0: บวกเศษ5ส่วน6ครับ
1: 1บวกเศษ5ส่วน6เพื่อนๆตอบถูกไหมครับ
2: ถ
1: ูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนจะจำได้นะครับว่าจำนวนคละนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ได้ถูกต้องไหมครับก็จะเขียนออกมานะครับ1เศษ5ส่วน6สามารถเขียนได้เป็น1บวกเศษ5ส่วน6นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะครับการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินข้อที่1นะครับก็จะเป็นการเขียน2เศษ1ส่วน8ในรูปเศษเกินแล้วก็ข้อที่2ครับเขียน3เศษ5ส่วน6ในรูปเศษเกินอันนี้จะเป็นการทบทวนนะครับถ้าถามนักเรียนก่อนจากความรู้ที่เราได้เรียนมา2เศษ1ส่วน8นักเรียนคิดว่าสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ครับ
0: เศษ17ส่วน8ครับ
1: เศษ17ส่วน8ได้มาได้ยังไงครับเศษ17ส่วน8
0: 2ไปคูณ8
1: นำ2ไปคูณ8เป็นเท่าไหร่ครับ
0: เป็น16
1: เป็น16ทำยังไงต่อเอ่ย
0: แล้วก็บวก1
1: บวก1เป็น
0: 17
1: 17ได้เป็นเศษ17ส่วน8ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ อย่างข้อที่2นะครับเขียน3เศษ5ส่วน6ในรูปเศษเกินขอเป็นกลุ่มที่1ลุกขึ้นได้เลยครับธนชาติตอบคุณครูหน่อยครับว่าจะมีวิธีการเขียน3เศษ5ส่วน6ในรูปเศษเกินยังไงเอ่ย
3: เอา6ไปคูณ3ครับ
1: นำเพื่อนบอกว่าเอา6ไปคูณ3เป็นเท่าไหร่ครับ
3: 18
1: 18 18ทำยังไงต่อ
3: บวก5
1: นำไปบวก5 18 บวก5เป็นเท่าไหร่ครับ
3: 23ครับ
1: 23เปลี่ยนเป็นเศษเกินได้เท่าไหร่เอ่ย
3: เศษ23ส่วน6ค่ะ
1: เศษ23ส่วน6ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้นักเรียนดูว่ามีวิธีการนะครับที่สามารถเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเดี๋ยววันนี้ครูจะแสดงให้นักเรียนดูนะครับสำหรับข้อที่1ครับ2เศษ1ส่วน8นักเรียนจำได้ไหมครับที่เราทบทวนกันไปจำนวนคละสามารถให้อยู่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบวกเศษส่วนแท้ได้ดังนั้น2เศษ1ส่วน8เขียนให้เป็นอยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ได้ยังไงครับได้ยังไงเอ่ย
0: นำ2ไปบวกเศษ1ส่วน8ค่ะ
1: เก่งมากๆนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันได้เป็น2บวกกับเศษ1ส่วน8ครับทีนี้2ในการนักเรียนสามารถเขียนให้เป็นเศษส่วนได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับเศษ2ส่วนเท่าไหร่ส่วน1เศษ2ส่วน1นะครับก็นำเศษ2ส่วน1บวกกับเศษ1ส่วน8ทีนี้นักเรียนสังเกตต่อนะครับ8เป็นพหุคูณของ1มั้ยครับเป็นไหมครับเป็นเนื่องจาก1นำไปหาร8ลงตัวนะครับทีนี้นักเรียนก็จะสังเกตต่อว่า1ที่เป็นตัวส่วนสามารถเปลี่ยนให้เป็น8ได้โดยการนำไปคูณอะไรครับ
2: ค
1: ูณ8นำไปคูณ8ดังนั้นครูจะเปลี่ยนเศษ2ส่วน1ให้มีตัวส่วนเป็น8คุณครูจะนำ8ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับเห็นไหมครับคุณครูก็จะนำ2มาคูณ8ส่วน1คูณ8นั่นเองนะครับ2ดูต่อนะครับนักเรียนดูต่อนะครับก็นำตัวเศษมาบวกกันถูกต้องไหมครับก็จะใส่วงเล็บนะครับบวกกับ1นะครับเป็น2คูณ8บวก1นะครับทั้งหมดส่วน8ครับนี่จะสังเกตนะครับว่าเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้นั่นเอง2คูณ8เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 16
1: 16 16บวก1เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 17
1: เป็น17ได้ออกมาเป็นเศษ17ส่วน8

0: มือนที่เพื่อนได้บอกเรานะครับดังนั้น2เศษ1ส่วน8ครับจะมีค่าเท่ากับเศษ17ส่วน8หรือถ้าใช้วิธีเดียวกันกับที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะครับเราก็จะนำจำนวนนับใช่ไหมครับมาคูณกับตัวส่วน2คูณ8นะครับแล้วหลังจากนั้นนำไปบวกกับตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิมถูกต้องไหมครับก็ส่วน8จะได้ออกมาเป็นเศษ17ส่วน8นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวมาเฉลยอีก1ข้อนะครับเป็น3เศษ5ส่วน6ทีนี้จะใช้วิธีที่ทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเราจะนำจำนวนอะไรดีครับมาคูณกันนำจำนวนนับนะครับมาคูณกับตัวส่วน3คูณ6ใช่ไหมครับหลังจากนั้นนำไปบวกกับเท่าไหร่เอ่ยนำไปบวกกับ5ครับส่วนเหมือนเดิมก็เป็นส่วน6ครับเห็นไหมครับ3คูณ6เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 18
0: เป็น18 18บวก5เป็น
1: 23
0: ได้เป็นเศษ23ส่วน6นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักนิดนึงนักเรียนครับการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนะครับที่นักเรียนได้บอกคุณครูไปก็คือนำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนนับหรือว่านำจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนนะครับแล้วบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้เป็นตัวเศษของเศษเกินโดยมีตัวส่วนคงเดิมครับทีนี้ทำไมเราจึงทบทวนในเรื่องการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินทำไมเราถึงจะทบทวนนะครับก็เพราะว่าวันนี้นั้นนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีการหาผลบวกของจำนวนคละโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับจำนวนที่กำหนดนั่นเองครับก็อาจจะมีวิธีที่ให้นักเรียนได้คิดหลายวิธีนะครับนักเรียนก็เลือกตามความถนัดของตนเองได้เลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับการบวกจำนวนคละตัวอย่างที่1อ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับ
1: 1 เศษ 5 ส่วน 6 บวก 2 เศษ 1 ส่วน 8
0: เป็น1เศษ5ส่วน6บวก2เศษ1ส่วน8ครับทีนี้ถามนักเรียนต่อว่าลองถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนคิดว่า2จำนวนนี้น่าจะสามารถนำมาบวกกันได้โดยใช้วิธีใดดีอันดับแรกจากที่เราได้ทบทวนกันไปเมื่อต้นชั่วโมงเราทบทวนเกี่ยวกับอะไรครับการเปลี่ยน
1: จำนวนคละ
0: ให้เป็นเศษเกินดังนั้นถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการบวกกันของจำนวนคละนักเรียนคิดว่าเราน่าจะทำยังไงก่อนก่อนที่จะทำตัวส่วนให้เท่ากันทำยังไงครับเปลี่ยนจำนวนคละเมื่อกี้ได้ยินสิ่งที่เพื่อนทางต้นทางได้ตอบมานะครับเพื่อนบอกว่าเราอาจจะเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนแล้วจึงนำมาบวกกันถูกต้องไหมครับถ้าในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ค่อยเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นไงครับให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำมาบวกกันเห็นไหมครับเราจะเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินก่อนทีนี้ถ้าจะเขียน1เศษ5ส่วน6ให้อยู่ในรูปของเศษเกินบอกครูได้ไหมครับว่าสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1เศษ5ส่วน6สามารถเปลี่ยนได้เป็นเศษ11ส่วน6
0: เพื่อนตอบว่าเป็นเศษ11ส่วน6นะครับเศษ16ขอโทษครับเศษ11ส่วน6เขียนให้เป็นเศษเกินเราทำยังไงครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกนำ1ไปคูณ6 1คูณ6เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 6
0: เป็น6บวกอะไรต่อครับบวก5 6บวก5เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 11
0: ได้เป็นเศษ11ส่วน6แล้ว2เศษ1ส่วน8ล่ะครับนักเรียนนำอะไรครับ
1: 2
0: นำ2

0: ไปคูณ8 2คูณ8เป็นเท่าไหร่ครับ16หลังจากนั้นนำไปบวกเท่าไหร
1: ่
0: ไปบวก1เป็น17ได้เป็นเศษ17ส่วน8ทีนี้ก็จะไปคล้ายๆในเรื่องของการบวกกันของเศษส่วนแล้วใช่ไหมครับในกรณีนี้ตัวส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันอาจจะใช้ตารางการคูณเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นขอตัวแทน1คนโรงเรียนต้นทางนะครับออกมาเขียนตารางการคูณให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยนะครับว่าสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนใดได้ครับออกมาได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เพื่อนก็ได้เขียนตารางการคูณมาให้ดูนะครับหน้าตาอาจจะแตกไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อนคิดว่าตอนแรกน่าจะเป็น5จำนวนนะครับแต่ว่าจริงๆคูณแค่4ก็ได้จำนวนที่สามารถเปลี่ยนให้เท่ากันแล้วนะครับจากสิ่งที่เพื่อนได้เขียนออกมานะครับนักเรียนคิดว่า6และ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของนักเรียนครับนักเรียนคิดว่า6และ8สามารถเปลี่ยนให้เท่ากันเปลี่ยนเป็นจำนวนอะไรดีครับ
1: 24
0: เปลี่ยนเป็น24นะครับในกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวส่วนเป็น24จะนำจำนวนนับใดมาคูณเศษ11ส่วน6ดีครับนำจำนวนนับใดครับ
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 4
1: ท
0: ั้งนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับและเศษ17ส่วน8นำจำนวนนับใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: คูณ3
0: นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนครับนี่นะครับทีนี้นักเรียนดูต่อนะครับ11คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย44นะครับ6คูณ4มีค่าเท่ากับ
1: 24
0: ได้เป็นเศษ44ส่วน24บวกเท่าไหร่เอ่ยเศษ
1: 51ส่วน24
0: เศษ51นะครับได้มาจาก17คูณกับ3นั่นเองครับเศษ51ส่วน24ทีนี้นักเรียนก็เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันนะครับเป็น44บวก51ทั้งหมดส่วน24นั่นเองครับ44บวก51มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 95
0: มีค่าเท่ากับ95ได้เป็นเศษ95ส่วน24นักเรียนจะสังเกตว่าเป็นเศษอะไรเอ่ย
1: เป
0: ็นเศษเกินในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนจะต้องเปลี่ยนให้กลับไปเป็นจำนวนคละถูกต้องไหมครับเพื่อตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองนำ95ไปหารด้วย24ครับผลหารเป็นเท่าไหร่เอ่ยผลหารเป็น3 24คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 72
0: นะครับ72นำ95ลบด้วย72
1: ได้
0: 23เศษเป็น23เห็นไหมครับก็นำมาเขียนเป็นเศษนะครับเศษ23ส่วน24นั่นเองนักเรียนก็ตอบนะครับ3เศษ23ส่วน24ครับทีนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับการหาผลบวกของจำนวนคละเนี่ยก็สามารถทำได้อีกหนึ่งวิธีนะอาจทำได้โดยเขียนจำนวนคละในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนแท้นะครับแล้วนำจำนวนนับมาบวกกันและนำเศษส่วนแท้มาบวกกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรโดยใช้ตัวอย่างเดิมเลย1เศษ5ส่วน6บวก2เศษ1ส่วน8ครับทีนี้อย่างที่ได้บอกไปเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับอะไรนะนักเรียนกับเศษส่วนแท้นะครับดังนั้น1เศษ5ส่วน6เขียนได้เป็นอะไรครับเป็น1บวก1บวกเศษ5ส่วน6ครับและนำไปบวกกับ2เศษ1ส่วน8 2เศษ1ส่วน8เนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย2บวกกับเท่าไหร่ครับ2บวกกับเศษ1ส่วน8นะครับทันนะครับบรรทัดนี้ทันไหมครับ
1: ท
0: ัน ต่อไปนะครับนักเรียนครับจะสังเกตได้ว่าจำนวนนับเราก็สามารถนำมาบวกกันได้ถูกต้องไหมจำนวนนับเราสามารถนำมาบวกกันได้นะครับและเศษส่วนก็สามารถนำมาบวกกันได้เนื่องจากการบวกมีสมบัติการสลับที่นะครับครูก็จะจัดกลุ่ม ขอโทษครับคุณครูก็จะนำจำนวนนับมาบวกกันแล้วก็นำเศษส่วนมาบวกกันนั่นเองนำมาจัดรูปใหม่นะครับนักเรียนนักเรียนครับ2บวก1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: เท่ากับ3นะครับคุณครูก็จะนำ3มาบวกกับวงเล็บเศษ5ส่วน6บวกกับเศษ1ส่วน8ทีนี้เศษ5ส่วน6กับเศษ1ส่วน8ตัวส่วนเท่ากันไหมครับตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันแต่เราได้ทดลองไปนะครับในการเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันในวิธีที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับ6กับ8สามารถเปลี่ยนให้เป็นตัวส่วนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น24นะครับเราก็นำเศษ5ส่วน6ไปคูณเท่าไหร่ครับคูณ4นะครับทั้งเศษและส่วนเลยและนำไปบวกกับเศษ1ส่วน8คูณอะไรครับ
1: ค
0: ูณ3ทั้งเศษและส่วนนั่นเองเห็นไหมครับต่อไปนะครับก็จะเป็น3บวกกับเศษ5ส่วน6นำ4ไปคูณทั้งเศษและส่วนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ20ส่วน20
0: ได้เป็นเศษ20ส่วน24ครับและเศษ1ส่วน8นำ3ไปคูณทั้งเศษและส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: ได้เศษ3ส่วน
0: 24เศษ3ส่วน24นักเรียนสังเกตอะไรไม่เอ่ยตัวส่วนตอนนี้เท่ากันหรือยังครับ
1: เท
0: ่ากันแล้วถ้าตัวส่วนเท่ากันแบบนี้นำมาบวกกันได้หรือยังนำมาบวกได้เลยนะครับนำตัวเศษมาบวกกันก็เป็น3นะครับบวกนำตัวเศษมาบวกกันเป็น20บวกเท่าไหร่ครับบวก3ทั้งหมดส่วน24 20บวก3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 23
0: เป็น23นะครับได้เป็น3บวกเศษ23ส่วน24นักเรียนครับในที่นี้3บวกเศษ23ส่วน24เนี่ยอยู่ในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ถูกต้องไหมดังนั้นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ก็เขียนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: เศษ23ส่วน24นั่นเองโอเคไหมครับเราก็ตอบนะครับ3เศษ23ส่วน24ครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันนะครับก่อนอื่นก็จะให้คุณครูไปทางช่วยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์ครับโดยให้นักเรียนครับแสดงวิธีหาผลบวกของจำนวนคละโดยเลือกทำตามความถนัดของตนเองครับนักเรียนนะครับก็จะต้องนำสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะเขียนโจทย์แล้วก็ลงมือทำในการบวกจำนวนคละก็จะมีอยู่2วิธีที่เราได้เรียนกันไปนะครับก็คือ1อาจจะเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วนำมาบวกกันอีก1วิธีครับก็คือเราจะเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้แล้วจึงนำจำนวนนับบวกกันนำเศษส่วนบวกกันนั่นเองครับทีนี้โจทย์นะครับก็คือจงแสดงวิธีหาผลบวกและตอบในรูปอย่างง่ายครับการบวกในที่นี้นะครับโจทย์ของเราก็คือ1เศษ2ส่วน3บวกเศษ7ส่วน5ครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถจดโจทย์แล้วก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางก็คงจะปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆต้นทางช่วยออกมาเฉลยวิธีทำให้กับเพื่อนๆทางปลายทางได้ดูกันนะครับว่ามีวิธีการคิดอย่างไรนั่นเองครับสำหรับวิธีที่1ในการหาผลบวกของจำนวนคละครับในที่นี้ข้อนี้นะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วจึงนำมาบวกกันก่อนนักเรียนครับนักเรียนต้นทางครับใครที่ทำโดยใช้วิธีที่ครูสอนไปวิธีแรกครับยกมือหน่อยครับโอ้เยอะเหมือนกันนะครับนักเรียนเอามือลงได้ครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนได้ไหมครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าเรามีวิธีการทำมีวิธีการแสดงวิธีทำอย่างไรนั่นเองครับเป็นกลุ่มที่5นะครับเป็นพิญญาพัฒน์ออกมาได้เลยครับเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยครับนำสมุดออกมาด้วยครับแล้วก็นำไมค์ออกมาด้วยขึ้นมาเลยพิญญาพัฒน์ครับข้อนี้เป็นการหาผลบวกของ1เศษ2ส่วน3บวกเศษ7ส่วน5ใช่ไหมครับปิญญาพัฒน์อันดับแรกทำยังไงก่อนครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินค่ะ
0: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินจำนวนคละคือ1เศษ2ส่วน3ถูกต้องไหมครับเมื่อเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ5ส่วน3ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็นเศษส่วน3เศษ5ส่วน3ถามนิดนึงนะครับมาจากไหนเอ่ย
1: มาจากเอา3ไปคูณ1ได้3แล้วก็เอาไปบวก2กลายเป็น5ค่ะ
0: ก็เป็น3คูณ1เป็น3บวก2เป็น5ใช่ไหมครับได้เป็นเศษ5ส่วน3ทีนี้เศษ5ส่วน3นำไปบวกกับเศษ7ส่วน5ถามต่อเลยครับตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันไหมครับ
1: ไม่เท่ากันค
0: ่ะไม่เท่ากันดังนั้นทำยังไงดีครับ
1: เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันค่ะ
0: เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันนะครับนักเรียนครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดได้ครับ
1: เป็น15ค่ะ
0: เป็น15นะครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้นักเรียนดูจากตารางการคูณนี้ครับซึ่ง3สามารถนำไปคูณ5ได้15และ5นำไปคูณ3ได้15นะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับนำเศษ5ส่วน3ไปคูณจำนวนใดครับ
1: นำไปคูณ5ค่ะ
0: นำ5ไปคูณเศษ5ส่วน3ทั้งเศษและส่วนและเศษ7ส่วน5เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น15นำจำนวนใดไปคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: นำ3ไปคูณทั้งเศษและส่วน
0: นำ3ไปคูณทั้งเศษและส่วนครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: ได้เป็นเศษ25ส่วน15
0: เศษ25ส่วน15บวกเท่าไหร่ครับ
1: เศษ21ส่วน15
0: บวกเศษ21ส่วน15หลังจากนั้นสังเกตได้ว่าตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับ
1: เท่ากันแล้ว
0: เท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกัน25บวก21เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ46ส่วน15ค
0: ่
1: ะ
0: เป็น46นะครับได้เป็นเศษ46ส่วน15ครับทีนี้จะสังเกตได้ว่าเป็นจำนวนคละขอโทษครับจะสังเกตได้ว่าเป็นเศษเกินเราต้องเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นอะไรครับ
1: จำนวนคละ
0: เป็นจำนวนคละ46นำไปหารด้วยขอโทษครับ46หารด้วย15ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3เศษ1ส่วน15ค่ะ
0: ผลหารเป็น3เศษเป็น
1: 1ค่ะ
0: เป็น1นะครับได้เป็น3เศษ1ส่วน15แล้วก็ตอบนะครับ3เศษ1ส่วน15เพื่อนได้คำตอบเป็นคำตอบเดียวกันไหมครับคำตอบเดียวกันนะครับดังนั้นเพื่อนตอบถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเป็นอย่างที่ได้ครับสำหรับวิธีที่2นะครับเขียนจำนวนนับขอโทษครับเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ขอตัวแทน1คนครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนออกมาได้เลยครับสรวิทย์สรวิทย์ครับข้อนี้ถ้าใช้วิธีที่2นี้เราจะทำยังไงก่อนครับ
2: เปลี่ย ลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละครับ
0: นี่นะครับเราจะเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละเศษ7ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่ครับ
2: 1เศษ2ส่วน5ครับ
0: เป็น1เศษ2ส่วน5นั่นเองครับนี่นะครับจากโจทย์1เศษ2ส่วน3บวกเศษ7ส่วน5ก็เปลี่ยนนะครับจำนวนขอโทษครับเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละได้เป็น1เศษ2ส่วน5หลังจากนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: ได้เป็น1บวกเศษ2ส่วน3บวกเศษบวก1บวกเศษ2ส่วน5ครับ
0: ได้เป็น1บวกเศษ2ส่วน3บวก1แล้วก็บวกเศษ5นะครับเราจัดรูปใหม่ถูกต้องไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 2บวกเศษ2ส่วน3บวกเศษ2ส่วน5ครับ
0: แล้วอันนี้นะครับเพื่อนก็ได้นำ1ที่เป็นจำนวนนับมาบวกกันนั่นเองครับก็เป็น1บวก1นะครับก็จะได้เป็น2เหมือนที่เพื่อนได้บอกไปนะครับบวกวงเล็บเศษ2ส่วน3บวกเศษ2ส่วน5ครับทีนี้สังเกตได้ว่าเศษ2ส่วน3และเศษ2ส่วน5นั้นตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 15ครับ
0: เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น15ถ้าเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น15เราจะนำจำนวนนับไปคูณเศษและส่วนให้ตัวส่วนเป็น15เศษ2ส่วน3นำจำนวนใดมาคูณดีครับ
2: นำ3มานำ5มาคูณครับ
0: นำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับและเศษ2ส่วน5ล่ะครับนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
2: นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วน
0: นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ5คูณ2เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 10ครับ
0: เป็น10นะครับส่วน15บวกกับ2คูณ3เป็น
2: 6ครับ
0: 6เศษ6ส่วน15นะครับทีนี้สังเกตได้ว่าตัวส่วนเท่ากันหรือยัง
2: เท่ากันแล้วครับ
0: เท่ากันแล้วถูกต้องไหมครับถ้าเท่ากันแบบนี้เรานำมาบวกกันได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: ได้เป็น2บวกเศษ16ส่วน15ครับ
0: 2บวกเศษ16ส่วน15นักเรียนครับสังเกตต่อนะครับสังเกตต่อเลย2บวกเศษ16ส่วน15เศษ16ส่วน15นั้นเป็นเศษเกินไหมครับ
2: เป็นครับ
0: เป็นเศษเกินดังนั้นเราจะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นอะไรก่อนครับ
2: ให้เป็นจำนวนคละ
0: ให้เป็นจำนวนคละก็จะได้เป็น2นะครับบวกกับ1เศษ
2: 1
0: ส่วน
2: 15
0: ทีนี้1เศษ1ส่วน15ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนคละขอโทษครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ได้ใช่ไหมครับก็เป็น2บวก1แล้วก็บวกเศษ1ส่วน5ขอโทษครับเศษ1ส่วน15ครับหลังจากนั้น2บวก1ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 3
0: เป็น3บวกกับเท่าไหร
2: ่บวกกับเศษ1ส่วน5ครับ
0: 1ส่วน15นะครับ3บวกเศษ1ส่วน15เขียนเป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่ครับ
2: 3เศษ1ส่วน15ค่ะ
0: เป็น3เศษ1ส่วน15นั่นเองครับเพื่อนทำถูกต้องไหมครับทำถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคุณครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.7 ให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับนักเรียนการบวกจำนวนคละที่เราได้เรียนกันไปสามารถทำได้กี่วิธีครับ
1: 2
0: วิธีวิธีแรกคือเราจะเปลี่ยนอะไรครับ
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: จำนวนคละให้เป็นเศษเกินแล้วนำมาบวกกันนะครับเห็นไหมครับเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกอีกหนึ่งวิธีครับทำยังไงครับ
2: ทำเปลี่ยนเป็นจำนวนคละครับ
0: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้แล้วจึงนำมาบวกกันนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยครับเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนแท้แล้วนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับและเศษส่วนบวกกับเศษส่วนครับแล้วถ้านักเรียนไปเจอนะครับในสถานการณ์ที่ถ้าผลบวกของเศษส่วนกับเศษส่วนนั้นเนี่ยอยู่ในรูปเศษเกินนักเรียนก็ต้องทำให้เป็นจำนวนคละก่อนนะครับแล้วนำจำนวนนับของจำนวนคละไปบวกกับผลบวกของจำนวนนับอีกทีนึงนั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการลบจำนวนคละครับโดยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.8 ครับจะอยู่ในเรื่องของเป็นการแสดงวิธีหาผลลบและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายจะเป็นการลบจำนวนคละนั่นเองครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดไปงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะคุณ
5: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน

ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดี

0: พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ยังบ่ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่ครับอยู่สปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันดันๆๆนะครับเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
4: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจน

0: เกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: มาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการ

0: ตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
1: โชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกับเรื่องที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องเดิมนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะเอาละค่ะคุณครูจะถามนักเรียนนะคะเป็นการทบทวนบทเรียนค่ะ

0: บทเรียนในครั้งที่แล้วคุณครูถามว่าการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูคืออะไรนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางอย่าลืมถามคำถามนักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะมีใครอยากตอบคุณครูบ้างเอ่ยว่าการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูคืออะไรมีไหมคะมีไหมเอ่ยบีนะคะกลุ่มที่3ค่ะ
1: เป็นการตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะ
0: เป็นการตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูหลังจากที่เราตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูแล้วนะคะเราก็จะได้คำตอบจากเรื่องที่ฟังและดูหลังจากนั้นเราก็นำมาสรุปเป็นความรู้ค้นหาหลักข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะและหลังจากนั้นเราค่อยแสดงความคิดเห็นจึงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะและนี่ก็เป็นการทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้วนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้นักเรียนจะต้องสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้อย่างมีมารยาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะไหนเด็กๆลองตอบดูซิว่าหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูมีอะไรบ้างคะเด็กๆปลายทางตอบได้บ้างไหมเอ่ยคุณครูปลายทางอย่าลืมสอบถามนักเรียนด้วยนะคะค่ะเรามาดูหลักพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นค่ะอย่างแรกเลยการที่เราจะพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้เราจะต้องทำอย่างไรคะเราจะต้อง
1: ตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงครับ
0: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะก่อนที่เราจะพูดแสดงความรู้และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนค่ะว่าจริงหรือไม่จริงแต่ก่อนที่เราจะตรวจสอบเราจะต้องทำอย่างไรก่อนเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดให้เข้าใจซะก่อนค่ะถ้านักเรียนศึกษาไม่เข้าใจนักเรียนก็จะไม่สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะต้องพูดถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนนะคะแล้วถึงจะพูดข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็นการที่เราจะพูดข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็นให้นักเรียนพูดคำว่าดิฉันคิดว่ากระผมคิดว่าก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้ทราบว่าการพูดของเราเนี่ยเราเริ่มที่จะพูดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นแล้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่จะพูดควรจะเป็นเรื่องในเชิงสร้างสรรค์ค่ะเอ๊สร้างสรรค์อย่างไรนะเด็กๆปลายทางไหนตอบคุณครูหน่อยสิคะสร้างสรรค์อย่างไรเอ่ยการพูดในเชิงสร้างสรรค์คืออะไรคะเป็นอย่างไรคะ
1: ให้ความรู้แก่ผู้ฟังครับ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะการพูดนะคะเราควรที่จะพูดในเชิงสร้างสรรค์นั่นก็คือให้ความรู้แก่ผู้ฟังรวมไปถึงการพูดในเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยเราจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องว่าร้ายผู้อื่นหรือเป็นการกล่าวให้ร้ายผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราควรที่จะเขียนแบบร่างการพูดก่อนทุกครั้ง เพื่อปรับสำนวนภาษาก่อนพูดเพราะอะไรลูกทำไมเราต้องเขียนแบบร่างก่อนที่เราจะต้องพูดทุกครั้งมีใครตอบได้ไหมเอ่ยมีใครตอบได้ไหมคะทำไมเราจะต้องเขียนแบบร่างก่อนเพราะอะไรลูกเพราะว่าการที่เราจะพูดออกมาพูดหน้าชั้นเรียนหรือออกมาพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นถ้าเราไม่เขียนแบบร่างก่อนอาจจะก่อให้เกิดอะไรคะเวลาเราพูดปุ๊บความรู้ที่เราได้มานั้นเราสามารถตรวจสอบได้หรือยังเราตรวจสอบหรือยังถ้าเราดูปุ๊บแล้วเราออกมาพูดเลยเราสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือยัง
2: ยัง
0: เรายังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลถูกไหมคะถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วการแสดงความคิดเห็นของเราล่ะมันจะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังไหมลูกไม่มีดังนั้นแบบร่างการพูดนะคะเราควรที่จะเขียนก่อนที่จะออกมาพูดในเรื่องการแสดงเกี่ยวกับความรู้ต่างๆที่เรารู้เรื่องเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนั่นเองดังนั้นการที่เราจะออกมาพูดเราควรที่จะระมัดระวังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความรู้ที่เราจะนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ฟังได้ทราบนะคะรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นด้วยเราจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เราจะไม่กล่าวว่าร้ายต่อผู้อื่นหรือยุยงพูดให้เกิดความแตกแยกกันนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะของการเขียนแบบร่างการพูดทุกครั้งค่ะต่อไปนะคะมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดค่ะนี่ก็รวมไปถึงมารยาทนะคะอย่างแรกเลยการฟังและการดูผู้ฟังและผู้ดูที่ดีควรปฏิบัติอย่างไรลูก
2: มีมารยาทในการฟัง
0: มีมารยาทอย่างเช่นไหนลองยกตัวอย่างดูสิไหนลองยกตัวอย่างดูสิคะ
2: อย่างเช่น

0: ไม่พูดแทรกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเราจะไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดเพราะว่าการพูดแทรกนั้นเป็นการทำลายหรือเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ฟังนั่นเองค่ะรวมไปถึงรบกวนสมาธิของผู้พูดด้วยนะคะต่อไปค่ะมีอะไรอีกหน้ามารยาทในการดูและการฟัง
2: ไม่พูดคุยกันในขณะฟังและดูครับ
1: ไม่พูดคุยกันในขณะฟังและดูเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะมีใครตอบครูได้บ้างเอ่ยว่าการที่เราไม่พูดคุยในขณะที่ฟังและดูเพราะอะไรลูกเพราะอะไรลูกอันไหนเราตอบพร้อมกันสิเพราะอะไรความคิดเห็นของนักเรียนเพราะอะไรคะ
3: รบกวนคนที่กำลังฟัง
1: เป็นการรบกวนคนที่กำลังฟังและดูอยู่ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเพราะว่าเราได้ดูได้ฟังคนเดียวไหมลูก
3: ไม่
1: เวลาเราได้ฟังได้ดูเนี่ยเราก็จะดูกันเป็นแบบกลุ่มดังนั้นการที่มีคนคนหนึ่งหรือสองคนเนี่ยมีการพูดคุยกันในขณะที่ผู้อื่นเนี่ยได้ฟังและดูไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรบกวนไหมคะถือว่าเป็นการรบกวนเก่งมากค่ะและนี่คือมารยาทของการฟังและการดูนะคะต่อไปค่ะมารยาทของการพูดมีใครอยากตอบคุณครูบ้างเอ่ยว่ามารยาทของการพูดคืออะไร
4: ไม่พูดตะโกนหรือตะคอกใส่ผู้ดูและผู้ฟังค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเราจะไม่พูดตะคอกหรือตะโกนใส่ผู้ฟังนักเรียนนะคะควรที่จะประมาณจำนวนนะคะของผู้ฟังและดูนะคะว่าจำนวนเนี่ยมีเท่าไหร่เราควรที่จะใช้น้ำเสียงเสียงดังพอประมาณเพียงใดถ้าสมมุติว่าจำนวนคนเยอะเป็นร้อยเป็นพันนักเรียนคิดว่าการที่เราพูดด้วยปากเปล่ามันจะได้ยินหมดไหมคะ
3: ไม่
1: ได้ยินหมดดังนั้นเราควรที่จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยบ้างเอ่ยมีใครตอบคุณครูได้บ้างเออมีใครตอบคุณครูได้บ้างคะ
2: คร
1: ับ เราควรใช้ไม้ในเมื่อมีไม้แล้วเราต้องมีอะไรลูก
0: ต้องมีลำโพงด้วยค่ะ
1: เราจะต้องมีลำโพงด้วยเก่งมากค่ะอาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะคนที่ฟังและดูนะคะมีปริมาณที่เยอะนะคะหรือประชากรที่เยอะเราควรที่จะใช้เครื่องขยายเสียงหรือว่าไมค์นะคะรวมไปถึงลำโพงด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียงของเรานะคะไม่สามารถที่จะทั่วถึงหรือว่าคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงผู้พูดก็ได้ดังนั้นเราจึงใช้เครื่องช่วยขยายเสียงในการพูดเพื่อที่จะทำให้ผู้ฟังและดูนั้นได้เข้าใจเรื่องที่เราพูดนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการฝึกเขียนแบบร่างการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะตั้งใจดูนะคะว่าการฝึกเขียนแบบร่างการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนั้นเป็นอย่างไรเด็กๆลองดูสิคะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะถ้าเป็นผู้ชายเราจะต้องบอกว่า
5: ครับ
1: ครับดิฉันใช้แทนผู้หญิงส่วนกระผมใช้แทน
5: ผ
1: ู้
5: ชา
1: ชายเราก็จะบอกชื่อสกุลนะคะออกมาพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูดังนี้ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราพูดเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ที่เราได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราพูดแสดงความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะถามคำถามเกี่ยวกับท่านผู้ฟังนะคะว่าหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะหรือว่านะครับนั่นเองค่ะนักเรียนจะต้องใช้น้ำเสียงที่เป็นการสอบถามด้วยมิตรไมตรีเราจะใช้น้ำเสียงที่หยาบได้ไหมลูก
5: ไม่ได้
1: ถ้ามีคนถามว่าหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะนักเรียนสามนักเรียนกล้าที่จะสอบถามไหมคะกับหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะอะแบบที่1หรือแบบที่2คะที่นักเรียนกล้าที่จะสอบถามมากกว่า
5: แบบที่2
1: ได้ปลายทางแล้วคะแบบที่1หรือแบบที่2คะอย่าลืมตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะของที่คุณครูนะคะได้เขียนไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแม่ที่ต้องพูดค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องสวัสดีท่านผู้ฟังก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาพูดนะคะเราจะต้องสวัสดีและ

0: แนะนำตัวค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันเด็กหญิงพอใจรักถิ่นไทยจะออกมาพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูดังนี้ค่ะจากการชมวีดิทัศน์เรื่องของแม่ที่ต้องพูดแสดงให้เห็นถึงการมองต่างมุมกันอาจทำให้มีเรื่องเข้าใจผิดกันได้จนมารู้ตัวในวันที่สายเกินไปดิฉันมีความคิดเห็นว่าคนในครอบครัวควรพูดคุยกันในทุกเรื่องเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจส่งผลเสียต่อครอบครัวในระยะยาวท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านก็คิดเหมือนกันใช่ไหมคะหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยสามารถถามได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของแบบร่างในการพูดนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างแรกเลยเรามาถึงปุ๊บเราจะต้องทำยังไงก่อนลูกเวลาเราออกมายืนพูดหน้าชั้นเรียนเราจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อคะแนะนำตัวสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันเด็กหญิงพอใจรักถิ่นไทยเห็นไหมคะจะเป็นการแนะนำตัวหลังจากนั้นละลูกเราจะต้องบอกอะไรคะบอกเรื่องที่จะมาพูดใช่ไหมคะว่าวันนี้นะคะดิฉันจะออกมาพูดเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูดังนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะต้องบอกนะคะว่าเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่รู้เรื่องในเรื่องที่เราพูดก็ได้ดังนั้นเราจะต้องบอกก่อนว่าเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราจะบอกเกี่ยวกับเรื่องการชมวีดิทัศน์นะคะเรื่องของแม่ที่ต้องพูดหลังจากนั้นเราก็พูดแสดงความรู้นะคะหลังจากนั้นค่ะตรงไหนนะที่เป็นข้อคิดเห็นไหนตอบคุณครูดูสิคะตรงไหนที่เป็นข้อคิดเห็นลูก
1: หลังจาก
0: คำว่าสายเกินไปเพราะว่ามีคำว่าอะไรอยู่คะ
1: ด
0: ิฉันมีความคิดเห็นว่าจำได้ไม่เอ่ยว่าตอนต้นชั่วโมงคุณครูบอกว่าอย่างไรการพูดแสดงความคิดเห็นเมื่อเราพูดแสดงความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะต้องพูดว่าดิฉันกระผมมีความคิดเห็นว่าเพื่อให้ผู้ฟังและผู้ดูได้ทราบว่าตอนนี้ในขณะนี้เรากำลังพูดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดของเราอยู่นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราแสดงความคิดเห็นเสร็จแล้วเราจะต้องถามผู้ฟังว่าอย่างไรเอ่ยไหนนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูดูสิคะว่าเราจะถามผู้ฟังว่าอย่างไรเอ่ย
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยสามารถถามได้เลย
0: เก่งมากค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยสามารถถามได้เลยครับหรือค่ะนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการเขียนแบบร่างในการพูดค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะไม่ให้นักเรียนนะคะได้ดูวิดิทัศน์นะคะนั่นก็คือเรื่องของแม่ที่ต้องพูดค่ะคุณครูมีวิดิทัศน์ใหม่ค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับนักเรียนเลยค่ะที่นักเรียนนะคะอาจจะเคยกินแล้วก็ได้อาจจะเป็นของชอบของหลายๆคนก็ได้เมื่อดูแล้วอย่าหิวกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะจะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานนะคะที่7นะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบร่างการพูดแสดง

0: ความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำในการทำงานค่ะลองดูนะคะว่านักเรียนได้มีการกล่าวทักทายกล่าวแนะนำรวมไปถึงถามคำถามผู้ฟังในตอนท้ายด้วยหรือเปล่าก็ให้คุณครูปลายทางช่วยดูด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะตรวจและประเมินใบงานที่7ค่ะส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่7ค่ะที่คุณครูได้แจกให้นะคะเรื่องแบบร่างการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะต่อไปเมื่อทำเสร็จแล้วให้ทำอย่างไรเอ่ยส่งคุณครูประจำวิชาแต่ก่อนที่จะส่งคุณครูประจำวิชาวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ทำนั่นก็คือคุณครูนะคะจะสุ่มนักเรียนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมคะถ้าตื่นเต้นนะคะอย่าลืมตั้งใจตั้งสมาธินะคะในการชมวิดีทัศน์ที่คุณครูจะให้ดูต่อไปนี้ค่ะก่อนที่เราจะชมวิดีทัศน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งกันก่อนนะลูกให้นักเรียนนะคะเขียนแบบร่างการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูจากนั้นนำเสนอหน้าชั้นเรียนซึ่งคุณครูก็จะใช้วิธีการสุ่มหรืออาสาสมัครนั่นเองค่ะเด็กๆคะลองอ่านพร้อมๆกันสิคะที่หน้าจออ่านว่าอย่างไรเอ่ย
1: ชาไข่มุก1แก้วให้พลังงานเท่าไหร่
0: ชาไข่มุกเด็กๆรู้จักชาไข่มุกไหมคะ
1: รู้จัก
0: ใครรู้จักและใครเคยกินบ้างเอ่ยยกมือขึ้นใครชอบชาไข่มุกบ้างเอ่ยยกมือขึ้นโอ้หลายคนชอบมากเลยนะคะชอบเพราะอะไรคะลูก
2: อร่อย
0: เพราะว่ามีรสชาติหวานมีไข่มุกให้เราได้เคี้ยวด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นน้ำหรือเป็นชาอย่างเดียวเราจะใช้คำว่าดื่มแต่ว่ามีไข่มุกด้วยมันมีการเคี้ยวด้วยเราจะใช้คำว่ากินนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะดูวิดีทัศน์หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะดูวิดีทัศน์แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิดีทัศน์ซ่าไข่มุก1แก้วให้พลังงานเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
3: ชาไข่มุก1แก้วเนี่ยตัวชาแม้จะมีน้ำชาอยู่ก็ตามแต่มันมีส่วนผสมของน้ำตาลแล้วอาจจะใส่ครีมเทียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนมข้นหวานและครีมเทียมซะมากกว่าแล้วก็จะมีในส่วนของคาร์โบไฮเดรตจากตัวของไข่มุกซึ่งคาร์โบไฮเดรตจากไข่มุกเนี่ยก็จะเป็นตัวของแป้งมันสำปะหลังแล้วก็มีการใส่พวกน้ำเชื่อมลงไป1แก้วจะให้พลังงานประมาณ300-400กิโลแคลอรี่เลยเทียบได้กับการรับประทานข้าวประมาณ4ทัพพีนะคะหรือประมาณ อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยว1ชามก็ถือว่าประมาณ400แคลอรี่อันนี้ก็คือถ้าเกิดเราทานชานมไข่มุก1แก้วก็เหมือนว่าวันนั้นเรากินเพิ่มมื้ออาหารมื้อหลักไปอีก1มื้อค่ะข้อดีคือแน่นอนเรารับประทานแล้วรู้สึกเราบำบัดความอยากของเรารับประทานแล้วมีความสุขแน่นอนในคนที่กินได้น้อยก็อาจจะเป็นแหล่งพลังงานหนึ่งที่อาจจะช่วยในการทำให้ในวันนั้นเนี่ยได้รับพลังงานใกล้เคียงกับความพอดีของร่างกายแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าโอ้ถ้าแบบนี้ก็ไปซื้อชานมไข่มุกมาทานดีกว่ากินข้าวไม่ได้เพราะว่าแหล่งพลังงานที่จะได้จากชานมไข่มุกมันจะยังขาดในส่วนของโปรตีนอยู่ดีนะคะข้อเสียเนี่ยมีมากมายเลยถ้าเกิดเราไม่รับประทานแบบปรับเปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า1แก้วถ้าเรากินอาหารมื้อหลักอีก1มื้อดังนั้นเนี่ยการรับประทานชานมไข่มุกที่มากเกินไปเนี่ยเท่ากับว่าเราไปเพิ่มพลังงานในวันนั้นที่มันจะเกินพลังงานที่เกินในแต่ละวันเนี่ยเมื่อสะสมไปแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าน้ำหนักเราก็จะขึ้นเรื่อยๆน้ำหนักที่ขึ้นก็จะเป็นน้ำหนักของไขมันที่อาจจะทำให้ไขมันบางคนเนี่ยอาจจะเกิดไขมันพอกตับอยู่แล้วก็อาจจะทำให้อาการของโรคเนี่ยรุนแรงมากขึ้นหรือได้บางคนที่มีปัญหาการขูดน้ำตาลผิดปกติอาจจะยังไม่เป็นเบาหวานเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงเนี่ยการรับประทานแบบนี้ทุกๆวันเนี่ยก็อาจจะทำให้กลายเป็นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน

0: รับประทานชาลงไข่มุกแบบไม่ได้มาระมัดระวังเนี่ยโรคเรื้อรังพวก NCD โรคเรื้อรังต่างๆเบาหวานความดันหัวใจหรือโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงจากการรับประทานพวกน้ำมันไขมันแล้วก็น้ำตาลมากเกินไปก็อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้เอาละค่ะและขอขอบคุณนะคะสื่อวีดิทัศน์นะคะชานมไข่มุกเหตุผลที่ไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆเผยแพร่โดยรามาชาแนลเผยแพร่ในวันที่23มีนาคม2562ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ดูแล้วอยากกินไหมเอ่ย
2: yeah.
1: รู้ว่ามีโทษแต่ก็ยังที่จะอยากกินดังนั้น yeah. เราสามารถกินชานมไข่มุกได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้ค่ะแต่เราควรที่จะกินในปริมาณแบบไหนคะที่เหมาะสมพอดีนะคะเราควรที่จะทานหรือว่าเราควรที่จะกินชาไข่มุกเกินวันละ1แก้วไหมลูก
2: ไม่
1: เพราะเขาบอกว่าอะไรไข่มุก1แก้วเท่ากับ
2: 1
1: ข้าวกี่ทัพพี
2: 4
1: ทัพพีเด็กๆลองกลับไปบ้านดูนะคะว่าเวลาหนูกินข้าวหนูกินกี่ทัพพีลูกหนูกินกี่ทัพพีคะกิน2อ่ะใครกิน3ใครกิน3ทัพพีใครกิน4มีใครกิน5 6มีไหมคะไม่มีโอ้4ทัพพีนี่ถือว่าเยอะไหมคะนักเรียนไข่มุกที่เรากินมันเป็นยังไงคะปริมาณที่เรากินเป็นยังไงน้อยแต่ให้พลังงานเป็นยังไงลูก
2: เยอะ
1: เยอะมากดังนั้นเราควรถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่กินข้าวแล้วฉันจะกินชานมไข่มุกเป็นอาหารหลักได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ไหม
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้นะคะเพราะว่าชานมไข่มุกนะคะสิ่งแรกเลยที่เขาบอกนะคะชานมไข่มุกในสารอาหารยังขาดอะไรอยู่ลูก
2: โปรตีน
1: ยังขาดโปรตีนอยู่เห็นไหมคะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้นั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนตอบทั้งหมดมานี้คือความรู้ที่นักเรียนได้จากการชมวีดิทัศน์นะคะเอาละค่ะเด็กๆคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: คุณครูก็จะมีแบบร่างนะคะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะคะเพื่อช่วยในการเขียนค่ะเป็นแบบร่างการพูดเราก็จะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันกระผมเขียนชื่อตัวเองลงไปนะลูกหลังจากนั้นเราก็จะบอกว่าออกมาพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูดังนี้จากการชมวีดิทัศน์เรื่องชาไข่มุกเหตุผลที่ไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆการกินชานมไข่มุกเด็กๆก็พูดแสดงความรู้ก่อนหลังจากนั้นเราจะต้องพูดอะไรต่อคะเราจะต้องพูดแสดงความคิดเห็นการที่เราจะพูดแสดงความคิดเห็นให้ผู้ฟังได้รับรู้นั่นก็คือเราจะต้องพูดคำว่าอะไรก่อน
2: ด
1: ิ
2: ฉ
1: ัน ดิฉันดิฉันอะไรลูกดิฉันกระผมทำไมคะคิดว่ามีความคิดเห็นว่าก็จะทำให้ผู้ฟังนะคะทราบได้ว่าเรากำลังแสดงความคิดเห็นอยู่นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมมาได้เลยค่ะเปิดหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเปิดหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่18นะคะเดี๋ยวคุณครูจะย้อนกลับไปให้นักเรียนนะคะเขียนก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้เด็กๆเขียนก่อนนะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

มไข่มุกเหตุผลที่ไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆค่ะให้นักเรียนเขียนตรงแบบร่างการพูดเรื่องนักเรียนปลายทางอย่าลืมเขียนตามที่คุณครูบอกได้เลยนะคะแบบร่างการพูดเรื่องชานมไข่มุกเหตุผลที่ไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆ

ค่ะมาถึงช่วงในการฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องการพูดนะคะคุณครูจะสาธิตนะคะวิธีการพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องชานมไข่มุกเหตุผลที่เราไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆกันก่อนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะนั่นก็คือสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันเด็กหญิงคณิตาหนุนนันวันนี้ออกมาพูดเรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะจากการชมวิดีทัศน์เรื่องชานมไข่มุกเหตุผลที่เราไม่ควรที่จะกินชานมไข่มุกบ่อยๆนั่นก็เพราะว่าชานมไข่มุกนั้นคือคาร์โบไฮเดรตค่ะชานมไข่มุกนะคะเมื่อเราทานเข้าไป1แก้วเทียบเท่ากับเรานะคะได้กินข้าวไปทั้งหมด4ทัพพีด้วยกันค่ะซึ่งมีประมาณ300ถึง400กิโลแคลอรี่ค่ะเราสามารถนะคะที่จะกินชานมไข่มุกได้บ่อยๆไหมท่านผู้ชมก็หรือท่านผู้ฟังนะคะก็ลองคิดพิจารณาดูนะคะการที่เรากินชานมไข่มุกบ่อยๆจะก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆค่ะซึ่งโรคที่ตามมานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคไขมันค่ะต่อมาก็ตามไปด้วยโรคเบาหวานค่ะและโรคอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งที่ฉันมีความคิดเห็นว่าการที่เรากินชานมไข่มุกบ่อยๆหรือเรากินชานมไข่มุกในปริมาณที่มากๆหรือมากจนเกินไปจะทำให้เรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงค่ะดังนั้นการที่เรากินชานมไข่มุกควรที่จะปริมาณหรือว่าปริมาณนะคะในการกินให้เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งหลายมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีดิฉันก็ขอจบการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องชานมไข่มุกเหตุผลที่ไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างค่ะในการพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะเอาละค่ะมีใครจะอาสาออกมาพูดบ้างเอ่ยมีไหมคะไหนเด็กๆคะเราออกมาพูดหน่อยสิคะง่ายนิดเดียวเลยลูกน่าเดี๋ยวคุณครูจะช่วยค่ะนักเรียนสามารถถือแบบร่างการพูดออกมาพูดด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นการอยู่ในฝึกของช่วงพัฒนา

0: มาด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูถือให้ลูกเริ่มแรกเลยเราจะต้องอย่างแรกเลยลูกเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีได้เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันเด็กหญิงสุกัญญาสายน้ำผึ้งจะออกมาพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูดังนี้ค่ะจากการชมวิดิทัศน์เรื่องเหตุผลที่ไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆแสดงให้รู้ว่าชานมไข่มุกมีข้อเสียมากมายอาจทำให้น้ำหนักขึ้นและเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังได้ค่ะไข่มุกคือคาร์โบไฮเดรตชานมไข่มุก1แก้วเทียบเท่ากับ300ถึง400กิโลแคลอรี่ค่ะหรือข้าว4ทัพพีดังนั้นดิฉันคิดว่าเราไม่ควรกินชานมควรกินชานมไข่มุกบ่อยเพราะชานมไข่มุกเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดโรคต่างๆซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยสามารถถามได้เลยนะคะ
0: มีไหมคะถ้าไม่มีแต่นักเรียนจะตอบว่าไงคะนักเรียนจะตอบ
1: หากท่านผู้ฟังไม่มีคำถามดิฉันขอจบการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากค่ะลูกเอาละค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะไปบ้างค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมออกมาพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นนะคะอ่ะนี่ใหม่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันรวิภาสวรรณคีรีออกมาแสดงความคิดเห็นจากเรื่องเหตุผลที่ไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆค่ะเหตุผลที่ไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆชานมไข่มุกคือคาร์โบไฮเดรตชานมไข่มุก1แก้วเท่ากับข้าว4ทัพพีและให้พลังงาน300ถึง400กิโลแคลอรี่ค่ะแต่ว่าชานมไข่มุกไม่ได้ไม่ดีเสมอไปชานมไข่มุกช่วยคนที่กินน้อยแต่เราก็ไม่ควรกินบ่อยๆเพราะทำให้เราเป็นโรคต่างๆเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานดังนั้นฉันคิดว่าเราไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆเพราะชานมไข่มุกมีทั้งความหวานคาร์โบไฮเดรตหากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถถามได้เลยค่ะ
0: มีไหมคะท่านผู้ฟังมีไหมคะถ้าไม่มีหนูจะจบว่าไงลูก
2: หากไม่มีดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีด้วยลูก
2: สวัสดีค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้ท่านให้นักเรียนด้วยนะคะมีหนูเก่งเอาละค่ะและนี่นะคะคือตัวอย่างนะคะในการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยได้ออกมาฝึกพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเรื่องการพูดหน้าชั้นเรียนไหมคะวันนี้คุณครูให้ตัวแทนนะคะเพียงแค่นักเรียนนะคะ2คนเท่านั้นที่ออกมาพูดเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมนะคะที่จะฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องการพูดด้วยเช่นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันเลยค่ะคุณครูก็มีคำถามดังนี้ค่ะเด็กๆคะปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้งเอามือจับไหล่เอามือลงเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะคำถามนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะนำความรู้เรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นไปใช้ได้อย่างไรมีใครตอบได้บ้างเอ่ย นักเรียนปลายทางคะ

0: อย่าลืมตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะว่าเราสามารถที่จะนำความรู้เรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นไปใช้ได้อย่างไรบ้างเด็กๆต้นทางคะมีใครอยากจะตอบบ้างเอ่ยมีไหมคะยืนค่ะลูก
1: สามารถทำให้เราแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เราฟังและดูได้ค่ะ
0: สามารถที่จะทำให้เราแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้การที่เราแสดงความคิดเห็นเราจะต้องทำอย่างไรนะไหนลองบอกดูสิคะเราควรถึงคำนึงถึงอะไรนะคะถึงอะไรลูกมารยาทใช่ไหมคะในการแสดงความคิดเห็นในการแสดงความคิดเห็นเวลาเราแสดงความคิดเห็นเราจะใช้วิธีการพูดอย่างไรลูกเราจะต้องตะโกนไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: เราพูดคำหยาบได้ไหมเอ่ย
2: ได
0: ้เราใช้คำยุยงหรือคำแตกแยกได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ดังนั้นนะคะนักเรียนจะนำความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในเรื่องเกี่ยวกับการพูดนั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะนักเรียนมีการพูดแสดงความคิดเห็นอยู่บ่อยๆไหมลูก
3: บ่อยค่ะ
0: มีไหมคะ
3: ม
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มีใช่ไหมคะเก่งมากค่ะดังนั้นนะคะเราจึงนำไปใช้ได้นะคะเพราะว่าการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นนั้นจำเป็นอย่างมากเลยค่ะในชีวิตประจำวันนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมนำแบบร่างการพูดส่งคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนะคะก็จะฝากให้นักเรียนนะคะเตรียมตัวสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปค่ะนั่นก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมดีมีสาระค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะนั่นก็คือใบความรู้ที่7เรื่องการสรุปความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านค่ะใบงานที่8นะคะเรื่องระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่านค่ะซึ่งนักเรียนและคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะคุณครูก็ขอจบการเรียนนะคะในบทเรียนของวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: หมดแห่งความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะครูน้ำนะคะก็จะมีคำถามนะคะมาถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางเนี่ยเราเคยซื้อสินค้าอะไรบ้างที่มาใช้หรือซื้อสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับการบริการนะคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างว่าเด็กๆ เคยซื้อสินค้าอะไรบ้างกลุ่มที่3เด็กๆ เคยซื้อสินค้าอะไรบ้างเอ่ย
3: ยารักษาโรค
2: เพื่อนบอกว่ากลุ่มที่3เคยซื้อยารักษาโรคนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูน้ำเห็นกลุ่มที่1ยกมือนะคะกลุ่มที่1เคยซื้ออะไรหรือเคยใช้บริการอะไรบ้างคะไหนลองตอบสิคะเมื่อสักครู่นี้ครูน้ำเห็นคนยกมือนะคะค่ะ
4: โมเดลค่ะ
2: เพื่อนบอกว่าโมเดลโมเดลเป็นสินค้าไหมคะนั่นเองตอนนี้มีคนตอบสินค้า2คนและกลุ่มที่3จะตอบอีก1คนเชิญเลยค่ะดูซิว่าเพื่อนจะตอบเป็นสินค้าหรือบริการนะคะตอบได้เลยค่ะ
5: เครื่องนุ่งห่มค่ะ
2: เครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะคะเป็นสินค้าไหมคะ
5: เป็น
2: เช่นเดียวกันตอนนี้เพื่อนๆในห้องเรียนนะคะยกตัวอย่างเป็นสินค้าทั้งหมดกี่อย่างล่ะคะ3อย่างใช่ไหมคะ1เลยก็คือยารักษาโรค2ก็คือโมเดล3คือเครื่องนุ่งห่มเราไม่ได้มีเพียงสินค้าอย่างเดียวใช่ไหมคะเด็กๆมีอะไรอีกลูกบริการกลุ่มที่3จะตอบอีกแล้วกลุ่มที่3ได้เลยค่ะกลุ่มอื่นช่วยกันตอบได้นะคะ
6: ล้างรถค่ะ
2: ร้านล้างรถได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2ค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5ตอบได้นะคะ
7: ร้านตัดผมค่ะ
2: ร้านตัดผมนะอันนี้ก็คือบริการเช่นเดียวกันอ่ะกลุ่มที่3
8: ร้านสะดวกซื้อค่ะ
2: ร้านสะดวกซื้อนะคะต่อมาเดี๋ยวไปกลุ่มที่5ก่อนนะคะกลุ่มที่5คืออะไรเอ่ยร้านนวดได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมากลุ่มที่1ใครจะตอบเอ่ยให้เพื่อนตอบเนาะอะไรคะ
9: วินมอเตอร์ไซค์ครับ
2: วินมอเตอร์ไซค์วินรับจ้างได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันแสดงว่าเด็กๆเนี่ยเคยเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เคยใช้บริการในด้านต่างๆนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1เลยนะคะอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ถูกต้องวันนี้เราก็จะรู้ว่าเราจะเลือกซื้อสินค้าอย่างไรต้องคำนึงถึงสิ่งใดหรือปัจจัยใดบ้างนะคะ2สามารถเสนอผลงานจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อันนี้เราก็จะมีในกิจกรรมแล้วก็จะ

0: มีในใบงานด้วยนะคะข้อที่3ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนั่นเองนะคะเราได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคุณน้ำบ้างตัวอย่างแรกของคุณน้ำคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะคือจักรยานจักรยานเป็นสินค้าหรือบริการ
1: เป็นสินค้า
0: เด็กๆต้องดูภาพแล้วก็จดจำไว้นะคะเดี๋ยวเราจะถามคำถามเนี่ยท้ายรูปภาพต่างๆที่เราดูนั่นเองนะคะรูปภาพต่อมาอะไรเอ่ยมองเห็นอยู่แล้วบางคนเนี่ยใช้อยู่บ้านเป็นประจำเลยใช่ไหมคะก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะเราได้กี่รูปภาพแล้วเอ่ยกี่รูปภาพแล้วคะ2รูปภาพรูปที่1คืออะไร
1: จ
0: ักรยานรูปที่2คือ
1: โทรศัพท์
0: มือถือนะคะต่อมารูปภาพต่อมาคือ
1: ร้าน
0: เพื่อนบอกว่าร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยใครเคยเข้าใช้บริการบ้างมีไหมเอ่ยส่วนมากจะมีใช่ไหมคะเอามือลงได้ค่ะเคยเข้าไปตัดผมใช่ไหมคะนอกจากร้านเสริมสวยแล้วนะคะต่อมาภาพต่อมาคืออะไรคะคืออุปกรณ์เครื่องเขียนหรืออุปกรณ์การเรียนของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นสมุดใช่ไหมคะดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดต่างๆใช่ไหมคะดินสอสีนี่คืออุปกรณ์การเรียนตอนนี้กี่ภาพตัวอย่างละคะ
1: 4
0: ภาพตัวอย่างแล้วนะคะภาพต่อมาอะไรเอ่ยดูจากภาพกลุ่มที่1ตอบว่ามอเตอร์ไซค์ด้านหลังตอบว่าอะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่าพนักงานส่งพิซซ่าเพราะว่าเพื่อนเห็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะก็คือบริการส่งอาหารนะคะหรือที่เราเรียกว่า delivery ใช่ไหมคะในที่นี้การบริการเหล่านี้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราดูไปกี่รูปภาพแล้วสรุปแล้วกี่รูปภาพคะ
1: 6
0: บางคนบอกว่า6รูปภาพดูรูปภาพที่ขึ้นด้านล่างสีเราดูไปกี่รูปภาพแล้ว
1: 5 รูปภาพ
0: นี้นะคะเรามาดูคำถามชวนคิดกันถ้าให้นักเรียนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนะคะจากภาพเนี่ยได้1อย่าง5ภาพนี้เลยนะคะเลือกมา1อย่างนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าชนิดใดเพราะอะไรหรือนักเรียนอาจจะเลือกบริการก็ได้เพราะอะไรนะคะคิดคำตอบไว้ในใจคุณน้ำมีคำตอบแล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบของคุณน้ำก่อนว่าคุณน้ำจะเลือกอะไรแล้วคำตอบของนักเรียนเพื่อนๆในห้องและเพื่อนๆปลายทางจะรู้ได้เราจะมีกิจกรรมให้มาเขียนว่าเราเนี่ยเลือกซื้อสินค้าอันเนี้ยเพราะอะไรใน5อย่างอันนี้นะสินค้าหรือบริการเนี่ยเราเลือกเพราะอะไรนะคะอ่ะใครอยากรู้บ้างคุณน้ำเลือกอะไร
1: โทรศ
0: ั
1: พท์
0: กลุ่มที่3บอกว่าคุณน้ำเลือกโทรศัพท์มือถืออ่ะใครคิดแตกต่างจากกลุ่มที่3บ้างอ่ะกลุ่มที่1คิดว่าคุณน้ำจะเลือกอะไร
1: จักรยาน
0: เพื่อนบอกว่ากลุ่มที่1คิดว่าคุณน้ำจะต้องเลือกจักรยานแต่การเลือกของเราเนี่ยมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะว่าทำไมเนี่ยเราถึงเลือกกลุ่มที่3บอกว่าคุณน้ำเลือกโทรศัพท์มือถือกลุ่มที่1บอกว่าคุณน้ำเลือกจักรยานมีใครคิดว่าคุณน้ำเลือกนอกเหนือจากนี้บ้างมีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคำตอบของคุณน้ำวันนี้คุณน้ำจะเลือกอะไรคุณน้ำอาจจะเลือกนอกเหนือจากเพื่อนๆที่ตอบก็ได้ใช่ไหมคะมาดูกันคุณน้ำจะเลือกเป็นจักรยานการที่คุณน้ำเลือกจักรยานคุณน้ำต้องบอกเหตุผลด้วยไหมลูกบอกไหมคะบอกทำไมคุณน้ำถึงเลือกจักรยานเพราะว่าที่คุณน้ำเลือกเนี่ยคุณน้ำสามารถนะคะ ออกกำลังกายได้นะคะการออกกำลังกายเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพสุขภาพร่างกายก็จะได้แข็งแรงด้วยคุณน้ำก็เลือกจากภาพที่เราดูทั้งหมดกี่ภาพเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: 5ภาพนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทวนกันก่อนที่เราจะเลือกนะคะภาพแรกที่เราดูคือภาพอะไรคะภาพที่1คือภาพจักรยานภาพที่2คืออะไรคะ
1: โทรศ
0: ัพท์มือถือภาพที่3คือ
1: ร้าน
0: เสริมสวยหรือร้านตัดผมรูปภาพที่4คืออุปกรณ์การเรียนรูปภาพที่5คือคนส่งอาหารใช่ไหมคะกี่รูปภาพเนี่ย5รูปภาพนะคะตอนนี้มีทั้งหมด5รูปภาพดังนั้นแล้วนักเรียนลองนะคะคิดของใครของมันนะคะว่าเราเนี่ยจะเลือกอะไรเราจะเลือกสินค้าหรือบริการใดเพราะเหตุใดนะคะเด็กๆสามารถเขียนสิ่งที่เลือกนะคะพร้อมกับเหตุผลลงในสมุดก่อนได้นะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวครูน้ำจะสุ่มตามกลุ่มนะคะว่าเด็กๆจะมาเขียนคำตอบให้เพื่อนดูอย่างไรนะคะตอนนี้สามารถลงมือทำได้เลยค่ะจดใส่สมุดได้เลยว่าเราจะเลือกอะไรภายใน5อย่างนี้นะคะแล้วก็บอกเหตุผลได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะคะว่านักเรียนเขียนอย่างไรกันบ้างนะคะ

0: ถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้วางปากกาวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาบันทึกคำตอบหน้าชั้นเรียนนะคะโดยคุณครูจะเรียกเป็นกลุ่มนะคะแต่ทุกคนในกลุ่มนะคะเลือกตัวแทน1คนนะคะเลือกตัวแทน1คนในการออกมาบันทึกนะคะภายในหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูเชื่อว่าทุกกลุ่มเลือกตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะคุณครูขอตัวแทนที่จะมาบันทึกคำตอบนะคะที่หน้าห้องเรียนหรือหน้าชั้นเรียนนะคะอ่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะเลือกใครเอ่ยในการที่จะมาบันทึกคำตอบหน้าชั้นเรียนมีไหมเอ่ยอ่ะเชิญด้านหน้าได้เลยนะคะ
1: โทรศัพท์เพราะจะได้โทรหาคนที่เรารักและใช้ในการเรียนได้ด้วย
0: เพื่อนกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเพื่อนเลือกอะไรคะกลุ่มที่ห้าค่ะเพื่อนเลือกอะไรคะเพื่อนเลือกโทรศัพท์มือถือเพื่อนมีเหตุผลในการเลือกคืออะไรคะเพราะอะไรคะตัวแทนตอบ1คนค่ะกลุ่มที่5อยู่ไหนคะกลุ่มที่5เพื่อนเลือกโทรศัพท์มือถือเพราะอะไรคะขอตัวแทนตอบ1คนค่ะ
2: และเรียนรู้ได้ค
0: ่ะเพื่อนบอกว่าการที่เลือกโทรศัพท์มือถือเพราะว่าจะได้โทรหาคนที่เรารักด้วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่เราคิดถึงด้วยนั่นเองนะคะอ่ะขอบคุณกลุ่มที่1นะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่2อยู่ไหนคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนนะคะตอบคำถามด้านหน้าเลยนะคะเด็กๆภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางก็สามารถบันทึกคำตอบได้เลยนะคะกลุ่มที่2อยู่ไหนคะเชิญตัวแทนกลุ่มนะคะ1คนค่ะหน้าห้องได้เลยค่ะ
3: หนูเลือกอุปกรณ์การเรียนค่ะเพราะจะได้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนให้ได้เรียนโตไปได้ทำตามความฝันของตนเองถ้าไม่มีอุปกรณ์การเรียนก็จะไม่ได้เรียนหรือต้องไปยืมเพื่อนตลอดเวลาจะได้มีอุปกรณ์การเรียนเป็นของตัวเองค่ะ
0: กลุ่มที่3อยู่ไหนคะกลุ่มที่3ยกมือด้วยค่ะกลุ่มที่3เพื่อนกลุ่มที่2เลือกอะไรคะ
4: อุปกรณ์การเรียน
0: เพื่อนเลือกอุปกรณ์การเรียนเหตุผลที่เพื่อนเลือกคืออะไรคะ
4: เพราะว่าจะไม่ต้องไปยืมคนอื่น
0: ถูกไหมคะจ้ะถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะเชิญไปนั่งได้ค่ะต่อมากลุ่มที่3ค่ะขอตัวแทน1คนสำหรับกลุ่มที่3ค่ะด้านหน้าได้เลยค่ะหยิบสมุดมาด้วยก็ได้นะคะเอามาดูได้นะคะเผื่อจำไม่ได้นะว่าหนูเขียนอะไรมาดูกันว่าเพื่อนกลุ่มที่3จะตอบอะไรนะคะตอบได้เลยค่ะ
5: จักรยานค
0: ่ะเพื่อนเลือกจักรยานเพราะอะไรถึงเลือกจักรยานคะ
5: เพราะว่าได้ออกกำลังกายค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ
0: กลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยเพื่อเลือกอะไรคะกลุ่มที่4
6: จ
0: ักรยานเพราะอะไรคะเพื่อนเลือกจักรยานจะได้ออกกำลังกายแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะขอบคุณกลุ่มที่3ค่ะต่อมากลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยขอตัวแทน1คนค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะมาดูกันสิว่ากลุ่มที่4จะตอบอะไรกลุ่มที่4เลือกอะไรเอ่ย
7: เลือกโทรศัพท์
0: เลือกโทรศัพท์มือถือเพราะอะไรคะ
7: เพราะจะได้ค้นหาข้อมูลที่ต้อง
0: เพราะว่าจะได้ค้นหาข้อมูลกลุ่มที่2อยู่ไหนคะอย่าเพิ่งไปลูกกลุ่มที่2อยู่ไหนคะเพื่อนเลือกอะไรคะกลุ่มที่2
8: โทร
0: โทรศัพท์มือถือเพราะอะไรคะเพื่อนถึงเลือกเพราะอะไรจำได้ไหมจำได้ไม่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนตอบให้ฟังอีกครั้งเพราะอะไรหนูถึงเลือกโทรศัพท์มือถือคะ
7: จะได้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
0: เพื่อนบอกว่าจะได้ค้นหาข้อมูลนะคะที่เราต้องการค้นหานั่นเองอ่ะเชิญไปนั่งได้นะคะต่อมากลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเชิญด้านหน้าได้เลยขอตัวแทน1คนตัวแทน1คนด้านหน้าได้เลยค่ะตัวแทนของเราเลือกอะไรเอ่ยลูก
8: เลือกมือถือครับ
0: เลือกโทรศัพท์มือถือเหมือนกันเลยเพราะอะไรถึงเลือกคะ
8: เพราะว่าเอาไว้ค้นหาครับแล้วก็เรียนออนไลน์แล้วก็แชทครับ
0: ค่ะกลุ่มที่1อยู่ไหนลูกกลุ่มที่1กลุ่มที่1เพื่อเลือกอะไรคะตัวแทน1คนค่ะเพื่อเลือกอะไรเอ่ยตอบได้เลยค่ะ
1: เพื่อเลือกโทรศัพท์ค่ะ
0: ทำไมเพื่อนถึงเลือกโทรศัพท์คะ
1: เพื่อจะได้ใช้เรียนออนไลน์ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนจะใช้เรียนออนไลน์ใช่ไหมลูกที่หนูเขียน
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: ใช่ขอบคุณมากเลยลูกเชิญเข้าไปนั่งได้นะคะอ่ะจะเห็นได้ว่าเด็กๆ เนี่ยเลือกอะไรเป็นส่วนมาก
9: โทรศ
0: ั
9: พท์
0: โทรศัพท์มือถือแล้วเด็กๆ เนี่ยเลือกสินค้าส่วนมากด้วยใช่ไหมคะแต่เด็กๆ เนี่ยไม่ได้เลือกบริการเลยถ้าคุณน้ำถามว่าบริการร้านเสริมสวยถ้าคุณน้ำเลือกเพราะว่าถ้าเวลาคุณน้ำผมยาวคุณน้ำจะเข้าไปตัดร้านเข้าไปตัดผมที่ร้านเสริมสวยได้ไหมลูกเหตุผลของคุณน้ำ
9: ได
0: ้ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะและมีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ยกตัวอย่างพนักส่งอาหารถูกไหมคะพนักงานส่งอาหารเนี่ยถ้าคุณน้ำเลือกคุณน้ำเลือกพนักงานส่งอาหารด้วยนะคะเหตุผลที่คุณน้ำเลือกหนึ่งเลยก็คืออาจจะเป็นความสะดวกสบายใช่ไหมคะความรวดเร็วในการเลือกนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆ ก็ได้มาตอบคำถามนะคะบันทึกคำตอบลงในสมุดเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะบันทึกคำตอบและตอบคำถามเรียบร้อยเช่นเดียวกับนักเรียนภายในห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะโดยการร่วมด้วยช่วยกันเรียนรู้ว่าปัจจัยที่เราจะเลือกสิ่งต่างๆนอกจากเหตุผลของเราแล้วยังมีอะไรอีกนะคะเรามาดูกันเลยในวันนี้นะคะเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการด้วยในปัจจัยแรกนะคะหนึ่งเลยก็คือรายได้ตอนนี้เด็กๆมีรายได้หรือยังคะ
9: ย
0: ัง มีรายได้หรือยังเราทำงานหรือยังลูก
9: ย
0: ังเลยใช่ไหมคะเวลามาโรงเรียนนะคะใครให้ค่าขนมลูกคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่เลี้ยงดูเด็กๆใช่ไหมคะเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะซื้ออะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องคำนึงถึงปัจจัยแรกเลยก็คือรายได้นะคะรายได้ก็คือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความจำเป็นในการบริโภคจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ของนักเรียนเนี่ยจะซื้อสิ่งของที่จำเป็นก่อนใช่ไหมคะสิ่งของที่ไม่จำเป็นเนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะซื้อทีหลังนั่นเองนะคะอย่างเช่นช่วงเปิดเทอมนะคะอะไรจำเป็นต่อนักเรียนบ้างนักเรียนต้องใส่ชุดนักเรียนมาใช่ไหมคะอันนี้แหละคือสิ่งที่จำเป็นนะคะในที่นี้ด้วยนะนอกจากรายได้แล้วนะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกได้นะคะหัวข้อเหล่านี้เราจะไปทำกิจกรรมในช่วงใบงานนั่นเองนะคะในการตอบคำถามนะคะในหัวข้อต่างๆปัจจัยที่2เลยก็คือราคานะคะราคาถ้าสินค้าถูกและมีคุณภาพจะทำให้คนเลือกซื้อมากกว่าสินค้าราคาเดียวกันแต่ไม่มีคุณภาพอ่ะสินค้าถูกบางอย่างมีคุณภาพไหมคะมีไหมลูกมีเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าต้องเลือกสินค้าแพงเท่านั้นถึงมีคุณภาพนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าบางครั้งสินค้าที่มีราคาถูกอาจจะมีคุณภาพดีนะคะเราก็จะต้องมีการ ดูราคานะคะให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองไม่ใช่ดูราคาอย่างเดียวนะคะดูคุณภาพในการที่เราเลือกซื้อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะสินค้ามีหลากหลายชนิดถูกไหมอย่างเช่นนมนมมีหลายยี่ห้อไหมลูกมีหลายยี่ห้อราคาแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันนั่นเองนะคะในที่นี้เราก็ต้องใช้ในทักษะในการเลือกด้วยนะคะต่อมานอกจากราคาแล้วจะมีค่านิยมนะคะหรือรสนิยมนะคะที่แตกต่างกันทำให้คนมีความต้องการสินค้าและบริการที่ต่างกันนั่นเองอย่างเช่นบางคนบอกว่าเด็กๆชอบกินนมรสจืดใครชอบกินนมรสจืดบ้างในห้องนี้มีไหมเอ่ยมีเอามือลงแต่บางคนบอกว่าหนูชอบกินนมช็อกโกแลตมีไหมเอ่ยก็มีใช่ไหมคะเอามือลงบางคนบอกว่าไม่ชอบกินนมสองรสนี้เลยหนูชอบกินแต่นมเปรี้ยวมีไหมเอ่ยเห็นไหมมีไหมในห้องนี้ไม่มีคนชอบกินนมเปรี้ยวเห็นไหมเอ่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นมีไหมคะใครชอบกินนมเปรี้ยวกลุ่มที่5มีนะคะกลุ่มที่เท่าไหร่อีกคะกลุ่มที่2กลุ่มที่1เช่นเดียวกันนักเรียนจะเห็นได้ว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมีการเลือกที่แตกต่างกันออกไปหรือการใช้บริการเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าฉันชอบเข้าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้มากๆเลยเพราะว่าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้บริการดีมากเลยพนักงานพูดจาเพราะร้านสะดวกซื้อสะอาดฉันเลยชอบเข้าร้านสะดวกซื้อที่1ที่ฉันไม่เข้าร้านสะดวกซื้อที่2คือพนักงานพูดจาไม่ไพเราะเลยถูกไหมคะเราสามารถเลือกได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากค่านิยมหรือรสนิยมในการเลือกใช้สินค้าหรือเลือกใช้บริการแล้วนะคะยังมีเกี่ยวกับการโฆษณาด้วยนะคะการโฆษณานะคะก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นการสื่อสารจูงใจผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคมีการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการเด็กๆ เคยดูโฆษณาไหมลูกเคยดูจากไหนคะเคยดูจากทีวีใช่ไหมลูกหรืออาจจะเป็นแผ่นป้ายต่างๆใช่ไหมคะอาจจะมีการโฆษณาเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรบ้างเอ่ยที่เราดูน้ำดื่มได้ยินกลุ่มที่หนึ่งตอบมามีอะไรอีกลูกนอกจากน้ำดื่มขนมมีอะไรคะมีครีมครีมทาผิวมีอะไรอีกลูกเครื่องประดับอาหารต่างๆนะคะนี่แหละคือการโฆษณาเพื่อจูงใจให้เราเนี่ยอยากเข้าไปซื้อหรือการโฆษณาเป็นโปรโมชั่นอย่างเช่นวันนี้มีเครื่องสำอางลด 50% อุ๊ยเราเป็นสาวๆเราเป็นผู้หญิงสาวสวยเราอยากได้ไหมเครื่องสำอางลด 50% อยากได้หรือขนมวันนี้มีขนม1แถม1ค่ะเราชวนคุณแม่ไปอันนี้ก็คือการโฆษณานะคะจูงใจนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วปัจจัยต่างๆเราเรียนไปกี่ปัจจัยลูกเมื่อสักครู่นี้กี่ปัจจัยคะ4ปัจจัยปัจจัยแรกคือรายได้นะคะปัจจัยที่2คือราคาปัจจัยที่3คือค่านิยมหรือรสนิยมและปัจจัยสุดท้ายเลยก็คือโฆษณานั่นเองวันนี้คือ4ปัจจัยหลักที่เราสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้นั่นเองนะคะและในวันนี้เราจะมาถามคำถามชวนคิดก่อนนะคะในข้อแรกเลยนะคะบอกหลักการวิธีเลือกซื้อสินค้าและบริการเมื่อสักครู่นี้เรามีหลักการอย่างเราเรียนหลักการไปกี่ข้อปัจจัยของเราเนี่ยในการเลือกซื้อที่เราต้องคำนึงอ่ะ4ข้อเมื่อกี้เราตอบไปหรือยังเอ่ย
10: ตอบแล้ว
0: ตอบไปแล้วใช่ไหมคะก็คือจะมีรายได้มีราคามีค่านิยมหรือรสนิยมรวมถึงมีการโฆษณาด้วยนั่นเองนะคะ มาดูแนวคำตอบการเห็นไหมคะก็จะเกี่ยวกับข้องกับราคาสินค้าหรือรายได้ของเรานั่นเองนะคะต่อมาคำถามต่อมานะคะระหว่างอุปกรณ์การเรียนเราเรียนไปแล้วเราลองเลือกซิที่เราจะใช้ปัจจัยในการซื้อนอกจากอุปกรณ์การเรียนกับของเล่นนักเรียนลองคำนึงซิว่าอะไรที่เราเลือกแล้วเหมาะสมกับเรามากที่สุดทั้งห้องตอบพร้อมกันเลยว่าฉันจะเลือกอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะอุปกรณ์การเรียนเนี่ยณช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วใช่ไหมคะเราโตแล้วเราอาจจะไม่เล่นของเล่นเช่นนี้ก็ได้ถูกไหมคะอาจจะเป็นน้องๆในการเลือกเล่นก็ได้นะคะหรือบางคนเลือกสองอย่างมีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีใช่ไหมในห้องเราเลือกอย่างเดียวก็คืออุปกรณ์การเรียนนั่นเองต่อมานะคะคำถามต่อมานะบอกเหตุผลพร้อมยกตัวอย่างการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเมื่อกี้นักเรียนบอกเหตุผลหรือยังสองอย่างนี้ใครเลือกอุปกรณ์การเรียนมีไหมเอ่ยอุปกรณ์การเรียนเอามือลงส่วนมากจะเลือกอุปกรณ์การมีเหตุผลไหมขอตัวแทนตอบ1คนเหตุผลในการเลือกมีไหมเอ่ยสองคนกลุ่มที่3ก็ได้ค่ะผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายตอบก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ผู้หญิงนะคะ
10: เหมาะสำหรับวัยของเรามากที่สุดครับอุปกรณ์การเรียนเอาไว้ใช้ในคาบเรียนครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะต่อมาเลยค่ะหนูอาจจะตอบนอกเหนือจากเพื่อนๆก็ได้นะคะเหตุผลที่เราเลือก
11: เพราะว่าได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ใช้ในการเรียนค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนบอกว่าได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันเราใช้อุปกรณ์การเรียนไหมลูก
12: ใช้
0: นั่นเองในการเขียนต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วเราได้คำตอบจากเพื่อนๆทั้งสองคนแล้วนะคะเรามาสู่ในขั้นปฏิบัติของเรานะคะขั้นปฏิบัติของเราให้นักเรียนยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

คำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลการเลือกซื้อสินค้าและบริการคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของใบงานของเรานะคะก็คือใบงานที่6นั่นเองนะคะใบงานที่6อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่6อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะเจอหรือยังเอ่ยในหน้าที่8นั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถนะคะลงมือทำได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด4หัวข้อที่เราเรียนเลยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: อนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมนะคะใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบของเด็กๆกันบ้างดีกว่านะคะมีกลุ่มไหนจะลองมาเป็นแนวคำตอบให้เพื่อนไม่เอ่ยมีไหมคะกลุ่มที่3เชิญด้านหน้าได้เลยนะคะหยิบแบบฝึกของนักเรียนมาได้เลยดูซิว่านักเรียนนะคะตอบตรงกับสิ่งที่เราเรียนหรือไม่นะคะบางคนมีการยกตัวอย่างด้วยนะคะเพราะอะไรนะเชิญด้านหน้าเลยปัจจัยแรกที่เราเรียนคือปัจจัยอะไรคะ
1: รายได้ค
0: ่ะรายได้หนูสามารถพูดได้เลยค่ะที่หนูเขียน
1: ก่อนจะซื้อสินค้าและบริการต้องคำนึงถึงรายได้ที่มีอยู่ค่ะ
0: เพื่อนตอบถูกไหมลูกรายได้ข้อแรกถูกใช่ไหมคะต้องคำนึงถึงรายได้ของเราด้วยนะคะสองค่ะ
1: ราคาควรดูสินค้ากับราคาว่ามีความเหมาะสมกันหรือไม่ค
0: ่ะถูกต้องนะคะต่อมาข้อที่3ได้เลยค่ะ
1: รสนิยมค่ะความชอบส่วนตัวที่มีผลต่อสินค้าหรือบริการค
0: ่ะข้อที่4ค่ะ
1: โฆษณาการดึงดูดความสนใจให้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆค่ะ
0: เพื่อนตอบถูกทั้ง4ข้อไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ตัวแทนด้วยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนได้ตอบคำถามแล้วนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะตอบเหมือนเพื่อนไหมได้ยกตัวอย่างกันอย่างไรบ้างนะคะมาดูแนวคำตอบของคุณครูบ้างดีกว่าดูแนวคำตอบของเพื่อนๆแล้วใช่ไหมคะมาเช็คแนวคำตอบของคุณครูกันบ้างนี่คือแนวคำตอบของคุณครูนะคะเด็กๆสามารถตรวจสอบได้นักเรียนปลายทางก็สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันหรือคุณครูปลายทางเดินทำการตรวจสอบอีกหนึ่งรอบได้นะคะนักเรียนภายในห้องเรียนลองตรวจสอบดูได้นะคะเพื่อจะเขียนอะไรเพิ่มเติมลงไปนะคะนักเรียนก็จดบันทึกหรือเพิ่มเติมข้อความได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันหรือครูปลายทางอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วทั้ง4ปัจจัยในวันนี้นะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงการเลือกซื้อสินค้าและบริการ1เลยคืออะไรลูกคืออะไรคะรายได้2คืออะไรคะราคา3คืออะไรคะรสนิยมค่านิยม4สุดท้ายก็คือ
2: โฆษณาน
0: ั่นเองนะคะเราต้องคำนึงถึง4ปัจจัยนี้ด้วยนั่นเองในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเรานั่นเองนะคะเราจะมาดูบทเรียนในครั้งต่อไปกันนะคะคือเรื่องปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภคนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปเลยก็คือใบงานที่7เรื่องปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภคดังนั้นแล้ววันนี้เราต้องกลับไปหาแล้วว่าเราจะเลือกสินค้าใดล่ะจะมาเรียนรู้ในคาบต่อไปสินค้านะนักเรียนรู้จักสินค้าหรือยังลูกรู้จักแล้วใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะลองไปเลือกมาว่านักเรียนเนี่ยจะเลือกสินค้าใดในการเรียนรู้ในคาบต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนนะคะตอนนี้นะคะอาจจะมีบางคนที่เสร็จแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเนื้อหานะคะหรือว่าข้อมูลนะคะที่ในการใช้ตอบใบงานนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูซากินะคะจะเฉลยนะคะให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะให้ดูกันว่าคำตอบที่เราตอบเนี่ยนะคะตอบถูกหรือเปล่าค่ะในใบงานอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเฉลยนะคะใบงานให้เด็กๆได้ดูกันนะคะซึ่งอวัยวะแรกค่ะอวัยวะแรกนะคะนั่นก็คือปากและฟันนั่นเองซึ่งจะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารนะคะจากชิ้นใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กนะคะแล้วก็มีการย่อยแป้งและน้ำตาลด้วยเด็กๆลองดูนะคะว่าในใบงานเนี่ยเราได้ตอบตามนี้ไหมนะคะต่อมาค่ะอวัยวะต่อมานั่นก็คือหลอดอาหารนั่นเองหลอดอาหารนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารไปสู่กระเพาะอาหารอวัยวะต่อมานั่นก็คือกระเพาะอาหารนะคะก็จะทำหน้าที่นะคะย่อยอาหารประเภทโปรตีนต่อมาค่ะอวัยวะต่อมาก็คือลำไส้เล็กลำไส้เล็กนะคะก็จะทำหน้าที่ย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะไขมันแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเกือบทั้งหมดเลยเด็กๆตอบตามนี้กันไหมคะเชื่อว่าหลายคนตอบตามนี้นะและอวัยวะต่อมานั่นก็คือลำไส้ใหญ่นั่นเองลำไส้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการดูดซึมนะคะน้ำวิตามินเกลือแร่นะคะหรือว่าสิ่งที่เหลือจากการดูดซึมของลำไส้เล็กอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะในการตอบใบงานในวันนี้ทีนี้ค่ะเด็กๆในช่วงสุดท้ายของเรานะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะนั่งตัวตรงกันก่อนนั่งตัวตรงกันก่อนนะคะมาถึงในช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะในช่วงสรุปบทเรียนค่ะเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนั่นเองซึ่งระบบย่อยอาหารก็จะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเพื่อไปใช้นะคะเป็นพลังงานในการทำงานของร่างกายโดยจะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆที่สำคัญเลยนะคะอวัยวะต่างๆที่สำคัญในระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างคะให้เด็กๆช่วยกันตอบหน่อยค่ะฮัลโหลอวัยวะแรกคืออะไรคะ
1: ปาก
0: ปากอวัยวะที่สอง
1: หลอดอาหาร
0: อวัยวะที่สาม
1: ลำไส
0: ้อะไรก่อนกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารแล้วไปไหนต
1: ่
0: อลำไส้เล็กลำไส้เล็กแล้วแล้วก็ส่งตรงไปยังทวารหนักเพื่อที่จะนำออกจากร่างกายนั่นเองนะคะทีนี้นะคะทุกอวัยวะเลยเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่นะคะที่แตกต่างกันออกไปโดยเขาจะมีการทำงานที่ประสานกันเนี่ยเพื่อที่จะทำให้การย่อยอาหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยมีความสำคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยรับประทานอาหารกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะถ้าไม่มีระบบย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการย่อยที่ดีหรือว่าอาจจะไม่มีการดูดซึมที่ดีได้ในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารนะคะโดยคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์ในกิจกรรมบิงโกสมุดบันทึกนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์

โหลดแผนการสอนนะคะเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าได้นะคะที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนก็ตั้งใจเรียนกันมากเลยนะคะสามารถตอบคำถามต่างๆได้ดีเลยค่ะวันนี้คุณครูซากิก็คงต้องลาไปแล้วนะคะหัวหน้าเชิญได้เลยค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาประวัติศาสตร์เช่นเคยครับในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับพบกับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์หรือครูแจ็คนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นกันนะครับนักเรียนลำดับแรกเลยคุณครูมีคำถามครับนักเรียนได้ยินคำว่าท้องถิ่นนักเรียนคิดถึงอะไรครับทราบไหมท้องถิ่นคำว่าท้องถิ่นคิดถึงบ้านประเพณีชุมชนครับ
1: เอกล
0: ัก
1: ษณ
0: ์คิดถึงอะไรอีกนักเรียนสามารถพูดผ่านไมค์ได้นะครับคิดถึงอะไรครับบ้านเอกลักษณ์ชุมชนอะไรอีกครับ
1: ว
0: ั
1: ฒนธรรม
0: วัฒนธรรมอะไรนะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้ววัฒนธรรมพื้นบ้านมีอะไรบ้างครับนักเรียนยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ไหมลองดูครับได้ไหม
1: กระทงค่ะ
0: งะวันลอยกระทง

0: หรือประเพณีลอยกระทงลอยกระทงแล้วมีอะไรอีกครับนักเรียนทราบไหมลอยกระทงเพื่อนนำเสนอมาเมื่อกี้สงกรานต์อะไรครับอะไรนะพูดได้พูดได้เลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกได้ครับผม
1: เข้าพรรษา
0: เข้าพรรษาก็ได้เช่นกันครับนักเรียนนักเรียนครับที่พูดหรือที่เรารวบรวมมาทั้งหมดคือวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆนะครับซึ่งเกิดในท้องถิ่นของเรานั่นเองเข้าใจไหมครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นกันโดยคุณครูจะมีคำขวัญประจำจังหวัดครับนักเรียนทราบไหมว่าคำขวัญประจำจังหวัดของเราคืออะไรครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทราบไหมครับไม่ทราบใช่ไหมครับเราจะมาเล่นเกมทายคำขวัญประจำจังหวัดกันนะครับยกตัวอย่างครับนักเรียนจังหวัดแรกครับเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจนักเรียนคิดว่าเป็นจังหวัดใดครับรู้ได้อย่างไรครับพร้อมมีสับปะรดนักเรียนเห็นไหมพร้อมมีสับปะรดมีอะไรอีกครับมีเขากับถ้ำเราเลยคิดว่าเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกไหมครับเราเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับถูกต้องครับผมครับต่อไปคุณครูจะมีทั้งหมด5ข้อนะครับโดยเราจะมาเริ่มข้อแรกกันเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับลองทายดูนะครับว่าสามารถทายคำถามประจำจังหวัดได้หรือไม่นะครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆดูนะครับเรามาดูกันข้อแรกครับเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงนักเรียนคิดว่าเป็นจังหวัดใดครับ
2: เชียงราย
0: รู้ได้อย่างไรครับนักเรียน
3: เพราะว่าเราเป็นคนเชียงรายใช่ไหมครับเชียงราย
0: เพราะเหนือสุดในสยามหรือประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหม
2: ใช่
0: เราลองดูนะครับเก่งมากครับผมตบมือครับจังหวัดเชียงรายนะครับนักเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างครับอันแรกคือเหนือสุดในสยามใช่ไหมฮะต่อไปคือดินแดนหรือชายแดน3แผ่นดินนักเรียนคิดว่าแผ่นดินอะไรบ้างครับทราบไหมลาวมีประเทศลาวครับ
4: จ
0: ี
4: น
0: ไม่มีไม่มีเมียนมาแล้วก็ไทยลาวเมียนมาแล้วก็ไทยนะครับดินแดน3แผ่นดินนั่นเองแล้วก็ถิ่นวัฒนธรรมล้านนารู้จักล้านนาใช่ไหมครับเป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือนะครับแล้วก็มีพระธาตุดอยตุงรู้จักไหมครับพระธาตุดอยตุงเคยได้ยินไหมครับ
4: เคย
0: ได้ยินนะครับเป็นพระธาตุสำคัญของจังหวัดเชียงรายนะครับต่อไปคำถามที่2จังหวัดใดนะครับราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกวีคนดีสีจุดจุดจุดเลอคุณค่ามรดกโลกครับจังหวัดอะไรครับนักเรียนใช่ไหมคิดดีๆใครตอบเมื่อกี้มีสุโขทัยยกมือครับสุโขทัยใครตอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยายกมือครับครึ่งๆเลยนะครับนครปฐมใครมีไหมมีใครตอบนครปฐมไหมครับไม่มีลพบุรีใครตอบครับ1คน2คน3คนนะครับโอเคนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับคำตอบคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเป็นราชธานีเก่าใช่ไหมครับข้อที่แรกอู่ข้าวอู่น้ำคืออะไรครับนักเรียนทราบไหม
4: ม
0: ี
4: น
0: ้
4: ำ
0: แล้วข้าวคืออะไรมีการปลูกข้าวนะครับนักเรียนเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ลับลุ่มแม่น้ำจึงมีการปลูกข้าวทำนานะครับแล้วก็มีแม่น้ำสำคัญสำคัญไหลผ่านนะครับนักเรียนทราบไหมว่ามีแม่น้ำอะไรบ้างอะไรนะครับแม่น้ำโขงเลยเหรอไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่ครับแม่น้ำเจ้าพระยาตบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไหลผ่านกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนอกจากนั้นก็มีแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับมีแม่น้ำหลายสายเลยนะครับต่อไปคือเลิศล้ำการกวีนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับมีกวีแน่ๆยังไงครับ นะครับนักเรียนสมัยก่อนนะครับก็มีกวีหรือคนที่เขียนบทกลอนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับในตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาเลยนะครับต่อไปคนดีศรีอยุธยานั่นเองคนดีศรีอยุธยาเลอคุณค่ามรดกโลกมรดกโลกคืออะไรครับนักเรียนไหม
1: เม
0: ื
1: องเก
0: ่
1: า
0: เมืองเก่าอ่ะนักเรียนเดี๋ยวครูเฉลยนะครับคือการประกาศของยูเนสโกนะครับให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับต่อไปคำถามที่3ครับคือเมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลินักเรียนคิดว่าเป็นจังหวัดใดครับใต้หรอ
1: ยะโส
0: ธรใช่เปล่าใครตอบอุบลราชธานียกมือครับไม่มีนครพนมยกมือครับมี1คนนะครับขอนแก่นยกมือ 2-3 คนนะครับแล้วก็ยะโสธรครับนะครับนักเรียนคำตอบคือจังหวัดยะโสธรครับตบมือครับนักเรียนเคยเห็นบั้งไฟไหมครับเคยเห็นใช่ไหมครับในอะไรครับในข่าวใช่ไหมในทีวีบั้งไฟโก้คือจังหวัดยะโสธรนะครับมีประเพณีการแห่บั้งไฟนะครับที่ใหญ่มากๆเลยแตงโมหวานแล้วก็หมอนขวานผ้าขิดรู้จักไหมครับนักเรียนเคยเห็นหมอนสามเหลี่ยมไหมนั่นแหละครับหมอนขวานหรือหมอนขิดนะครับต่อไปคือแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิเคยกินข้าวหอมมะลิไหมครับนักเรียนนักเรียนจังหวัดยะโสธรเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญในประเทศไทยนะครับเนื่องจากมีอะไรนักเรียนทราบไหม
1: ม
0: ี
1: นาม
0: ีนาแน่ๆมีพื้นที่ครับตรงนั้นเรียกว่าทุ่งกุหลาบร้องไห้นักเรียนเหมาะกับการปลูกข้าวหอมมะลินะครับนักเรียนต่อไปคำถามที่4จังหวัดที่4นะครับเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดปลารสเด็ดปากน้ำโพปากน้ำโพนักเรียนคิดว่าจังหวัดใดครับใครตอบนครสวรรค์ยกมืออ่าโอเคครับใครตอบนครราชสีมาครับมีไหมนครราชสีมาไม่มีสกลนครยกมือครับไม่มีนะครับสุดท้ายนครศรีธรรมราชครับตอนนี้มีนครสวรรค์กับนครศรีธรรมราชนะครับที่ยกมือเฉลยครับคืออะไรจังหวัดนครสวรรค์ครับผมนักเรียนทราบไหมว่าเมืองสี่แควเนี่ยคืออะไรทราบไหมทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมนักเรียนเคยได้ยินปิงวังยมน่านไหมสี่แม่น้ำรวมกันเป็นเจ้าพญานั่นเองที่เมืองสี่แควก็คือที่เมืองนครสวรรค์นั่นเองนะครับต่อไปแห่มังกรนักเรียนทราบไหมคืออะไรรู้จักเคยเห็นแห่มังกรไหมครับ
5: เคยค่ะ
0: นักเรียนครับเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์ตรงตัวเมืองนะครับมีประชากรมีคนจีนมีคนเชื้อสายจีนเข้ามาอยู่เยอะนะครับค้าขายนั่นเองทำให้มีประเพณีนี้เกิดขึ้นนะครับคือการแห่มังกรต่อไปบึงบอระเพ็ดเคยได้ยินไหม
5: เ
0: คยใช่ไหมครับเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ปลารสเด็ดปากน้ำโพทำไมต้องปลารสเด็ดปากน้ำโพนักเรียน
5: ปลาน้ำ
0: ที่บอกไปเมื่อกี้ไงมีอะไรบ้างครับ
5: ป
0: ิงวังยมน่านเป็นแม่น้ำใช่ไหมแล้วก็รวมกันเกิดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นแหล่งปลาชุกชุมแล้วก็ทำให้มีปลามากมายบริเวณปากน้ำโพนะครับที่แม่น้ำสองสายมาไหลมาบรรจบกันนะครับนักเรียนต่อไปคำถามที่5จังหวัดที่5ข้อสุดท้ายนะครับพระธาตุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงข้อนี้ใครตอบไม่ได้นะนักเรียน นักเรียนคิดว่าจังหวัดใดครับบึงกาฬนครพนมหนองคายหรือมุกดาหารครับรู้ได้ยังไง
5: มันเขียนไว้
0: พระธาตุพนมเฉลยคือจังหวัดนครพนมนะครับเก่งมากครับผมนักเรียนพระธาตุพนมรู้จักไหมครับเป็นพระธาตุที่ไหนครับ
5: ที่นครพนม
0: นักเรียนเคยไปไหมมีใครเคยไปจังหวัดนครพนมบ้างครับมีเพื่อนเคยไปจังหวัดนครพนมนะครับบริเวณพระธาตุพนมเป็นเจดีย์นะครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของใครครับ ของพระพุทธเจ้านักเรียนครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเก่งมากตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับขั้นกลางระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวเก่งมากครับแล้วก็พระธาตุพนมเป็นที่นับถือของทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวเลยนะครับนักเรียนต่อไปวัฒนธรรมหลากหลายเนื่องจากบริเวณจังหวัดนครพนมเนี่ยมีชาติพันธุ์แล้วก็มีชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่เยอะนะครับหลากหลายชาติพันธุ์เลยทําให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับรวมทั้งนี่เรณูผู้ไทยนักเรียนเคยได้ยินผู้ไทยหรือภูไทยมั้ยครับเคยได้ยินใช่มั้ยบางคนเคยบางคนไม่เคยนะครับผู้ไทยหรือภูไทยคืออะไรนักเรียนทราบมั้ยทราบมั้ยไม่ทราบนักเรียนเขาคือกลุ่มชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อพยพเข้ามาแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับไม่เพียงแต่จังหวัดนครพนมสามารถพบได้ที่ยโสธรก็พบครับนครพนมกาฬสินธุ์บริเวณนี้นะครับคือผู้ไทยนั่นเองภาษาที่พูดไปก็แตกต่างจากภาษาไทยเลยนะครับนักเรียนอาจจะฟังไม่ออกครับผมต่อไปเรือไฟโสภาเคยเห็นไหมนักเรียนเคยเห็นเรือไฟที่แบบเขาเปิดตอนกลางคืนล่องกลางแม่น้ำโขงไหมครับต้องดูในทีวีนะครับในโทรทัศน์ก็คือเป็นประเพณีของจังหวัดนครพนมนะครับประจำปีนั่นเองมีการแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีการสร้างเรือไฟขึ้นมาประดับไฟอย่างสวยงามเลยครับแล้วก็ล่องตามแม่น้ำโขงนะครับต่อไปงามตาฝั่งโขงก็คือเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงนะครับเก่งมากครับนักเรียนนักเรียนครับทั้งหมดทั้งมวลที่คุณครูนำมาเป็นคำขวัญประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะครับคุณครูยกมา5จังหวัดเท่านั้นเองนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็มองออกว่าที่ใดหรือวัฒนธรรมใดหรือสิ่งใดมันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆใช่ไหมครับวันนี้เราจึงมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นกันซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะนำกิจกรรมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูขอแจ้งจุดประสงค์ก่อนวันนี้หลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะต้องอธิบายและวิเคราะห์รวมทั้งเห็นคุณค่าของขอโทษนะครับรวมทั้งเห็นคุณค่าของการศึกษาการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นได้นะครับโดยเราจะสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นได้นั้นเราต้องเรียนผ่านอะไรครับวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนครับนักเรียน3หรอ5ขั้นตอนครับนักเรียนเรามาทวนกันนะครั้งที่แล้วเราเรียนนะครับทบทวนนะครับขั้นตอนที่1คือการกำหนดหัวข้อที่เราจะศึกษานะครับหัวข้อที่2คือไม่ทราบการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องพิสูจน์หรือยังไม่สรุปอะไรครับนักเรียนคำนี
6: ้
0: ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานนะครับข้อที่4ที่เราพูดกันคือสรุปความรู้แล้วก็ข้อที่5คือ
6: นำเสน
0: อครับเก่งมากกิจกรรมที่คุณครูจะให้ทำนะครับคือตะลุยท้องถิ่นไทยเหมือนกับเมื่อกี้เลยที่คุณครูนำมาคือปั่นประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดใช่ไหมครับโดยคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนวิเคราะห์6คำถาม6คำขวัญประจำจังหวัดนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนตัวแทนนะครับของแต่ละกลุ่มออกมารับนะครับว่าจะเอาจังหวัดไหนครับออกมาเลยครับนักเรียนรับเลยครับ
7: ได้ไหม
0: ประจวบไม่มีโอ้โหนะครับครับกลุ่มไหนได้จังหวัดนครราชสีมาครับยกมือครับผมกลุ่มไหนได้จังหวัดนครศรีธรรมราชครับยกมือครับกลุ่มไหนได้จังหวัดปราจีนบุรีครับยกมือน่าจะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็กลุ่มไหนได้จังหวัดเพชรบูรณ์ครับครับผมจังหวัดเชียงใหม่ยกมือครับแล้วก็จังหวัดลพบุรียกมือครับโอเคครับแสดงว่าเชียงใหม่เป็นของคุณครูได้ครับเดี๋ยวคุณครูจะมาวิเคราะห์ลายคำขวัญของแต่ละจังหวัดก่อนนะครับจังหวัดแรกที่คุณครูนำมาคือจังหวัด นครราชสีมาเมืองหญิงก้าครับผ้าไหมดีหมี่โคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนใครได้โคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาโอเคนะครับต่อไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูครับใครได้นครศรีธรรมราชครับผมจังหวัดต่อไปครับคือจังหวัดปราจีนบุรีครับสีมหาโพคู่บ้านไผ่ดงหวานไผ่ตรงหวานคู่เมืองครับผลไม้ลือเรื่องเขตเมืองทวารวดีต่อไปจังหวัดเพชรบูรณ์ใครได้ครับครับผมเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวครับสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมืองใครได้จังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มนี้โอเคครับต่อไปจังหวัดเชียงใหม่เหลืออยู่ที่ครูนะครับคือดอยสุเทพเป็นสีครับประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิงค์นะครับและจังหวัดลพบุรีกลุ่มไหนได้ครับผมวังนารายคู่บ้านศาลพระการคู่เมืองปรางสามยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกิดกล้องครับแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ครับนักเรียนเดี๋ยวกิจกรรมที่คุณครูให้ทำนะครับคุณครูจะมาวิเคราะห์ให้ดูก่อนนะครับนักเรียนดูตัวอย่างนะครับเราจะวิเคราะห์ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนนั่นเองโดยคุณครูยกตัวอย่างคำขวัญของจังหวัดอะไรครับเมืองทองเนืองก้าวคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมโดยขั้นตอนที่1คือการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาคุณครูกำหนดว่าเมืองทองเนื้อก้าวคืออะไรครับแล้วก็จังหวัดเนี้ยมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์อะไรบ้างนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับหรือไม่คุณครูก็อาจจะถามว่ามะพร้าวสับปะรดปลูกที่ไหนบ้างปลูกที่อำเภอใดบ้างเข้าใจไหมครับนักเรียนจับข้อความในคำขวัญครับแล้วก็ฉีกออกมาเป็นคำถามต่อไปคือตอนที่2ครับคือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานครับนักเรียนจะสามารถทราบได้อย่างไรครับว่าประเด็นที่เราตั้งคำถามเนี่ย เมืองทองเนื้อก้าวอยู่ที่ไหนเมืองทองเนื้อก้าวคืออะไรประวัติศาสตร์ต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีที่ไหนบ้างนักเรียนจะสืบค้นที่ไหนได้บ้างครับนักเรียนทราบไหมในอินเทอร์เน็ตครับในไหนอีกได้ครับอะไรนะ
6: ถามผ
0: ู้
6: ร
0: ู้ใครครับได้ครับในหนังสือหาที่ไหนได้อีกครับนักเรียน
6: ถามผ
0: ู้ปกครองก็ได้ถามคุณครูครับที่ไหนอะไรนะครับได้ในภาพถ่ายก็ได้นะครับนักเรียนอันนี้คือขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลนั่นเองต่อไปเมื่อเราได้หลักฐานและข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยครับนักเรียนเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าหลักฐานชิ้นไหนเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชิ้นไหนเป็นหลักฐานชั้นรองโดยผ่านขั้นตอนที่3คือการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูไปถามผู้รู้กับคุณครูไปศึกษาจากภาพถ่ายมาผู้รู้กับภาพถ่ายถือว่าเป็นอะไรครับหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรอง
7: หล
0: ักฐานชั้นต้นครับผมคุณครูไปศึกษาจากเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตครับรวมทั้งไปศึกษาจากหนังสือในห้องสมุดมาเว็บไซต์กับหนังสือเป็นหลักฐานชั้น
7: ร
0: อ รองคำถามคือชั้นต้นกับชั้นรองชั้นไหนมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดครับ
7: ชั้นต้น
0: มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับผมนี่คือการวิเคราะห์นะครับนักเรียนนำข้อ2หลักฐานที่สืบค้นมาวิเคราะห์หาชั้นต้นชั้นรองในชั้นที่3นะครับเข้าใจมั้ยครับนักเรียนกลุ่มไหนไม่เข้าใจยกมือถามได้แล้วครับไม่เข้าใจตรงไหนเอ้าเข้าใจโอเคครับต่อไปข้อที่4ครับคือการสรุปความรู้เมื่อนักเรียนเนี่ยศึกษากำหนดหัวข้อแล้วรวบรวมหลักฐานแล้วแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นนี้จะเป็นขั้นสรุปความรู้คุณครูจะให้นักเรียนเสนอไอเดียครับว่านักเรียนจะเสนอการสรุปความรู้ในรูปแบบใดบ้างครับ คุณครูมีผังความคิดหรือ mind map แล้วนักเรียนจะเสนอความรู้เป็นรูปแบบใดบ้างลองเสนอมาครับมีอะไรไหมมีไหมนอกจาก mind map ผังคอมพิวเตอร์ได้ครับได้ไหม
6: ออกมาพูดครับ
0: ออกมาพูดครับผมมีใครเสนอไหมครับได้ครับ
8: ผ่านเว็บไซต์ค่ะ
0: ผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับโอเคนี่คือการสรุปความรู้นะครับต่อไปคือขั้นที่5ขั้นที่5คือการนำเสนอนะครับคุณครูที่บอกไปเมื่อกี้นะครับที่นักเรียนบอกมาคร่าวๆก็คือมีการผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านเว็บไซต์นะครับนักเรียนมีไอเดียอื่นไหมครับที่จะข้อมูลที่เราหามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเสนอนำเสนอให้เพื่อนๆรู้ในวิธีอื่นได้อย่างไรบ้างครับนอกจากนำเสนอหน้าชั้นเรียนนำเสนอผ่านเว็บไซต์นำเสนอผ่านจัดบอร์ดหน้าห้องนักเรียนมีไอเดียอะไรเสนอได้เลยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาทำนะครับเริ่มลงมือทำได้เลยครับ10 นาทีครับแล้วก็ส่งตัวแทนออกมานำเสนอนะครับ

0: นักเรียนเตรียมตัวนะครับตอนนี้เหลืออีกแค่1ถึง2กลุ่มนะครับที่ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่พร้อมออกมาเสนอก่อนนะครับกลุ่มที่1ครับนักเรียนกลุ่มที่1กลุ่มไหนอยากออกมานำเสนอก่อนครับยกมือกลุ่มที่3ครับนักเรียนที่เหลือฟังเพื่อนนะครับครับสำหรับกลุ่มที่3นะครับได้จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมืองในขั้นที่1ครับนักเรียนกลุ่มที่3วิเคราะห์คำถามได้อย่างไรบ้างครับ
1: เมืองสีเทพมีความเก่าแก่อย่างไร
0: สีเทพมีความเก่าแก่อย่างไร
1: พ่อขุนศรีคือใคร
0: พ่อขุนศรีคือใครครับพ่อขุนผาเมืองไม่เป็นไรต่อไปข้อที่2ครับนักเรียนได้รวบรวมหลักฐานในที่ไหนบ้างครับ
2: ผู้รู้ค่ะ
0: ผู้รู้ครับผม
2: ภาพถ่าย
0: ดูจากภาพถ่าย
2: แล้วก็ดูจากหนังสือครับ
0: ศึกษาจากหนังสือครับ
2: แล้วก็ศึกษาจากเว็บไซต์
0: แล้วก็ศึกษาจากเว็บไซต์นะครับเมื่อรวบรวมเสร็จขั้นตรวจสอบแล้วครับเราตรวจสอบได้อย่างไรบ้าง
1: ผู้รู้ภาพคาด
0: ผู้รู้กับภาพถ่ายเป็นหลักฐาน
1: ชั้นต้น
0: ชั้นต้นครับผมต่อไป
1: เว็บไซต์กับหนังส
0: ือนักเรียนฟังเพื่อนนะนักเรียน
1: เว็บไซต์กับหนังสือคือหลักฐานชั้นรอง
0: เว็บไซต์กับหนังสือคือหลักฐานชั้นรองครับและก็ขั้นการสรุปความรู้ครับขั้นที่4นักเรียนสรุปได้ในรูปแบบไหนได้บ้างครับ
2: ทําเป็นโครงงานครับ
0: โครงงานเลย
2: แล้วก็สรุปความรู้แบบเว็บไซต
0: ์สรุปในเว็บไซต์ครับผม
2: แล้วก็ทําเป็น Mind Map
0: Mind Map ครับ
2: แล้วก็ทําเป็นสมุดเล่มเล็ก
0: แล้วก็เป็นสมุดเล่มเล็กครับผมแล้วก็จะนําเสนออย่างไรบ้างครับ
1: ออกมาพูดค่ะ
0: ออกมาพูดหน้าห้อง
2: ทําเป็นใบความรู้ครับ
0: ทําเป็นใบความรู้นะครับแล้วก็
1: การแสดงค่ะ
0: แล้วก็แสดงเลยนะครับโอเคครับทุกคนตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับนักเรียนเดี๋ยวไปแปะเพชรบูรณ์อยู่ตรงนู้นต่อไปครับกลุ่มที่1ครับนักเรียนกลุ่มที่1ได้จังหวัดอะไรนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับเมืองหญิ่งกล้าผ้าไหมดีหมี่โคราชปราสาทดินด่านเคลียนครับในข้อที่1ครับเรื่องการกำหนดหัวข้อนักเรียนได้ตั้งคำถามอย่างไรบ้างครับ
1: หญิงกล้าคืออะไร
0: หญิงกล้าคืออะไร
1: ผ้าไหมดีอยู่ที่ไหน
0: ผ้าไหมดีอยู่ที่ไหนครับ
1: ปราสาทหินคืออะไร
0: ปราสาทหินคืออะไรดินด่านเคลียน
1: ดินด่านเคลียนคืออะไร
0: ดินด่านเคลียนคืออะไรนะครับแล้วก็มาขั้นที่2ครับคือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานครับ
1: ถามผู้รู้
0: ครับ
1: ภาพถ่าย
0: ดูจากภาพถ่าย
1: อินเทอร์เน็ต
0: ครับ
1: หนังสือ
0: แล้วก็ศึกษาจากหนังสือครับผมแล้วก็ขั้นตรวจสอบล่ะครับ
1: ถามผู้รู
0: ้ชั้นต้นคืออะไรได้ไหม
1: ถามผู้รู
0: ้กับ
1: ภาพถ่าย
0: ชั้นต้นคือถามผู้รู้กับภาพถ่ายนะครับชั้นรองคืออ
1: ินเทอร์เน็ต
0: กับ
1: หนังสืออ
0: ินเทอร์เน็ตกับหนังสือนะครับคือหลักฐานชั้นรองนะครับต่อไปขั้นการสรุปความรู้นะครับกลุ่มนี้สรุปได้เป็นอย่างไรได้บ้างครับได้ไหม
1: แผนผังความคิด
0: เป็นแผนผังความคิดครับ
1: แผนผังรูปภาพ
0: แผนผังรูปภาพ
1: แผนผังวงกลม
0: แผนผังอะไรนะอ๋อครับผมได้ต่อไป
1: ไปติวครับ
0: ครับผมแล้วก็ขั้นการนำเสนอครับ
1: อินเทอร์เน็ต
0: เสนอผ่านอินเทอร์เน็ต
1: หน้าห้อง
0: หน้าห้องครับ
1: ใบปิว
0: ใบปิวครับผมได้ครับผมนำไปแปะที่จังหวัดตัวเองเลยฮะครับนักเรียนเดี๋ยวกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาแปะข้างหน้าชั้นเรียนนะครับคุณครูจะให้ตัวอย่าง2กลุ่มในการนำเสนอนะครับกลุ่มที่เหลือนำมาแปะหน้าชั้นเรียนครับ นักเรียนก็ได้วิเคราะห์คร่าวๆนะครับสำหรับคำขวัญประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่2ครับเรื่องการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับนักเรียนต้นทางนะครับเปิดไปหน้าที่98ครับเรื่องใบงานที่2นะครับส่วนคำอธิบายนะครับนักเรียนทำศึกษาข้อมูลจากสื่อ PowerPoint นะครับรวมทั้งทำใบงานที่2ครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับคุณครูรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับพร้อมอ่านคำสั่งแล้วก็ช่วยกำกับดูแลนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางครับฟังนักเรียนครับสำหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนต้นทางทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็ครั้งถัดไปคุณครูจะมาเฉลยให้ภายหลังนะครับโอเคไหมครับครับผมคุณครูมีคำถามครับนักเรียนหลังจากที่

0: ราเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำถามของนักเรียนนักเรียนคิดว่าสำหรับวันนี้เรื่องการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างไรครับนักเรียนทราบไหมพูดมาได้เลยครับเดี๋ยวคุณครูต่อให้ลองครับ
1: ทำให้เรารู้ว่าคุณค่าหรือความสำคัญของท้องถิ่นมีอะไรบ้าง
0: เก่งมากครับผมทุกคนตบมือให้เพื่อนหน่อยครับตามที่เพื่อนพูดเลยครับคือการศึกษาคุณค่าหรือความสำคัญของท้องถิ่นนั่นเองซึ่งเราจะมาศึกษากันเรื่องของหลักทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเรื่องประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นใช่ไหมครับว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีคุณค่าอย่างไรนะครับเก่งมากครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคุณครูจะให้ทุกคนทุกกลุ่มดีกว่าตอบนะครับโดยส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนเริ่มเลยครับกลุ่มไหนอยากเริ่มก่อนกลุ่มท้ายๆจะมีคำพูดที่น้อยลงแล้วนะกลุ่มไหนอยากเริ่มก่อนครับกลุ่มที่3ยกมือครับได้เลยครับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับ
1: การสืบค้นข้อมูลในท้องถิ่นครับ
0: การสืบค้นข้อมูลในท้องถิ่นมีอีกไหมหรือให้เพื่อนให้เพื่อนนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1ครับ
2: ได้รู้วิธีการทางประวัติศาสตร์คร
0: ับ ได้รู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ครับเก่งมากครับผม
3: เรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นครับ
0: เรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นครับเก่งมากได้มั้ยครับเชิญครับ
2: ได้รู้คำขวัญของแต่ละจังหวัด
0: โอเคได้รู้คำขวัญของแต่ละจังหวัดนะครับที่คุณครูนำมาสำหรับวันนี้คุณครูสรุปได้คร่าวๆนะครับเราเรียนกันเรื่องของอะไรครับการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นใช่ไหมแล้วก็ศึกษาผ่านวิธีอะไรครับวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนนั่นเองทำให้เรารู้นะครับว่าขั้นตอนในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยสามารถทำได้ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับก็จบเรื่องการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนะครับโดยในครั้งหน้านะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของหลักฐานในท้องถิ่นนะครับผมคุณครูปลายทางสามารถดูข้อมูลแล้วก็ศึกษาเอกสารได้จากที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผม
4: นักเรียนทั้งหมดด้วยความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกผักสวน

ครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกใน

0: กแขวนหรือแบกห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมีสร้างความสัมพันธ์และสารสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables flower vegetables flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower cauliflower cauliflowerแปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e r f l y p e a butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการ

แทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: วัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าหินมังกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าหินมังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุดสาครเรานั่นเองเมื่อสุดสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุดสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุดสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตามาช่วยเนไปได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ที่ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
4: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านิลมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่ง ได้เหมือนมารดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
0: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
4: ๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเ

เที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุงคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆเอ๋ตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆ ก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลยนั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆต่อมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆล่ะค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีพเลื่อยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพิทุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีพเลื่อยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพิทุงท่านเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพิทุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้ทำอะไรกันอยู่
0: รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละคร2ตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้ง2ตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังซ้อนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
0: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยค่ะนะคะ
1: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆเขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
0: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนหนึ่งล่ะคะครูพิทุง
1: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล้าผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
1: ๆเอ๊ะทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
0: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
1: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะท่าดาเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
1: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
0: อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างอ้าวตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
0: อ้าวครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือทานนี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
1: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นจะบ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
0: เด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
1: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันมาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
1: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
0: อ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
1: ได้เลยค่ะชาดามมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆเอ๊ะว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
0: อ้าวเด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้อง

0: นั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
1: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
1: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
1: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่าดานตัวละครต่อมาค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
1: ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
0: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยนึงนะคะครูพี่ถุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจแต่งหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็ก
0: ๆอ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรและก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ถุง
1: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาร่วมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
0: อ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงซูมหยิบมาเลย
1: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดาเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
0: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเลื้อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะ

0: ตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีเปลือยของเรานั่นเองค่ะ
1: แล้วว่าแต่ว่าชีเปลือยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวสำหรับลักษณะนิสัยของชีเปลือยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีเปลือยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีเปลือยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะ
2: TikTok TikTok TikTok
0: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพี่ถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีเปลือยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
1: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไม่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสุดสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสุดสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรจะมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
0: เด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
1: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปลือยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลักสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
0: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอิร์ธแล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
1: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุสาครนั้นชีเปลือยเนี่ยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถุงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำ

0: ษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได
1: ้สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตประจำวันของเราในแต่ละวันก็มักจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอๆทั้งรถยนต์รถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องบินให้เลือกใช้อย่างสะดวกสบายทำให้มิ้นนึกย้อนกลับไปค่ะว่าสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงนะแล้วก็เลยนึกไปถึงรถม้าซึ่งถ้าพูดถึงรถม้าคุณผู้ชมจะนึกถึงที่ไหนคะแน่นอนค่ะวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วก็พักผ่อนจากความวุ่นวายของเมืองหลวงที่จังหวัดลำปางค่ะ

0: ไปถึงที่ลำปางเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าพูดถึงรถม้าแล้วเนี่ยทำไมต้องเป็นที่ลำปางด้วยอ่ะแต่ว่าถ้าอยากรู้ขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงสัยแล้วล่ะค่ะสงสัยเรื่องรถม้าก็ต้องไปหารถม้านั่งก่อนมี1คันอยู่ตรงนั้นไปกันค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอันนี้รถม้าชมเมืองใช่ไหมคะถ้าหนูขอนั่งรถม้าชมเมืองลำปางได้ไหมคะ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: เย้คุณผู้ชมคะไปนั่งรถม้าชมเมืองลำปางกันค่ะ
2: เป็นพวกสัตว์หรือเปล่าคะพวกม้า
3: เรือ
4: รถค่ะรถเทียมควายเทียมวัว
5: ครับแล้วก็เดินครับ
6: ใช้

0: ป่ะ
1: เรือถ้าเป็นสัตว์เหรอคะเป็นช้างป่ะคะ
2: รถม้าป่ะคะเห็นในหนังอะค่ะนะทำไมก็อัดช้างหรือเปล่า
3: เกวียนครับเดินครับม้าลาควายรถม้า

0: ขอบคุณมากเลยวันนี้ได้นั่งรถม้าชมเมืองลำปางสวยมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนูตั้งใจมาคลายฉงนเรื่องของรถม้าเต็มที่เลยพอจะมีที่ไหนที่หนูจะสามารถไปหาข้อมูลแล้วก็คลายฉงนเรื่องนี้ได้ไหมคะ
1: ก็ไปถามที่สมาคมรถม้าครับ
0: สมาคมรถม้าอยู่ไกลไหมคะ
1: ไม่ไกลครับผม
0: งั้นเดี๋ยวพี่พาหนูไปได้ไหม
1: ครับ
0: เย้ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมสมาคมรถม้าสมาคมรถม้าเหรอคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณมากนะคะ
2: คร
0: ับ เย้คุณผู้ชมคะถึงแล้วค่ะนี่เลยสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางแต่ว่าจะมีใครมาช่วยมิ้นคลายฉงนได้บ้างนั้นต้องเข้าไปดูข้างในค่ะมาเลย

0: ที่อะไรเอ่ย
1: เราผมอัครินทร์ศิริยคุณครับนายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง
0: โอ้เจอนายกสมาคมเลยค่ะคุณผู้ชมคุณอัครินทร์นะคะ
1: ครับ
0: ขออนุญาตเรียกว่าพี่อัครินทร์นะคะ
1: สวัสดีครับลุงก็ได้ครับ
0: คุณลุงขอบคุณมากค่ะคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมิ้นอยากจะมาคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับรถม้าแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้นั่งรถม้าชมเมืองลำปางด้วยสวยมากๆเลยทีนี้พอถามพี่ค่ะว่าอยากรู้ว่าจะคลายสงวนเรื่องรถม้าได้ที่ไหนเขาก็แนะนำให้มาที่สมาคมรถม้าแห่งนี้
1: ความจริงรถม้าลำปางเนี่ยเข้ามาจริงในกรุงเทพในรัชกาลที่4
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็รัชกาลที่5เนี่ยก็มีการวางรางรถไฟจากกรุงเทพมาถึงเอื้อมาปลายปีพ.ศ. 2458-59 เนี่ยรถไฟก็มาถึงลำปาง
0: อ๋อตอนแรกนี่ยังไม่ได้มาที่ลำปาง
1: ยังครับยังครับเมื่อก่อนรถม้าใช้อยู่ในกรุงเทพพมานครอยู
0: ่อ๋อถ้ารถม้าเข้ามาที่ไร่ที่กรุงเทพแล้วทำไมกลายเป็นลำปางไปได้ล่ะคะที่กลายเป็นเมืองรถม้า
1: คือรถม้าเนี่ยลักษณะที่ว่าในรัชกาลที่6เนี่ยรถยนต์เริ่มทยอยมาขายที่กรุงเทพแล้ว
0: ก็
1: หมายถึงว่ารถม้าเนี่ยมันก
0: ็ช้าม
1: าช้าหมายถึงว่าช้ารถยนต์ก็มาแทนที่รถม้าไป
0: ค่ะ
1: รถม้าเนี่ยก็ทยอยออกมาหัวเมืองต่างๆตอนนี้เอามาจดที่จังหวัดลำปางเมื่อปีพ.ศ. 2459ในวันที่1เมษายนเนี่ยเราถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าในจังหวัดลำปางเนี่ยเราถือว่ามีรถม้ามากที่สุดในปีพ.ศ. 2500เนี่ย
0: 2500พอดี
1: ครับ185คันประมาณก็ถือว่าเยอะมาก
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเราใช้รถม้าเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ
0: ่
1: ไปไหนก็ใช้รถม้า
0: คือเวลาเดินทางนี่คือรถม้าหลักเลย
1: ตั้งแต่ไปโรงเรียนเอาของมาขายในตลาดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไปโรงพยาบาลอะไรก็ใช้รถม้า
0: อย่างนี้พอเหรอคะทั้งไปโรงเรียนทั้งไปทำงาน
1: คือเราจะคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้น้ำมัน1ปีเนี่ยเท่ากับเราใช้น้ำมันแค่ชั่วโมงเดียว
0: โอ้น่ารณรงค์กลับมาใช้มากเลยทั่วประเทศไทยนะช่วงนั้นนี่ก็คือส่วนใหญ่เวลาโดยสารใช้รถม้าตลอดเลยถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วมีใช้การอื่นไหมคะ
1: ม้าจะใช้หลายอย่าง
0: ค่ะ
1: นะครับเช่นม้าเป็นม้าขี
0: ่
1: แล้วก็ม้าลากรถแล้วก็ม้าพวกไอ้ม้าต่าง
0: ม้าต่างคืออะไรคะ
1: ม้าต่างคือม้าบรรทุกเนี่ยต่างของหนักเนี่ย
0: ม้าต่างก็เลยเป็นม้าบรรทุกของ
1: ม้าต่างเมี่ยงเนี่ย
0: ม้าต่างเมี่ยงนี่คือ
1: สมัยก่อนเนี่ยเรา
0: ของกินเหรอ
1: ทางเหนือเนี่ยโดยมากจะรับประทานเมี่ยงม้าต่างเมี่ยงม้าต่างเนี่ยมันจะเป็นต่างหลายอย่างต่างข้าวโพดต่างข้าวต่างสารพัดอ่ะของป่าเนี่ยก็เอาลงมาจากดอย
0: อ๋อคือขึ้นไปเอาที่ดอยคือขี่ม้าขึ้นไปเอาที่ดอย
1: ครับดอย
0: แล้วก็ต่างลงมารถม้าเนี่ยใช้ได้หลายอย่างอยากรู้ว่ารูปแบบรถม้ามีเหมือนกันเป็นออริจินอลตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไหมคะหรือว่ามีแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปด้วย
1: มันในเอเชียเราก็จะมีที่เป็นหลักๆก็จะมีพม่ากับไทยเนี่ย
0: สองแบบเหรอคะ
1: มันจะมีพม่าก็จะเป็นลักษณะของรถตู้เนี่ย
0: เป็นรถตู
1: ้รถตู้แบบทึบเนี่ย
0: ลำ
1: ปางก็จะเป็นรถแบบวิกตอเรียแบบเนี้ย
0: อ๋อนี่คือรถแบบวิกตอเรีย
1: หมายถึงไม
0: ่ก็คือมีเป็นซุ้ม
1: ครับมันจะมีสองตอน
0: ก็คือนั่งให้นั่งหันหน้าชนกันได้
1: จะมี

0: สี่ล้อ
1: มีอ๋อถ้าลำปางมีสี่ล้อเมื่อสักครู่เห็นคุณอัคคันบอกว่าจะพาไปดูรถม้าใช่ไหมคะ
0: ม
1: ัน
0: จะมีหลายๆแบบ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวเชิญนำมาเลยค่ะนี่คันนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คันนี้นี่พิเศษยังไงคะมีที่รอง
0: คือรถคันนี้รับเสด็จพระเทพ
1: อ๋อนี่รับเสด็จสมเด็จพระเทพพระราชสุดา
0: เมื่อพฤษภา
1: ครับ
0: พฤษภาเป็นรถลักษณะที่ว่าของเดิมๆมาจากประเทศอังกฤษ
1: อ๋อนี่คือแบบเดิมเลยใช่
0: แล้วก็มีลักษณะเป็นท้องเรืออ ๋
1: อตรงนี้คือท้องเรือ
0: ครับ
1: โอ้นี่คือทรงวิกตอเรียใช่ไหมคะ
0: ครับครับมันจะมีลักษณะกรูปเนี่ยพับได
1: ้อ๋อพับได
0: ้ได้ครับ
1: โอ้
0: แล้วก็จะมีตะเกียง
1: ค่ะ
0: สมัยก่อน
1: เนี่ย
0: จะมีคือไฟแดงๆอ่ะเวลาเรารถจะไปเห็นข้างหลังแดงๆอ๋อ
1: เป็นไฟคุณผู้ชมเปิดตัวมาคันแรกก็เป็นรถรับเสด็จเลยเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: เจอที่หน้าตาประหลาดๆแล้วค่ะอันนี้นี่เป็นรถม้ายังไงอะคะ
0: คือรถม้าคันนี้มาจากพม่า
1: อ๋อ
0: มาจากมันดาเลเพราะจะเป็นรถสองล้อลักษณะของมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเป็นสมดุลมากลองขึ้นไปนะครับ
1: ขึ้น
0: ไปได้นั่งได้อย่าขึ้นไป
1: เป็นคนนั่งละระวังหัวก่อน
0: คือนี่เขาเรียกว่าสารถีขับรถม้านะครับก็จะมานั่งลักษณะนี้แล้วก็จะมีผู้โดยสารนั่งข้างหลัง
1: ค่ะทีนี้สงสัยมากเลยค่ะอย่างตอนที่มีนั่งรถม้าชมเมืองมินก็เห็นรถม้านี่มีทะเบียนรถเหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยเหรอคะ
0: คือทะเบียนรถม้าเนี่ยยกเลิกมาตั้งแต่พ.ศ. 2446
1: อ๋อยกเลิกไปแล้ว11ปีที่แล้วเนี่ยเอ้ย2500หรือ400คะ
0: 2500
1: 2546 11ปีที่แล้ว
0: ครับเชิญ
1: ไปดูคันอื่นนะคุณผู้ชม
0: ก็จะเป็นล้อรถม้าเล็กให้เด็กเล่น
1: เด็กเล่นเหมือนกัน
0: ให้เด็กเล่นให้เด็กชมก็เป็นรถม้าที่จำลองเหมือนตัวจริงทุกอย่างสามารถลากได้
1: ที่นั่งของสารทีเหรอคะ
0: ลองนั่งนี่จะลากให้ดู
1: ฮะลากด้วยเหรอคะ
0: ได้ได
1: ้โอ้
0: คือเด็กชอบไง
1: หนูก็ชอบ
0: ลักษณะที่ว่าคือรถม้านี่มันจะมีลักษณะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได
1: ้อ๋อค่ะ
0: สามารถเลี้ยวได้90องศาเลย
1: โอ้
0: เนี่ยสามารถเลี้ยวได
1: ้อ๋อแล้วก็องศาไม่น่าละตอนม้าตัวเมื่อกี้ที่นั่งชมเมืองกลับรถนี่กลับรถเร็วทันใจมากแป๊บเดียวหักได้เลยสนุกจังเลยอ่ะมีอีกไหมคะ
0: ครับก็มีรถม้าคันนี้เป็นลักษณะของจังหวัดเมมิล
1: คะดูผมมีประตูอะไรชัดเจนเลยนี่มาจากไหนคะเนี่ย
0: คันนี้ก็เหมือนแบบเมมิล
1: อ๋อนี่ของเมม่าเหมือนกัน
0: ครับเหมือนกัน
1: คือแต่ก็มี4ล้อนะคะ
0: ครับมันเป็นลักษณะแบบตู้ไงแล้วตู้แบบเนี้ยสมัยก่อนมันจะมีประตูแบบนี้สามารถปิดได
1: ้อ๋อนี่นั่งได้กี่คนคะเนี่ย
0: นั่งได้4คนครับ
1: อืออันนี้ดูแบบดูจริงจังมากคุณผู้ชมมีประตูเปิดขึ้นเปิดลงเหมือนที่เห็นในหนังฝรั่งเลยอะ
0: ในเมมิลค่อนข้างจะหนาว
1: อ๋อก็เลยต้องมีแบบกันลมกันอะไรบ้างแล้วนี่ล่ะคะอันนี้เหมือนรถถีบยังไงไม่รู้คุณอัคคิน
0: คือในรัชกาลที่4เนี่ยเราไม่ยังไม่มีรถม้า
1: ค่ะ
0: มีรถเจ๊กก่อน
1: อ๋อ
0: สมัยก่อนเราใช้รถเจ๊ก
1: แล้วอันนี้คือเป็นคนหรือเป็นม้าคะ
0: คือรถเจ๊กนี่คำว่ารถเจ๊กเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลิกชออ
1: ่า
0: แต่ว่าทำไมเรียกรถเจ๊กคือเจ๊กลากไง
1: โอ้เห็นรถม้าหลายแบบเลยนี่ไล่ไปไล่มาตั้งแต่ที่ของเมียนมาบ้างของไทยบ้างของอังกฤษบ้าง
0: ครับสุดท้ายก็เป็นเดี๋ยวลุงจะพาไปดูเกี่ยวกับการทำรถม้า
1: อ๋อการทำรถม้าเลย
0: ว่าเราทำอะไรตั้งแต่เริ่มทำล้อทำตัวถังทำอะไรต่างๆเนี่ย
1: คุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยขอพักแป๊บนึงนะนั่งเล่นมาครบทุกคันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าเขาทำรถม้ายังไงเมื่อกี้นี้นั่งรถม้าชมเมืองก็แล้วแถมยังได้ดูรถม้าประเภทต่างๆแล้วมาถึงที่ทั้งทีต้องรู้ให้สุดค่ะนี่เลยมาดูวิธีการทำรถม้ากัน
2: การทำรถม้าของจังหวัดลำปางในปัจจุบันนั้นก็เหลืออยู่เพียงที่สมาคมรถม้าแต่เพียงแห่งเดียวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ประณีตละเอียดละออมากๆแต่รถม้า1คันเนี่ยจะทำยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมถึงแล้วนี่โอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่พวกนี้นี่คืออะไรคะคุณอาคารี
0: คือลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆมะขาม
1: มะขามเหรอคะ
0: เขาเรียกว่าฝักมะขาม
1: มะขามเรียกว่ามะขาม
0: ฝักมะขาม
1: อ๋อฝักมะขาม
0: ก็ฝักมะขามหมายถึงว่าแต่ละล้อเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน รัศมีของล้อเนี่ยล้อหน้าเนี่ยมันจะเล็กล้อหลังมันจะใหญ
1: ่อ๋อ
0: มันจะล้อหลัง
1: อันนี้คือตัวฝักเนี่ยค่ะ
0: ครับคือฝักเนี่ยมันจะพอดีกันปกติมันจะลงตัวหมายถึงว่ามันจะเป็นเลขคู่ตลอดนะ
1: แล้วอันนี้ล่ะคะนี่คือนี่ป่ะคะ
0: ก็ไม่ถึงซี่มันไง
1: ซี่
0: ซี่รถซี่รถมาอย่างลักษณะเนี้ยมีน้องตอกไปเลย
1: ได้เหรอคะ
0: ได้ลองใช้ค้อนตอกไปมันจะพอดีมันตอกอีกซี่นึงอ้าวนั่นๆๆตอกไปเลยนะนะ
1: เฮ้ย
0: ตอกเราอีกตอกเองให้มันสุดเลยนะ
1: สุดยังคะ
0: สุดแล้วครับ
1: คุณผู้ชมรถม้านี่งานทำมือนะคะพูดเลย
0: แฮนด์
1: เมดทุกคัน
3: โอ้โห
0: ก็ลักษณะนี้เราก็เอาไปใส่
1: อ
0: ๋
1: อนี่ต้องเจาะรูใช่ไหมคะ
0: เจาะรูใส่ที
1: อ๋อนี่ไงมาแล้วล้ออ
0: ันนี้มีกี่ซี่เนี่ยอันนี้14
1: ล้อหลัง
0: เขาล้อหลัง14แต่ว่ามันบางคันนี่มันเราต้องวัดรัศมีตลอดนะ
1: อ๋อต้องวัดตลอดนี่เห็นว่ามีดินสอมีเครื่องวัดมีเส้นขีดเอาไว้ด้วย
0: รัศมีแต่ละ
1: มันต้องเป๊ะใช่ไหมคะ
0: ครับมันจะงั้นก็ไม่ได้ได้ขนาด
1: ส่วนอันนี้คือแกนใช่ไหมคะ
0: ดุมล้อมันจะมีสองไม้มันจะมีสองชนิด
1: ค่ะ
0: ดุมล้อเนี่ยโดยมากนะครับปกติจะทำมาจากไม้ดู
1: ไม
0: ้ประดู
1: ไม้ประดู
0: ไม้ประดูแล้วก็ซี่เนี่ยโดยมากจะทำมาจากไม้สัก
1: อ๋อเป็นไม้สัก
0: เพราะว่าคุณสมบัติของไม้สักเนี่ยเบา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีความคงทนดีกว่าไม้อื่น
1: เบาและแข็งแรง
0: ครับแต่ดุมไม้ประดูเนี่ยแข็งทนเหนียว
1: ครบเลยทั้งแข็งทั้งทนทั้งเหนียว
0: ครับ
1: คืออุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวเขาทำงานไม่ได้ขอบคุณมากค่ะเห็นแอบเห็นข้างหลังด้วยว
0: ่ามันก็จะมีการกึงดุมขึ้นมาก
1: ึงดุมของเขาคือกึงตัวนี้ใช่ไหมคะไปด
0: ู
1: ได้ไหมคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่าเขากึงดุมกันยังไงคุณผู้ชมนี่กว่าจะมาเป็นดุมแบบนี้ต้องผ่านขั้นตอนนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับเนี่ยมันจะลักษณะที่ว่าเราต้องขึ้นรูปก่อนนะครับ
1: คือขึ้นให้เป็นกลมๆแท่งนึงก่อน
0: แท่งนึงก่อนแล้วก็จะมากึงแบบให้เป็นใช้สำหรับใส่ลูกปืนคือนี่ลูกปืน
1: ค่ะ
0: ลูกปืนลูกหนึ่งด้านนี้อีกลูกหนึ่งด้านนี
1: ้อ๋ออันนี้เหมือนเหลาดินสอเลยค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชม
0: ครับครับ
1: เพราะมากเหมือนเหลาดินสอเป๊ะเลยคุณผู้ชม
0: เนี่ยจะเป็นใช้ไม้ประดู่โดยมากนะครับเพราะว่าไม้ประดู่นี่มีคุณสมบัติพิเศษ
1: ค่ะ
0: 3อย่างแข็งทน
1: เหนียวครับครบเลย
0: ครบแล้วก็อีกอย่างนึงมันจะแข็งกว่าไม้อย่างอื่นมาก
1: ลักษณะก็คือประมาณความยาวก็ประมาณนี้เลยเหรอคะ
0: ก็โดยมากจะเป็นลักษณะของดุมนี่ความโตนี่5 นิ้วแล้วก็ความกว้างนี่7นิ้วประมาณ
1: กว้าง7นิ้ว
0: จะได้มาตรฐานนี
1: ่
0: แต่แล้วแต่เราบางทีร้อยใหญ่เราอาจจะเพิ่มอัตราส่วน
1: วันนึงเนี่ยทำกี่อันคะเนี่ย
0: ก็ได้ประมาณสัก2อัน3อัน
1: วันนึงได้2 3อันเองคือหมายว่าสำเร็จเป็นแบบ
0: สำเร็จเลยแบบนี้เลยมันจะมีทั้งลูกปืนทั้ง
1: ด้วย
0: ครับ
2: เห็นพี่ๆลุงๆเขาทำกันก็ดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่กว่าจะได้รถม้าคันนึงเนี่ยคงต้องใช้เวลาฝึกฝนกันมาเป็นเวลานานเลยทีเดียวละค่ะกว่าจะทำได้เก่งกันขนาดนี
1: ้นี่เป็นงานทุ่มเทนะคุณผู้ชมขึ้นไปนั่งสวยๆใช่จะรู้ว่ามันทำยากขนาดนี้ต้องใช้เวลาละเมียดละไมต
0: ้
1: องมีการวัดด้วยนะคะว่าให้มันพอดีการซี่ก็ต้องนับให้ครบให้พอดีไม่อย่างนั้นเนี่ยล้อก็จะไม่สมบูรณ
0: ์
1: ว
0: ิ่
1: งไม่สะดวกอีก
0: ถ้าแน่นไปดุมมันก็จะแตก
1: อ๋อถ้าแน่นไปดุมจะแตกอีก
0: ครับถ้ามันหลวมไปก็ใช้ไม่ค่อยทน
1: พิถีพิถันมาก
0: มันคือต้องพอดี
1: คุณผู้ชมรู้แล้วว่ารถม้าเขาทำเป็นยังไงเหลืออีกอย่างนึงที่ต้องรู้ค่ะว่าเป็นสารถีขี่รถม้าเนี่ยต้องทำยังไงคุณอัครินสอนไม่ได้ด้วยนะ
0: ได้ครับได้เชิญ
1: ไปวันนี้เป็นสารถีกันค่ะอันนี้ไว้ตรงไหนดี
0: ครับเอานี่ไว้นี่เลยครับ
1: เอาไว้ตรงนี้ไปเป็นสารถีขี่ม้าดีกว่า
0: เดี๋ยวครับ

0: ้อมแล้วที่จะมาเป็นสารถีรถม้าค่ะแต่ก่อนอื่นนี่เราต้องทำความรู้จักอะไรบ้างคะ
1: ก็รู้จักสายบังเหียนพายบังคับม้
0: า
1: แล้วก็เวลาเราจะดึงม้าเนี่ยดึงยังไง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความสูงของม้าเนี่ยเขาวัดยังไงเขาวัดจะ
0: ความสูงนี่มีส่วนใช่ไหมที่บอกว่าถ้ามันสูงเกินไปมันก็จะวิ่งไม่ดี
1: ถ้าประมาณเมตรยี่สิบเขาเรียกว่าม้าแกรบ
0: นี่คือม้าแกรบ
1: ม้าแกรบถ้าสูงกว่าเมตรยี่สิบก็คือม้ากลางม้าเทศอะไรต่างๆครับ

0: สำหรับการวัดส่วนสูงของม้าเนี่ยนะคะคุณลุงอัครินทร์สอนมิ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้วัดกันจากพื้นถึงหัวของม้าค่ะแต่เขาวัดจากพื้นถึงบริเวณหลังหนอกของม้าหรือว่าไหล่ของม้าสาเหตุที่ต้องเป็นส่วนนี้ก็เพราะจะได้รู้ความเหมาะสมระหว่างม้ากับตัวรถแล้วก็จุดเทียมรถนั่นเองค่ะ
1: ถ้าม้าวิ่งในลำปางที่สวยๆก็ประมาณ 1.40 เมตรจะสูงประมาณนี
2: ้ทีนี้ถามอย่างนึงเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยมีกฎหมายเรื่องที่เป็นทะเบียนด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คนขี่รถม้าที่ต้องมีใบขับขี
1: ่ต้องมีใบขับขี่ครับ
2: ต้องมีด้วยเหรอคะ
1: ครับแต่ว่าใบขี่มันยกเลิกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546
2: อ๋อเท่ากันยกเลิกแล้วเหมือนกัน
1: แต่ว่ามันจะมีพ.ร.บ.บุคคลที่3
2: ก็คือจำเป็นต้องใช้อยู่ไหมคะ
1: ต้องใช้อยู
2: ่แล้วถามอีกนิดได้ไหมคะเห็นว่ามีที่ปิดตาม้าด้วยนี่อันนี้นี่คือ
1: ม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตื่นง่ายใช้ความเร็วเป็นอาวุธหนีศัตรูเนี่ย
2: ค่ะแล้วการที่เราปิดนี่ก็คือทำให้
1: ไม่ให้เห็นด้านข้าง
2: ก็คือปิดทัศนวิสัยซ้ายขวาเลยให้มองตรงอย่างเดียว
1: เราสังเกตว่าเห็นม้าแข่งในสนามเขาก็ใช้ปิดตาเหมือนกัน
2: อ๋อให้มองไม่เห็น
1: ม้าวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมันคนละลักษณะเป็น
2: เขาจะได้ไม่ตื่นแบบว่าลุกลี้ลุกลนซ้ายขวา
1: เขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์อย่างม้า
2: คือ
1: มองไปข้างหน้าม
2: องไปข้างหน้าคึกคักด้วย
1: ก็ลองเดี๋ยวจะให้มิ้นลองขับดูเป็น
2: ชาติ
1: สวรรค์ได้ครับเชิญ
2: อะไรค่ะคุณผู้ชม
1: คือการขับรถม้าเนี่ยจะมีอยู่สองจังหวะ
2: ค่ะ
1: คือท่าซ้ายแล้วก็ดึงซ้าย
2: เลี้ยวซ้ายดึงซ้าย
1: ดึงมือเห็นซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงมือเห็นขวา
2: เลี้ยวขวาดึงขวา
1: ครับถ้าหยุดนะครับถ้าหยุดแล้วก็มันจะมี2ประเด็น
2: ค
1: ือดึงบังเหียนและใช้เสียง
2: อ๋อใช้เสียงด้วย
1: เสียงตามเราจะใช้เสียงเบาๆยู
2: ด
1: หรือว่าถ้าฝรั่งก็สต็อปอะไรต่างๆเนี่ยคือจะให้ม้าได้ยินบ้างว่าเราเป็นเจ้าของบังคับม้า
2: ค่ะแล้วทีนี้คือตอนที่มินนั่งรถชมเมืองค่ะคุณอัครินทร์มีม้าเดินถอยหลังด้วยบังคับยังไง
1: เดินถอยหลังก็มันเราดึงบังเหียนให้มันแรงหน่อย
2: แล้วเขาจะรู้ไหมคะว่าอันไหนคือหยุดอันไหนคือถอย
1: ไม่ดึงบังเหียนกระตุกเป็นจังหวะ
2: อ๋อต้องกระตุกเป็นจังหวะ
1: มันจะถอยเอง
2: ก็คือเท่ากับว่าถ้าจะหยุดเนี่ยเราก็คือดึงช้าๆแต่ดึงทีเดียวบอกหยุด
1: แล้วก็ต้องใช้เสียงด้วย
2: หยุดแบบนี้แต่ว่าถ้าใช้เขาถอยหลังก็คือกระตุกเป็นระยะเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องเดินถอยหลัง
1: ถอยหลัง
2: นี่คือเขาผ่านการฝึกมาอย่างดีเรียบร้อย
1: เดี๋ยวจะให้มิ้นลองขับดูนะครับ
2: เป็นสารถีรถม้า1วันคุณผู้ชม
1: คือให้มันได้จังหวะพอดี
2: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าอย่างนี้ก็ล็อกสนามนี้
2: ค่ะ
1: จับให้มันรู้แต่มันจะแข็งมาหน่อยนะ
2: ได้ค่ะคือต้องจับแบบนี้
1: จับนี้คืออย่าให้มันงี้เกินไปอย่าให้มันมา
2: ถอยพอดี
1: แล้วลำตัวให้มันตั้งตรงเนี้ย
2: ค่ะ
1: แล้วเราดูลักษณะที่ว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยให้มันดูปากม้าพอดีสายให้มันตึงถ้าสองข้างซ้ายก็ดึงมาได้ขวาก็ดึงมาได
2: ้ค
1: ่ะต้องจับดูสิคือจับให้ชิดๆไปจับงี้ก็ได้จับงี้ก็ได้จับให้มันแน่นๆเลยคือการจับม้าเนี่ยอย่าไปจับหลวมต
2: ้
1: องจับแน่นๆ
2: จับแน่นไว้ก่อนดีกว่า
1: ถ้าเราจะให้มันวิ่งเราก็บอกว่าไปกระตุกหรือว่าใช้ปากจะปาก
2: ไป
1: ไปแล้วถ้าเราดึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวดึงซ้ายคืออย่าให้สายมันตึ๊ะ
2: ยัน
1: ไ
2: ปหย่อน
1: หย่อน
2: ขอ
1: ที
2: ่หนึ่งลูก
1: ไม่เนี่ย
2: เขาชอบเดินเอียงซ้ายนะคะ
1: ไม่แม่อยู่ที่เรา
2: เอง
1: ที่เราเอง
2: ขอโทษนะปานอันนี้เขาก็จะเดินตาม
1: เดินตามลักษณะเดินตามไม่ได้
2: เขาเป็นไรป่ะคะ
1: ไม่เป็นไรไม่ลักษณะเนี่ยถ้าเราจะไปก็กระตุกปากนิดนึ
2: ง
1: ถ้าใช้เสียงเนี้ย
2: นั่นคือเสียงบอกให้ไปเหรอ
1: ครับ
2: เขาดูเหมือนรำคาญบางที
1: ไม่ครับ
2: ไปเร็วปานไปไปกัน
1: ไป
2: ปานไปกันไปเร็ว
1: นี่มันจะไปแล้ว
2: ไปแล้ว
1: ถ้าเราดึงมากมันจะหยุดดึงมากแล้วคือบางเหตุเนี่ยเราต้องจับยาคือให้มันอย่าให้มันยันกันไปอย่าให้มันตึงกันไปเนี่ยมันจะไป
2: โอเคค่ะ
1: ถ้าซ้ายก็เราดึงซ้ายนิดขวาเราก็ดึงขวานิดคือถ้าดึงตึงมากมันจะหยุด
2: อ๋อค่ะ
1: คือ
2: ม้าอยู่ที่มือเราด้วยใช่ไหมคะ
1: อยู่ที่มือ
2: เขาจะตามมือเรา
1: ม้าขี่ม้าแข่งม้าฝึกนี่นะเขาจะให้มีคนขี่คนเดียวนะคือความ
2: ให้นี่เดี๋ยวชนรถลูก
1: ไม่ความละเอียดมันจะมีไงความละเอียดมันจะมีความละเอียดมันจะมี

0: ม้ามีสามจังหวะเดิน
1: วิ่ง
0: และกะล็อป
1: ล็อกคือ
0: กะล็อป
1: ก็ล็อกควบใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ ปานนี่ทำได้ไหมคะ
0: ครับนี่วอล์กถ้าเราจะให้ทอดก่อนโอเคนะหยุดกันหรือว่าลองถอยดิ
1: ปาลองถอยนะลูก
0: ถอย

0: ทำยังไงคะ
1: เราก็ต้องผ่อน
0: อ๋อต้องผ่อน
1: คือถ้าเราไม่ผ่อนเนี่ยปุ๊บมะไอ้รถมันจะพลิกเลยเพราะมันหมุนไม่ได้องศามัน
0: คุณผู้ชมคะวันนี้สนุกมากเลยมินได้มานั่งรถม้าชมเมืองลำปางนะคะเห็นสถาปัตยกรรมทั้งตึกรามบ้านช่องที่เขาคงเอกลักษณ์ในสมัยก่อนไว้รวมถึงวันนี้นี่ยังได้รู้วิธีการทำรถม้ารู้จักประเภทรถม้านี่แถมได้เป็นสารถีรถม้าด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอัครินมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องของรถม้ายังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะว่ามิ้นยังมีเรื่องฉงนอีกเยอะเลยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนกับอาจารย์เผ่าทองเดี๋ยวขี่ม้าตัวนี้ไปหาอาจารย์เผ่าทองเลยดีกว่าไปกันปันไปเลยนี
2: ่นอกจากรถม้าแล้วลำปางก็ยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะทั้งวิถีชีวิตสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าๆใครที่ชอบเมืองเงียบๆสงบต้องลองหาเวลาปลิดตัวจากความวุ่นวายมาที่ลำปางแล้วล่ะค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตาม้าตาเรือผู้ใหญ่มักจะชอบบอกว่าทำอะไรให้ดูตาม้าตาเรือโดยมีที่มาจากการเล่นหมากรุกซึ่งมีตัวหมากเรียกว่าม้าและเรือหากเดินหมากไม่ระวังอาจจะไม่ทันสังเกตตาที่ม้าอีกฝ่ายหนึ่งเดินหรือไม่ทันเห็นเรืออีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ไกลทำให้เดินหมากไปถูกตาที่ม้าหรือเรือฝ่ายตรงข้ามสกัดอยู่จนต้องเสียตัวหมากของตนไปให้คู่แข่งการดูหมากต้องดูตาม้าตาเรือของฝ่ายตรงข้ามเลยยกสำนวนนี้ขึ้นมาเมื่อจะพูดหรือทำอะไรก็ตามให้ระมัดระวังพินิจพิเคราะห์ดูหน้าระวังหลังให้ดี

0: วัสดีจ้ะมิ้นจ๋าเชิญเลย
1: อ่ะเต็มโต๊ะเลย
0: หิวขนาดหนักเลยสั่งมารอ เดี๋ยวจะมาอีกนี่ที่ร้าน Eat Side Story
1: นี่
0: สารพ
1: ั
0: ดดังมากนะดังระเบิดนี่อาหารจานนี้เป็นจานที่ดังที่สุดตอนนี้ของโลก
1: โอ้ของโลกเลยเหรอคะ
0: เออก็แกงมัสมั่นไงนี่มัสมั่นไก่อ่ะนี่พิซซ่าหน้ากะเพราหมูนะชวนมานั่งรายการอ่ะนั่งนี่ปูนิ่มมาเป็นตัวกลางขามาเลยนั่นแหละเออนี่พอไหมล่ะไปเที่ยวไหนมา
1: ไปลำปาง
0: ม่วนก่อเจ้า
1: หนูยังพูดไม่ได้เลยม่วนอะไรอาจารย
0: ์ก็ม่วนก็แปลว่าสนุก
1: ม
0: ่
1: วน
0: จ้า
1: ถ้าบอกว่าสนุกมากอะคะอาจารย
0: ์ม่วนหลาย
1: เด้อปะคะ
0: ม่วนเจ้าม่วนเจ้าม่วนเจ้าเออ
1: หัวอาจารย์ไปลำปางเที่ยวนี้นี่ได้อะไรเยอะมากแต่ว่าได้เรื่องสงวนกับมาฟังอาจารย์ด้วย
0: โอ้ยอีซ้ำเจาะเลาะ
1: แปลว่าอะไรอาจารย์หลอกด่าหนูเหรอ
0: ไม่ภาษาเหนือแปลว่าน่ารักส้มเจาะเลาะนี่แปลว่าเด็กน่ารัก
1: หนูไม่เชื่ออาจารย์นะหนูจะ Google ดูว่าแปลว่าอะไร
0: ชอบจังเลยดีไปเที่ยวลำปางมีอะไรมาบ้าง
1: หนูได้ไปนั่งรถม้าชมเมืองแล้วก็ไปเป็นสารถีครับขี่ม้าด้วยนะอาจารย์เป็นแบบสารถีรถม้าก็เลยสงสัยค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสมัยก่อนเมืองไทยเราใช้สัตว์ในการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นช้างหรือว่าถ้าเป็นส่งของก็เป็นเทียมเกวียนใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมที่ลำปางถึงเป็นรถม้าคะคือพอพูดถึงรถม้าแล้วหนูก็คิดถึงแบบต่างชาติอาจารย
0: ์ฉงนเรื่อยเนาะเมืองลำปางเนี่ยนะสโลแกนเขาว่าไงนี่คำขวัญประจำจังหวัด
1: คือ
0: ทานหินลือชารถม้าลือลั่นเห็นไหมก็บอกแล้วรถม้ามันลือลั่นเครื่องปั้นลือน้ำเครื่องปั้นลือน้ำเครื่องปั้นดินเผาไงทำกาไก่นั่นแหละงามพระธาตุลือไก่ไปเจอพระธาตุเปล่า
1: ไปค่ะ
0: ไปกราบโอเคดีมากแล้วตอนนี้เขามาเติมให้อีกนิดนึงก็คือฝึกช้างให้ลือโลก
1: oh.
0: เพราะว่าที่ลำปางก็จะมีโรงพยาบาลช้างแล้วก็มีศูนย์ช้าง mm. ใช่ไหมก็บอกแล้วว่ารถม้าลือลั่นเนี่ยมันลั่นจริงๆก็เพราะว่ายาวเลยนะ
1: ha.
0: เพราะว่านี่เรื่องการขี่รถม้าเนี่ยนะมันเป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
1: ใช่ไหมคะ
0: เออ
1: คือหนูจำได้ว่าเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หรือดูหนังเนี่ยคือมันมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแต่ว่าเป็นของฝรั่ง
0: โอ้ยฝรั่งขี่รถม้ากันมาดึกดำบรรพ
1: ์
0: เป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะแล้วก็รถม้าเนี่ยนะก็แพร่เข้ามาสู่เอเชียอย่างที่หนูพูดนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เอาวัวเทียมเกวียนนะบางทีก็เอาวัวลากช้างลากม้าลากควายลากอะไรก็ว่าไปนะเสร็จแล้วปรากฏว่าประมาณรัชกาลที่3อ่ะอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดประเทศอินเดียได้นะมาปกครอง

0: อินเดียตอนนั้นขยายอำนาจออกไปทั่วโลกอินเดียก็เป็นเมืองขึ้นอังกฤษก็เริ่มเอารถม้ามาใช้ที่อินเดียพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4ปลายรัชกาลที่3ต้นรัชกาลที่4อังกฤษเข้ามายึดประเทศพม่าได้อีก
1: ใกล้เข้ามาอีก
0: ใกล้เข้ามาพอถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะฮะพม่าเนี่ยก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหมดอังกฤษก็ส่งนายทหารเข้ามาก็ต้องมีครอบครัวมีนักธุรกิจเข้ามาบริหารจัดการทำอะไรต่างๆในประเทศพม่าเยอะแยะมากมายก็มีการเอารถม้าเข้ามาใช้นะทีนี้ตอนนี้มันมี2ทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็บอกว่ารถม้าเนี่ยมันก็มีใช้กันอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วล่ะนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ก็มีรถม้าแล้วในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยรถม้าใช้กันอย่างแพร่หลายมากรัชกาลที่4เคยขับรถม้านะแล้วก็รัชกาลที่5นั่งด้วยแล่นกลับเสด็จกลับนะออกไปดูงานไปดูนาข้างนอกกลับเข้าพระบรมมหาราชวังหักเลี้ยวปรากฏว่าสายบังเหียนขาดรถเนี่ยนะแล่นไปปีนฟุตบาทในวังรัชกาลที่5กระเด็นตกลงมาจากรถม้าหัวล้างข้างแตกเจ้านายพระราชโอรสธิดาหัวล้างข้างแตกไหลย่อและกระที่4ลงไปกองจุกอยู่กับพื้นหลุดหมดเลยอู้สนุกมากอ่านไปหัวล่อไปนะตอนนั้นนะวันหลังจะเล่าเรื่องรถม้าอันนี้กลับมาเรื่องรถม้าเรารัชกาลที่4ก็ใช้รถม้าในประเทศไทยในกรุงเทพเราม้าสั่งมาจากสิงคโปร์
1: อ๋อม้าอิมพอร์ต
0: ม้าอิมพอร์ตเพราะว่าเป็นม้าใหญ่ม้าเทศพอถึงในสมัยรัชกาลที่5ก็ยังใช้ม้า
1: ค่ะ
0: เรายังใช้รถม้าเป็นเรื่องเป็นราวนะในวังก็มีรถม้า
1: ใช่มีพระบรมรูปทรงม้าม
0: ีพระบรมรูปทรงม้าอันนั้นขี่ม้านะมีทั้งขี่ม้ามีทั้งเอาม้าลากลากชนรถ
1: ต่าง
0: ๆกระเลิกมากเป็นส่วนใหญ่ฮะทีนี้ช่วงรัชกาลที่5สวรรคตไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการทำทางรถไฟไปจังหวัดลำปางขึ้นรถไฟสายเหนือเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไปแค่จบแค่ลำปางตอนนั้นน่ะเจ้าบุญยวาทวงมานิตเนี่ยนะฮะท่านเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางท่านก็สั่งเอารถม้าเนี่ยใส่รถไฟขึ้นไป
1: oh.
0: แล้วก็เอาไปใช้เหตุผลก็เพราะว่าที่ลำปางคือก่อนหน้านั้นเนี่ยการไปทางภาคเหนือเนี่ยไปเรืออย่างเดียว ขึ้นไปเนี่ยประมาณ2เดือนกว่า2เดือน2เดือนครึ่งกว่าจะแล้วไปก็ต้องไปกันเป็นคาราวานเพราะไม่งั้นมีโจรมาจี้
1: อันตราย
0: ของที่เอาขนขึ้นไปทางเหนือของง่ายมากเลยนะฟังดูแล้วของง่ายจริงๆ
1: คือ
0: เกลือจากสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่แหละเพราะคนเหนือเนี่ยต้องการเกลือจากทางทะเล
1: เขาไม่มีทะเล
0: เพราะเขาไม่มีทะเลแล้วเขามีเกลืออะไรนะเกลือที่อยู่ในดินน่ะ
1: เกล
0: ือ
1: สินเทาก
0: ินแล้วมันเป็นคอหอยพอกอ่ะส
1: ่
0: วนเกลือทะเลเน
1: ี่
0: ยมันมีไอโอดีนกินแล้วก็ไม่เป็นคอหอยพอกก็ต้องเอาเกลือขึ้นไป
1: ค
0: ิดดูสิเอาเกลือใส่เรือทวนน้ำถ้าน้ำกระเซ็นน้ำกระฉอกเข้าเรือ
1: เกลือก็ละลาย
0: มันลำบากยากแค้นเอาอะไรไปอีกเอาปลาแห้ง
1: อ้าวทำไมล่ะคะที่เหนือไม่มีปลาแห้งเหรอคะ
0: มันมีแต่ปลาน้ำจืด
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เอาปลาน้ำเค็มทับปลาแห้งขึ้นไปผ้าพรแพรพันส่งขึ้นไปข้าวของเครื่องใช้ส่งขึ้นไปมันยากลำบากมากไปเรือพอเริ่มมีทางรถไฟประมาณ2458ข้าวของนี่มันไปกันทางรถไฟหมดเลยสะดวกรถม้าก็จำเป็นเพราะว่าของไปถึงก็ต้องการการขนส่ง
1: ต้องส่งอีก
0: ก็ต้องมีอาการเอารถม้าขึ้นไป
1: เท่ากับว่ารถม้านี่ไปถึงลำปางครั้งแรกก็คือตอนที่มีการสร้างทางรถไฟ
0: นี่เป็นทฤษฎีที่1
1: ค่ะ
0: นะทฤษฎีที่2เนี่ยนะฮะก็คือรถม้าเนี่ยไปอยู่ลำปางได้เนี่ยก็เพราะว่าตอนที่อังกฤษมาปกครองอินเดียและพม่านะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยอังกฤษก็เข้ามาทำธุรกิจป่าไม้ทางภาคเหนือบริษัท British Borneo B Grimm and Co บริษัทอะไร Louis T Leonoven หลายบริษัทของคนอังกฤษมาเปิดในภาคเหนือจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นศูนย์กลางจังหวัดลำปางนี่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่นะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นคนอังกฤษก็มาอยู่ที่ลำปางคนพม่าก็มาอยู่ลำปางคนจีนก็มาอยู่ลำปางทำธุรกิจไม้ค้าไม้สักค้าไม้สุ่งสักก็คือตัดมาทั้งสุ่งเลยเนี่ยนะทำธุรกิจกันเยอะคนเหล่านี้อังกฤษเนี่ยนะเวลาที่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะเขาจะอยู่ตามประเพณีของเขาเลยก็คือเขาต้องมีคนใช้
1: คือเอาวัฒนธรรมเขามาด้วย
0: ใช่มีคนใช้มีเวลาทานอาหารเขาก็จะต้องมีคนมาดูแลเสิร์ฟเรียกว่าบัตเลอร
1: ์พ่อบ้าน
0: บัตเลอร์พ่อบ้าน ใส่เสื้อ
1: แล้วมีต้องมีอันนี้ด้วยป่ะคะที่เป็นผ้าถือไว้อย่าง
0: นี้ลินลงแป้งแข็งพาดแขนบางทีก็ต้องใส่ถุงมือขาวเวลาเสิร์ฟอะไรต่างๆโอ้เป็นเรื่องเป็นราวก็เอาคนอังกฤษเนี่ยนะเอาคนจากอินเดียมาเยอะส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนอินเดียแท้แต่เป็นคนบังคลาเทศเพราะมันอยู่ชายแดนระหว่างพม่ากับอินเดียก็เป็นบังคลาเทศก็มาอยู่พอผ่านช่วงทำป่าไม้ไปมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยการป่าไม้เริ่มตกต่ำลงอังกฤษกลับเมืองก็ไม่ได้เอาคนใช้ไปด้วยไม่ได้เอาบัตเลอร์ไปด้วย
1: ทิ้งเอาไว้ให้
0: ทิ้งเอาไว้ไอ้พวกบังคลาเทศเหล่านั้นก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เคยขับรถม้าให้นายมันก็เลยเอารถม้าเนี่ยกับม้าที่มันมีเป็นมรดกอังกฤษทิ้งไว้ให้หมดก็เอามาขับรับจ้างคน
1: ประกอบอาชีพไปเลย
0: ประกอบอาชีพเริ่มการรับจ้างเนี่ยคือรับจ้างคนจากสถานีรถไฟเอาไปส่งบ้านมีแม่ค้าขนของขนข้าวมาจากนั้นพอเริ่มเจ้าที่หนึ่งคนนี้ก็เออดีฉันว่าจ้างบ้างคนนี้ก็ว่าจ้างบ้างคนนี้ฉันก็ว่าจ้างบ้าง
1: ค
0: ราวนี้ปากต่อปากเมืองมันเล็กนิดเดียวทุกคนก็มาว่าจ้างจากรถคันเดียวไม่พอก็เป็น2คัน3คัน4คันโอ้ยจนเดี๋ยวนี้เป็นสมัยนั้นมีเป็นหลายร้อยคันปัจจุบันสิเป็นยุคตกต่ำนะเหลือไม่ถึง100คันแค่นั้นเองนะ
1: แต่ว่ายุคนั้นเนี่ยถ้าเอาตามทฤษฎีที่2ก็เลยเป็นสาเหตุให้ลำปางเนี่ยถือว่าเป็นเมืองรถม้าแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้นิยมใช่มั้ยคะ
0: กรุงเทพก็จะบอกว่ารถม้าเนี่ยนะมันจะมีจำกัดใช้เฉพาะเจ้าขุนมูลนายเจ้านายคันมันไม่ใช่ถูกนะ มันแพงรถม้าสั่งมาจากอังกฤษ ไม่ใช่ของทำเองประกอบเองกว่าจะลงเรือมาจากอังกฤษถึงสิงคโปร์กว่าจะขนจากสิงคโปร์เข้ามาเมืองกรุงเทพเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยรถม้าก็จะเป็นเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ
1: ์ค่ะ
0: ข้าราชการเสนาบดีก็มีแต่ชั้นผู้ใหญ่ถ้าลองไปก็นู่นนั่งรถลากนั่งรถเจ๊กที่เราเรียกไง
1: อ๋อที่วิ่งลากใช่ไหมคะ
0: คุณล้วงอยู่กระทรวงมหาดไทยมีเมียตัวเล็กๆขึ้นรถเจ๊กไม่ให้สตังค์นั่นแหละสมัยนั้นก็มีร้องเพลงกันสนุกสนาน
1: อาจารย์คะณตอนนี้หนูว่าเราจัดการข้างหน้านี้ก่อนดีไหมคะอาจารย
0: ์นี่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะกินได้หมดเลยของหนูเนี่ยซีบรีส
1: โอ้มีหน้าเหมือนทะเลเลย
0: เป็นน้ำลิ้นจี่ใส่กับน้ำสปรายแล้วก็ท็อปด้วยน้ำโซดา
1: อ๋อนี่ไง
0: มีลิ้นจี่ม
1: าแล้วของอาจารย์
0: นะน้ำเชอร์รี่แล้วก็ตามด้วยมะนาวแล้วก็บนก็เป็นน้ำโซดา
1: โอ้ชนแก้วไหมคะอาจารย
0: ์ชนแก้ว
1: คุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวขอพักลิ้มรสอาหารเลิศรสตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคายชวนกันต่อค่ะชนแก้วค่ะอาจารย
0: ์ Cheers
1: Cheers
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชามตราไก่ชามตราไก่ถือกำเนิดในเมืองจีนเมื่อกว่า100ปีโดยฝีมือชาวจีนแคะในมณฑลกวางตุ้งแต่เดิมชามตราไก่ไม่ปรากฏการเขียนลายเป็นเพียงชามขาวธรรมดาเมื่อผลิตเสร็จได้จัดส่งมาเขียนลายเผาสีบนเคลือบที่ตำบลปังเคยหลังจากนั้นจึงกลายเป็นชามตราไก่สำเร็จรูปและส่งออกจำหน่ายในตลาดทั่วไปต่อมาราวปีพ.ศ. 2480ได้มีการย้ายขึ้นมาตั้งโรงงานและเตาเผาในจังหวัดลำปางเนื่องจากมีดินขาวเหมาะที่จะนำมาทำการผลิตชามตราไก่มากที่สุดที่อำเภอแจ้ห่มจึงทำให้ลำปางเป็นต้นกำเนิดของชามตราไก่จวบจนทุกวันนี้
0: บ้านใหญ่ๆโตๆสวยหมดเลยนะแต่ละหลังเนี่ยนะสร้างประกวดประชันประคันกันกระเลิกมาก
1: สร้างประกวดกันเลย
0: ประกวดกันเลยเพราะว่าใครรวยก็สร้างกระหน่ำกันเข้าไปนะทั้งถนนเพราะมันเป็นเส้นทางที่มีการค้ามันบูมมาก

0: ปากก่อน
1: อร่อยไหม
0: อร่อยค่ะอาจารย์อันนี้อร่อยมาก
1: อ้าวอิ่มอร่อยไประยะหนึ่งถามต่อได
0: ้
1: ถ้าเผื่อหิวแล้วอารมณ์เสียจะไม่ตอบ
0: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจริงๆลำปางเนี่ยเป็นศูนย์กลางธุรกิจเลยใช่ไหมคะมีได้มีโอกาส

0: ไปกาดกองต้ามาแล้วก็คือไปเนี่ยก็เห็นว่าอู๋มีคนเยอะแยะมีการค้าขายทีนี้ปรากฏว่าไปเห็นมันเป็นบ้านแบบเก่าๆอะค่ะจ้ะแบบนี้เลยค่ะเป็นผนังแบบเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยไม่อยากรู้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างคะ
1: ที่กาดกองต้าเนี่ยนะมันอยู่ริมแม่น้ำวังจริงไหมติดแม่น้ำวังเลยบอกแล้วว่าการค้าการคมนาคมในสมัยโบราณเนี่ยนะมันต้องล่องแม่น้ำไปอย่างเดียว
0: อ๋อก็เลยต้องอยู่ริมน้ำ
1: ออกจากกรุงเทพทวนแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปไปถึงนครสวรรค
0: ์
1: ก็แยกเข้าไปสิแยกขึ้นไปใครจะไปลำปางอ้าวไปสายน้ำวังใครจะไปน้ำเชียงใหม่ไปสายน้ำปิงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับย่านกาดกองต้าเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงที่มีผู้คนมาอาศัยมากโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกาดกองต้านี่บูมมากเลยเพราะว่าเป็นจุดศูนย์รวมสินค้าจากภาคใต้ย่านกองต้าเนี่ยก็จะเป็นย่านที่รับสินค้ามันจะเป็นเหมือนกับยี่ปั๊ว
0: ก็คือ
1: เป็นคนรับสินค้าแล้วก็ขายส่งต่
0: อ
1: ใครจะมารับก็มารับจากย่านกองต้าเพราะฉะนั้นที่หนูเห็นไหมบ้านใหญ่ๆโตๆสวยหมดเลยนะมีของคนจีนก็
0: ม
1: ีของคนพม่าก็มีของคนฝรั่งก็มีของคนพื้นเมืองลำปางเองก็มีแต่ละหลังเนี่ยนะสร้างประกวดประชันประคันกันกระเลิกมาก
0: สร้างประกวดกันเลย
1: ประกวดกันเลยเพราะว่าใครรวยก็สร้างเดินผ่านบ้านนี้โอ้โหเป็นลายฉลุเดินผ่านบ้านนี้เป็นลายปูนปั้นเดินผ่านบ้านนี้เอาเข้าไปสิ2ชั้น3ชั้นใหญ่กระหน่ำกันเข้าไปนะทั้งถนนเพราะมันเป็นเส้นทางที่มีการค้ามันบูมมาก
0: อันนี้แสดงถึงฐานะด้วยไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนฮะแสดงถึงฐานะเพราะบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะบ้านที่เป็นไม้ก็ใช้วัสดุพื้นถิ่นแต่ว่าก็เป็นของมีค่าเพราะเป็นไม้สักส่วนบ้านที่เป็นปูนรวยแน่ๆฮะ
0: เพราะว่า
1: ปูนต้องเอาไปจากกรุงเทพเรือล่มก็จบไปทั้งลำน้ำก็เข้าเรือป
0: ู
1: นก็แข็งหมดทั้งลำเพราะฉะนั้นกว่าจะสร้างบ้านปูนทางภาคเหนือได้นี่ไม่ใช่ง่ายฮะไม่ใช่ง่ายลำบากมากเลยกาดกองต้าจึงเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยดีมากเลยนะคนลำปางเขารักษาพื้นที่เก็บพื้นเก็บสภาพอาคารโบราณเอาไว้ได้มากใกล้ๆกับย่านกาดกองต้าก็จะเป็นถนนตลาดจีนย่านชุมชนชาวจีนเรียกว่าตลาดจีนอยู่ติดแม่น้ำวังเหมือนกันต่อเนื่องกันเลยกับกาดกองต้านั่นแหละก็สวยงามอันนี้มิ้นก็ต้องชอบนะมิ้นต้องชอบในวัฒนธรรมของบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะหนูไปเห็นมาหมดแล้วหนูต้องเข้าใจได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนโบราณเนี่ยเขาปลูกฝังเอาไว้ให้กับเรานะ
0: มันตกทอด
1: ตกทอดกันลงมากระทั่ง2457-58พอมีทางรถไฟเข้าไปสู่ลำปางปั๊บเนี่ยการขนส่งทางน้ำน้อยลงมากสิ่งที่เข้ามาเยอะก็คือเรื่องของรถม้
0: า
1: เพราะว่าเอารถม้าขนจากรถไฟไปบ้านในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับรถไฟก็เข้ามาทำหน้าที่แทนเรือของขนได้ทีละเยอะๆปริมาณก็มากค่าขนส่งก็ถูกกว่าเร็วก็เร็วกว่าเรือแถมยังประหยัดทุกอย่าง
0: ถูกกว่าด้วยใช่ไหม
1: ถูกกว่าความสำคัญของกาดกองต้าตอนนั้นนะครับก็เริ่มลดน้อยถอยลงแล้วเขาเริ่มที่จะย้ายไปอยู่ในใกล้ๆจุดที่เป็นจุดรถไฟ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยที่กาดกองต้าเขานิยมขายอะไรกันนะคะ
1: กาดกองต้าเหรอฮะขายของอะไรกาดกองต้าเนี่ยนะฮะก็ขายของตั้งแต่ของพื้นเมืองนะฮะไปจนถึงข้าวของที่นำขึ้นมาจากกรุงเทพของที่นำมาจากต่างประเทศ
0: จิปาถะเลยไหมคะ
1: จิปาถะของที่นำมาจากต่างประเทศของเศษไม้จิ้มฟันยันไม้ซุงจะบอกว่าสักกระเบือยันเรือรบเดี๋ยวจะว่าพูดไม่เพราะ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้คือกาดกองต้าถือว่าเจริญมากในแง่การค้าถูกไหมคะแล้วพออาจารย์บอกว่ารถไฟตัดมาถึงปุ๊บคนก็หันไปใช้รถม้าแล้วอย่างนี้กาดกองต้านี่ถือว่ากลายเป็นไม่ใช่ศูนย์กลางอีกต่อไปแล้วไหมคะหรือว่ายังไง
1: กาดกองต้าก็ยังเป็นศูนย์กลางอยู่นะเพราะว่าสถานีรถไฟเองเนี่ยนะถึงแม้จะขยับห่างออกไปหน่อยนึงเนี่ยนะแต่ว่าบ้านเศรษฐีทั้งหลายเขาก็ยังชุมนุมกันอยู่ก็คือเจ้าของธุรกิจก็ยังอยู่บริเวณกาดกองต้าเอาข้อจริงเนี่ยนะกาดกองต้าเนี่ยรุ่งเรืองมาจนกระทั่งช่วง2482เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาคือสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยยกทัพขึ้นประเทศไทยแล้วก็จะใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเดินผ่านเข้าสู่ประเทศพม่าเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ย ญี่ปุ่นมายึดที่จังหวัดลำปางมีการสู้รบมีการทิ้งระเบิดนี่สถานีรถไฟลำปางโดนระเบิดที่ดูดโดนระเบิดที่นี่โดนระเบิดอาคารต่างๆหลายแห่งโดนระเบิดผู้คนก็หมดกระจิตกระใจที่จะทำมาค้าขายอพยพหลบหนีตั้งแต่นั้นตลาดกองต้าก็ฟุบเงียบลงมา
0: แต่ก็ยังมีอยู่คือยังไม่ได้ตายไปแต่ว่าก็ถือว่า
1: ไม่ตายก็ยังอยู่ใช่เพียงแต่ว่าการค้าขายมันเงียบไปเลยลำปางตอนนั้นกลายเป็นเดสไปเลยการค้าขายเปลี่ยนมือมาอยู่ที่เชียงใหม่แทนคนหนีออกจากลำปางหมดเชียงใหม่กลับเป็นเมืองที่รอดพ้นจากภัยสงครามโลกครั้งที่สองคนก็มาอยู่เชียงใหม่ก็มาทำมาค้าขาย2459ช่วงที่รถไฟเข้ามาถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็ทำให้เชียงใหม่เนี่ยบูมจัดขึ้นไปมากบูมจัดขึ้นไปอีกการบูมเชียงใหม่เนี่ยนะมันต่อเนื่องกันลงมาจนถึงช่วงสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน
0: ์ค่ะ
1: จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะฮะมีนโยบายที่จะกระจายมหาวิทยาลัยออกไปตามภูมิภาคไม่ให้มากระจุกอยู่ในกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: อย่างมีมหาลัยทางใต้นะเรามีมหาลัยขอนแก่นนะทางเหนือก็จะสร้างมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราดูแผนที่เนี่ยลำปางอยู่กลางภาคเหนือเลยนะแต่ตอนนั้นอ่ะผู้ว่าลำปางตอนนั้นเนี่ยอาจจะเข้าใจอะไรผิดนิดหน่อยในขณะเดียวกันผู้ว่าเชียงใหม่ก็มีเส้นสายดีก็วิ่งเอามหาวิทยาลัยทางเหนือไปลงไว้ที่เชียงใหม
0: ่
1: ซึ่งจริงๆเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ตรงกลาง
0: อ๋อจริงๆต้องมาลงลำปาง
1: ถ้าเราดูเริ่มต้นแผนครั้งแรกสุดแม่บทจะลงที่ลำปางมันสวิงจากลำปางมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็มาทั้งย่านการค้ามาทั้งย่านธุรกิจต่างๆกองต้านี่กองอยู่กับพื้นไปเลยฮะเพิ่งจะมาฟื้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเริ่มมีการมาบูรณะปฏิสังขรณ์เริ่มมาทำบ้านเริ่มปรับบ้านโบราณให้กลายเป็นร้านอาหารร้านขายกาแฟร้านเครื่องดื่มอีลุกจุกจิกต่างๆเนี่ยมาเริ่มเอาในสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถึงได้บอกว่าลำปางเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่พอมหาวิทยาลัยไม่มีเนี่ย
0: การ
1: คนมันก็ไม่ค่อยจะอยู่ใช่คนมันก็ไม่ค่อยจะอยู
0: ่เขาก็ดีดตัวออกไปข้างนอกกันหมดเพราะว่ามันก็มีความเจริญมากกว่าทั้งมหาวิทยาลัยย่านการค้าต่าง
1: ๆเมื่อตอนต้นพูดเรื่องคำขวัญประจำจังหวัดลำปางแล้วใช่ไหมนี่จริงๆเนี่ยไอ้คำขวัญนั้นน่ะเชยมากเลยมันมีคำขวัญเก่ากว่านั้นอีก
0: ก็คือ
1: เป็นคำอธิษฐานของคนลำปางหนูเนี่ยลืมไปอธิษฐานเวลาไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงภาคเหนือทั้งหมดจะอธิษฐานไหว้พระบอกจะประคุณชาติหน้าฉันใดขออย่าให้เกิดมาเป็นรถม้าลำปางขุนนางเชียงใหม่อย่าเกิดมาเป็นครูใหญ่แม่สลองเพราะว่าเกิดเป็นรถม้าลำปาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหมันก็ลากทำงานหนักสาห
0: ัสแบกหามตลอดเวลา
1: ถูกเขาเคี่ยนมาแล้วก็ต้องลากรถหนักนะอย่าเกิดมาเป็นรถม้าลำปางอย
0: ่
1: าเก
0: ิ
1: ดมาเป็นขุนนางเชียงใหม่เพราะว่าคนไทยทุกจังหวัดชอบไปเที่ยวเชียงใหม่เกิดเป็นคุณนางเชียงใหม่มีหน้าที่รับแขกอย่างเดียวหมดเนื้อหมดตัวต้องเจ้านายมาก็ต้องควักกระเป๋าเลี้ยงเบิกงบไม่ได้ก็ต้องควักกระเป๋าเลี้ยง
0: ใครว่าคุณนางรวยคะคุณผู้ชม
1: คุณนางไม่รวยจดรถม้าลำปางคุณนางเชียงใครอย่าได้เป็นเลยนะครูใหญ่ครูใหญ่ที่แม่สลองเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นไปมันไกลมาก
0: นี่คือเป็นคำ
1: ม
0: ัน
1: ต้องเดินเท้าขึ้นไปถึงแม่สลองดอยแม่สลองสมัยโบราณรถไม่ถึงเดินกันขึ้นมาลำบากยากแค้น
0: คุณผู้ชมคะนี่ขนาดแค่เรื่องรถม้าอย่างเดียวเนี่ยยังมีเรื่องให้ฉงนต่อมายาวขนาดนี้เลยแต่ว่าค่ะคุณผู้ชมมิ้นไปลำปางมาทั้งทีไม่ได้ฉงนแค่เรื่องรถม้าอย่างเดียวแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยด้านหน้าต้องมาติดตามค่ะเพราะว่าลำปางเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นชื่อแค่รถม้าใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แม่นแล้ว
0: นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยต้องขอขอบคุณอาจารย์ถอดทองมากนะคะ
1: ยินดีครับ
0: มีอาหารอร่อยรออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7

0: ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
0: okay, thank you.
3: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พระนครหลวงแห่งนี้เกิดต้นขึ้น
1: ระหว่างสุขยาจุดฝั่งรับเส้นแรงรวมของสินค้าทั้งดีนานาชนิด

0: สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เรานะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดูไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังหรือที่เรียกว่าภาพยนตร์ซึ่งภาพยนตร์เองเนี่ยครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยเป็นมรสุมที่สำคัญของเมืองนะฮะภาพยนตร์ทำให้ผู้คนเนี่ยได้ออกมาพบปะสังสรรค์กันถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งของเมืองโดยเฉพาะช่วงเมืองเปลี่ยนผ่านไปสู่ความทันสมัยราวปลายปี2400ถึง2500ต้นๆนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านวังบูรพานะครับที่เห็นตรงนี้ที่ด้านหลังเป็นตึกสูงๆนี่นะครับจากมุมนี้จนถึง4แยกตรงนู้นนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นจัตุรัสของภาพยนตร์แล้วก็เป็นย่านการค้าที่สำคัญของเมืองนะครับจากวังเจ้านายเก่านะฮะมากลายเป็นวงภาพยนตร์ได้อย่างไรและโรงภาพยนตร์หายไปไหนเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับพื้นที่วังบูรพาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเป็นที่ตั้งของวังสามวังนะฮะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เรียกว่ากลุ่มวังถนนมหาชัยเพราะว่าก็อยู่ติดกับถนนมหาชัยถนนเส้นนี้นะครับวังสามวังเนี่ยถือว่าเป็นวังที่มีความสำคัญนะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกใกล้กับประตูสะพานหันชุมชนชาวจีนที่อาศัยกันอยู่หนาแน่นครับ
1: ซึ่งวังตรงนี้นะครับพอมาถึงสมัยรัชกาลที่4ท่านก็มีพระโอรสพระธิดาเนี่ยหลังจากที่ขึ้นของราชสมบัติแล้วเนี่ยท่านอายุมากแล้วนะฮะพระโอรสพระธิดาเนี่ยรุ่นของท่านเนี่ยก็จะมีพระชนมายุไม่มากพอรัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยก็ยังมีพระชนมายุน้อยอยู่นะคะน้องๆท่านเนี่ยก็มีวังสร้างวังขึ้นนะในบริเวณแถบเนี่ยเยอะหลายแห่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นวังเก่า3วังตั้งอยู่บริเวณริมถนนมหาชัยก็ยกให้กับสมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งก็คือเป็นน้องแท้ๆนะคะของรัชกาลที่5ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ต้นตระกูลพานุพันธ์ก็เกิดเป็นวังบูรพาขึ้น

0: ณนี้นะครับในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับต้องถือว่าค่อนข้างห่างจากใจกลางเมืองนะฮะแถวๆที่เราอยู่กันเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นแนวกำแพงเมืองนะฮะตรงหัวมุมนั่นนะครับก็จะมีป้อมมหาชัยส่วนสะพานที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็ชื่อว่าสะพานพานุพันธ์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชซึ่งก็คือสมเด็จวังบูรพานี่แหละครับ
1: วังบูรพาได้ชื่อว่าเป็นวังที่มีขนาดใหญ่โตมากนะคะมากกว่าวังอื่นๆก็คิดดูว่าต้องใช้พื้นที่วังเดิมถึง3วังถึงจะเป็นขอบเขตของวังบูรพาแล้ววังบูรพาตรงนี้จะอยู่ตรงใกล้กับถนนเจริญกรุงซึ่งถนนเจริญกรุงเนี่ยเราก็รู้ว่าตัดเมื่อสมัยรัชกาลที่4ตรงนี้เป็นวังบูรพาก็เป็นประตู3ยอดก็คือตัวถนนเจริญกรุงแล้วก็เป็นวังบูรพาแล้วก็เป็นป้อมอีกชุดนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอสร้างวังบูรพาแล้วเนี่ยนะท่านก็โปรดให้เริ่มมีการจัดการเมืองรูปแบบใหม่ลองยุบแล้วก็ทุบป้อมตรงนั้นออกนะในช่วงที่ท่านครองวังอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะก็กลายเป็นการสร้างห้างร้านตึกใหญ่โตนะให้ฝรั่งเช่านะคะก็คือห้างบิ๊กกริมตรงนั้นก็จะเป็นย่านที่เป็นย่านธุรกิจมาแล้วนะคะ
0: วังบูรพาพิลมนะครับวางศิลาฤกษ์ในปี2418นะครับแล้วก็สร้างเสร็จในปีถัดมาลักษณะของตำหนักนะฮะเป็นแบบนีโอคลาสสิกออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีนะครับซึ่งได้ฝากผลงานมากมายไว้ในพระนครในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงภาษีร้อยชัก3ที่บางรักหรือว่าโรงทหารหน้าซึ่งก็คือกระทรวงกลาโหมนะฮะคนบางคนจะบอกว่างานของเขาเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมในพระนครเลยก็ว่าได้ในส่วนของวังบูรพาเองนะครับนอกจากจะเป็นที่ประทับของสมเด็จวังบูรพาแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ใช้รับรองเจ้านายต่างประเทศรองลงมาจากพระบรมมหาราชวังนะครับ
1: หลังจากนั้นแล้วเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะ2475เป็นต้นมาเนี่ยจากความยิ่งใหญ่ของวังที่มีขนาดใหญ่โตมากเนี่ยนะคะก็ท่านก็ลูกหลานท่านเนี่ยก็ต้องขายพื้นที่วังเนี่ยซึ่งราคาถูกมากนะคะตั้งแต่ช่วงนั้นเนี่ยนักธุรกิจที่ทำตรงนี้เป็นนักธุรกิจเชื้อสายจีนแต้จิ๋วท่านหนึ่งที่เกิดอยู่ในเขตแถวสัมพันธวงศ์เนี่ยแหละค่ะชื่อคุณบรรทูลองค์วิสิตนะก็เข้ามาซื้อที่วังบูรพาแล้วทำเป็นโรงหนังแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่จัดสรรที่เป็นคอมเพล็กซ์ของห้างสรรพสินค้าในยุคปัจจุบันเนี่ยซอยเป็นห้องแถวนะคะแล้วก็ขายให้กับหรือว่าเขาเรียกว่าเซ้งอะนะคะให้กับพ่อค้าที่ต้องการเข้ามารวมกันในพื้นที่เดียวกันเพราะว่าบางบูรพาเนี่ยทำโรงหนังถึง3โรงเลยนะเป็นโรงหนังระดับดีมาก
0: ถึงแม้จะมีโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งอย่างเฉลิมกรุงโอเดียนและเฉลิมไทยมาก่อนหน้าแล้วแต่โครงการสร้างโรงภาพยนตร์ที่วังบูรพาย่านการค้าใหม่ในอนาคตของพระนครก็เป็นที่ฮือฮาของผู้คนในยุคนั้นบริษัทคิงจำกัดได้เชิญอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นประธานบริษัทจากนั้นไม่นานโรงภาพยนตร์ควีนส์ก็สร้างเสร็จเป็นแห่งที่2โดยมีพลเอกสฤทธิ์ธนรัตน์เป็นประธานบริษัทควีนจำกัดและในวันที่28ตุลาคมปี2506ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์เข้าใหม่รอบปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์ควีนโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารโรงภาพยนตร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนั้นด้วย
2: ที่จำความได้นะคือเราจบจากป.7เราก็ขายของที่หน้าโรงหนังเลยสมัยก่อนขายอยู่ข้างนอกตอนนั้นขายดีมาก

0: คนที่คนมาดูหนังนี่ล้นเลยนะล้นออกมาตรงเอแบบสมมุติที่ไปโรงหนังเนี่ยฟุตบาทเนี่ยเต็มเลยอ่ะคนเยอะมากขายดีมากเลยตอนสมัยก่อน
1: วันนี้เราโชคดีนะครับนัดพี่อ๋อยคนดูแลโรงหนังควีนส์ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับพี่อ๋อยกันครับว่าที่โรงหนังควีนส์เนี่ยยังมีร่องรอยอะไรหลงเหลือให้เราได้เห็นในปัจจุบันบ้างครับไปครับ
2: โรงหนังตรงนี้ใหญ่มาก 1,650 ที่นั่งหนังเขาฉายหลายรอบนะบางทีเขาก็จะมีหนังรอบพิเศษเขาก็จะเริ่มรอบเช้า6 โมงเช้า
1: เป็นประตูด้านข้างใช่ไหมครับ
2: ใช่มันเป็นประตูด้านข้างประตูออกเงี้ยค่ะเวลาเข้าจะเข้าจากด้านนู้นมา
1: ตรงไหนคือจอครับพี่
2: นี่ไงคุณเห็นไหมโค้งม่านเนี่ย
1: นี่เป็นผ้าม่าน
2: ใช่ตรงนี้คือเป็นจะสเตจขึ้นไป
1: แล้วตรงนั้นคืออะไรครับ
2: ตรงนี้คือชั้นลอย
1: ช
2: ั้นลอยเนี่ย VIP นั่ง
1: เราขึ้นไปดูได้ไหมครับ
2: ได้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูก็บางทีก็ฉายหนังสารพัดเหมือนกันหนังต่างประเทศหนังฝรั่งหนังอะไรก็ฉายด้านหลังเนี่ยฉายหนังอินเดียเป็นหลักคุณนึกภาพโรงหนังสมัยนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาทางนี้แล้วก็ด้านซ้ายมีห้องตั๋วมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: บริเวณนี้น่าจะเป็นอะไรฮะบอร์ด
2: เป็นที่โชว์
1: บอร์ดที่โชว์การ์ด
2: โปสเตอร์หนังอะไรแบบนี้
1: ค่ะตอนนี้ยังมีหลอดไฟติดอยู่เลยฮะ
2: นั่นนะคะนี่ค่ะมันก็จะแบ่งมีที่ขายของที่อะไรสมัยก่อนอันนี้จะเป็นทางเข้า
1: ทางเข้า
2: สองซ้ายใช่แค่สามเป็นออฟฟิศเป็นห้อง VIP สมัยก่อน
1: ก็คือตรงนี้ก็จะมีเก้าอี
2: ้ใช่เนี่ยตรงนี้จะไม่มีผนังฝ้าก็ไม่มีก็จะโล่งๆไปเลยอ่ะก็จะเห็นจออยู่ตรงที่จากข้างล่างที่เห็นนะคะ
1: ฝ้านี่ก็มาทำที่หลังตอนที่ทำโต๊ะสนุก
2: ใช่ผนังนี่ก็ทำทีหลังมันจะมีแค่ราวกันตกนะสมัยก่อนอย่างโบราณมากอันนี้เป็นห้องส่วนออฟฟิศ
1: กบเหลาดินสอไฟฟ้าโอ้โบราณเครื่องใช้หนังยังอยู่ตั้ง3 เครื่อง 4 หัวสาย
2: เยอะนะเครื่องเยอะถ้าตามท่อนี่5 เครื่องเน
1: ี
2: ่ย
1: ใช่ฮะ1 2 3 4 5โอ้5 หรือ 6นะฮะตามท่ออายุนานขนาดไหนเนี่ยรวมก
2: ็
1: เก
2: ือ
1: บ60-70 ปีเน
2: า
1: ะตั้งแต่เริ่มสร้างนะใช่ไหมครับโอ้ครับอุปกรณ์อื่นๆก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะฮะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่มีที่กรอฟิล์มใช่ไหม
2: ที่กรอฟิล์มสมัยก่อนก็ใช้มือ
1: นะเนี่ยมือนี่สองข้างเนาะใช่ไหมฮะมี2 อันใช่ไหมครับนี
2: ่
1: หมุนอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่น่าจะอย่างนั้น
1: กล่องนี้ก็เป็นกล่องได้เป็นกล่องจัดระเบียบฟิล์มนะครับ
2: กล่องเก็บฟิล์มใช่ป
1: ่
2: ะ
1: ใช่คงเก็บม้วนเลยมั้งครับเนี่ย
2: ใช่
1: เขียนว่าอันนี้ก็คือหนังโฆษณาหนังตัวอย่าง
2: ทุกครั้งเวลาที่เขานั่นก็คงแมเนจด้วยคนนะ
1: ใช่ไหม
2: คะหยิบลงมาแล้วก็มาใส่ล้อฟิล์มแล้วก็ฉายให้คนดู
1: คนที่อยู่ในห้องนี้ทำงานที่นี่คงสนุกนะครับเนี่ยหมุนไปหมุนมาฉายเก็บเราไปดูห้องเก็บฟิล์มไหมครับจะละลายคามือไหมคร
2: ับ ไม่รู้
1: โห
2: ล้อฟิล์มเดิม
1: นี่ไงแผ่นเสียงคล้ายๆกับว่าพอเราหนังอินเดียมาฉายเราแต่งกันเพลงไทยไหมครับ
2: น่าจะอย่างนั้นแหละอ๋อว่า
1: ตอนนี้ก็คือเสนอนางเอกจากภาพยนตร์อินเดียจูลี่ที่รักใช่ไหมฮะแต่เพลงชื่อหัวใจมีสุขร้องโดยจิตติมาเจือใจคำร้องนครถนอมทรัพย์ทำนองอินเดียครับโอ้ชนะเลิศตุ๊กตาทองเพลงไพเราะยอดเยี่ยมปี1975ก็ประมาณ40 กว่าปีเกือบ50 ปีครับอ๋อนี่ฮะเร็วๆนี้ที่ควีนยุคพัฒนา

0: ในช่วงจากพ.ศ. 2490ลงมาถึงพ.ศ. 2500ต้นๆประเทศไทยโดยเฉพาะในพระนครถือได้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านเรือนถนนหนทางตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนและไม่อยู่สิ่งหนึ่งครับที่จะพูดข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นในยุคนั้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมบันเทิงตะวันตกซึ่งหลายคนรู้จักและคุ้นเคยกันดีนะครับในชื่อของโกหลังวังครับ
1: ตอนมาหลังวังที่แบบเป็นชิคโขเป็นนักเลงอะไรนี่มันเริ่มตรง 17-18 ครับมาเดินดูของมาเดินดูผู้หญิงมาอะไรบ้าบอมันอย่างแต่ว่าหนีโรงเรียนมาแล้วก็มาเดินแบบไม่ค่อยยอมเด็กไม่ค่อยยอมเด็กรุ่นเดียวกันการแสดงออกเลยว่านิยมเอ็นวิสผมเป็นคนแรกในกรุงเทพที่กล้าเต้นแบบเอ็นวิสต่อหน้าคนส่วนมากในโรงหนังก็คือความบ้าอันนี้พูดถึงแฟนคลับของเจมส์ดีกับแฟนคลับของเอ็นวิสมันอยู่กันคนละแบบคนละมุมก็มันเพราะว่าบุคลิกเขาต่างกันแฟนคลับของเอ็นวิสที่รู้ล่ะชอบฟังเพลงชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบเพลงอ่ะแต่งตัวหล่ออยู่แล้วพระเอกทุกคนแต่ว่าเจมส์ดีนนี่เป็นพวกขึ้มๆรักพวกพ้องนิยมขับรถซิ่งบุคลิกแบบมีความเป็นส่วนตัวเยอะหลังวังมันน่าสนุกเพราะว่าคนเยอะมากคนมันก็เหมือนสยามสแควร์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันคนมันไม่เยอะเท่ามันเป็นที่ที่น่าไปเที่ยวคือไปทุกวันไม่เบื่อเพราะมีโรงหนัง3โรงมีเซ็นทรัลอีกอันนึงนะตรงข้ามกับโรงหนังแล้วก็มีร้านไอติมร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรต่าง
2: ๆวังบูรพามันยังเป็นหลักอยู่เพราะว่ามีร้านมีสำนักพิมพ์มีร้านหนังสือนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนนี่เขาอ่านหนังสือแล้วก็มันมีงานสำนักพิมพ์เยอะมันมีนิยายมันมีอะไรต่ออะไรที่แบบมันสามารถหาซื้อได้ในย่านวังบูรพาและร้านหนังสือเก่าๆที่แบบเรายังเคยได้ยินชื่ออย่างแพร่พิทยาหรือว่ารวมสารหรือว่าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะซึ่งบางแห่งก็อาจจะยังอยู่บ้างหรือว่าก็เริ่มปิดทยอยปิดกันไปหมดเนี่ยนะคะเมื่อก่อนก็จะอยู่แถบเนี้ย
0: จากวังบูรพานะครับที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงหนัง3โรงนะครับไม่ไกลกันนักเนี่ยก็จะมีตลาดมิ่งเมืองนะครับซึ่งถูกรื้อทิ้งไปแล้วนะครับปัจจุบันก็จะเป็นดีโอสยามตรงนี้ครับแล้วก็ยังมีโรงหนังเฉลิมกรุงนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยในสมัยที่ยุคหนังไทยเฟื่องฟูโดยเฉพาะหนังบู๊นะฮะพื้นที่บริเวณเฉลิมกรุงเนี่ยก็จะเป็นที่แฮงเอาท์ของเหล่าตัวประกอบเหล่าสตันแมนนะฮะที่ได้เพราะก็ต้องเรียกว่านักแสดงสมทบนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณไปพบไปพูดคุยกับนักแสดงท่านนึงที่มีชื่อในวงการว่าโตยอดรักนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเขาครับลุงโตประทีปหาญอุดมลาภหรือเป็นที่รู้จักกันในฉายาโตยอดรักเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยมาตั้งแต่อายุ15ปีเริ่มด้วยการเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำในกองถ่ายจนได้แสดงจากบทตัวประกอบและไต่ระดับมารับบทสำคัญร่วมกับนักแสดงแถวหน้าในยุคนั้น
3: ลุงโตครับ
4: นะสวัสดีครับ
3: โทษครับมาสายครับ
4: เดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูสถานที่เก่าๆอะไรต่างๆที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยนอนอยู่แล้วก็เคยนั่งอยู่นะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ครับเราไปด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านกาแฟเก่าๆที่ผมเคยมานั่งกินกาแฟนะครับรู้สึกว่าทีนี้เขาปรับปรุงใหม่นะเนี่ยร้านกาแฟเก่าๆพอรับยุ่น
3: พอรับยุ่น
4: ครับเป็นร้านกาแฟเก่าแก่ที่ผมเวลามีนัดกันหนังนัดหนังพวกอะไรมันมาอยู่กันที่นี่นะ
3: เจ้าของร้านกาแฟอรยุ่นนี่คือคุณกาญจนาชยานุกูลซึ่งเป็นแม่ผมร้านนี้ก็เปิดมานานประมาณสัก 8-90 ปีแล้วก็จะมีพวกดาราประกอบแล้วก็ดาราตลกมานั่งทานกันก็นั่งคุยกันพบปะสังสรรค์กันแล้วก็อาจจะมีคนมาติดต่อมาไปแสดงก็จะมาติดต่อแถวที่ร้านหรือไม่ก็ที่หลังโรงหนังเฉลิมกรุง
4: ที่นี่เลยฮะมันเป็นแหล่งเวลาธุรกิจเนี่ยก็ต้องมาหาตัวละครที่นี่ฮะครับเพราะว่าเขาไม่จับที่บ้านฮะเพราะว่าพวกเราเวลาไม่มีงานแล้วหรือว่าหมดงานแล้วจะมารวมกันที่เฉลิมกรุง
0: หลายปีมากเลยนะ
4: ตอนนี้บรรยากาศที่เฉลิมกรุงเวลาเขาจัดงานสมัยก่อนคนเยอะมากเลยแค่นี้มาดูหนังกันอะไรกัน
0: เคยมีรูปเก่าๆฮะคนออกันเต็มเลย
4: โอ้แถวนี้มันจะมีร้านค้าร้านขายของเต็มไปหมดเลย
0: เป็นรถเข็นเหรอครับรถเข็นเหรอ
4: รถเข็นฮะแล้วส่วนทางนี้ก็เป็นรถรางวิ่งไปนู่นนะฮะ
0: รถรางสายอะไรจำได้ไหมครับ
4: สายหนึ่งฮะ
0: สายหนึ่ง
4: ฮะจะมีคนก็กระโดดลงมาแล้วมาดูหนังอะไรส่วนด้านนี้ในอดีตผมเคยมานอนอยู่ฮะ
0: นอนตรงนี้เหรอฮะ
4: ตีสี่ตีห้าจะต้องมานอนที่เพราะรถไม่หมดหรือว่านัดไปถ่ายหนังกันเนี่ยที่เนี่ยมานอนกันสี่ห้าคนในแถวเนี่ยกองถ่ายก็จะมารับ
0: กองถ่ายจะมารับเรามานอนรอ
4: มานอนรอเพราะว่าเรามาที่บ้านไปรถเมย์หมดนะแต่ก่อนนี้มันมีโต๊ะอี้ให้ดาราเขานั่งไม่ได้ไปไหนก็นั่งโต๊ะอี้มั่งอะไรก็ทำโต๊ะอี้ไว้ให้แต่ก่อนนั่นส่วนประสิงศักดิ์สิทธิ์นะท่านปู่เอามาบูรณะใหม่แล้วก็ส่วนต้นมะขามนี่ก็ยังเหลืออยู่นะเหลือเก่าแก่นะยังอยู่ให
0: ้มีอยู่3ต้น
4: มีอยู่3ต้นส่วนต้นข้างหน้าก็ต้นนี้ก็ต้นนี้อะไรก็ยังเหลืออยู่นะมันจะมีร้านขายข้าวแกงขายข้าวแกงสมัยก่อนนี่เรากินเราติดไว้ก่อน
0: อ๋อตรงนี้เองที่บอกกินแล้วติดไว้ก่อนชื่ออะไรนะชื่อป้าอะไรนะ
4: ผสม
0: รถเข็น
4: ครับผมไปหาบมา
0: อ๋อหาบเป็นหาบ
4: แล้วกินบางทีแกแล้วก็ติดไว้ก่อนเวลามีงานแล้วมีหนังแล้วก็มาจ่ายกันทองบาท120ฮะนานเยอะแล้วจากนั้นมาก็ไม่มีเลยหมดเลยเพราะว่ามันหมดยุคเพราะว่าโรงหนังเขาเลิกไม่ฉายหนังแล้วหนังหมดอะไรต่างๆหมดเนี่ยก็ไม่มีคนก็ทำหนังแล้วแล้วก็พวกผมก็ตกงานกันไปลำบากฮะนอนอยู่บ้านอะไรมันเขาขาดกินของเก่า
5: โรงหนังนี่ก็ค่อยๆยุบไปทีละโรงจนหลังอันนี้สุดท้ายนี่ก็มาเป็นศูนย์การค้าฝั่งนี้ก็ไอ้โรงหนังควีนนี่ก็ทำก็เลยให้คนเขาเช่าขายของที่จอดรถ
6: ตอนหลังมันเหมือนย่านการค้ามันเปลี่ยนไปนะจากปกติตรงนี้เฟื่องฟูมากเนาะสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะมาเดินอะไรกันเยอะตอนหลังโรงหนังที่อื่นมันก็เยอะขึ้นแล้วโรงหนังตรงนี้ใหญ่มากซึ่งไม่คุ้มเวลาเปิดฉายทีถ้าคนน้อยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าแล้วการค้ามันเปลี่ยนไปมากเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนธุรกิจ
2: วังบุรพาเองเนี่ยนะคะเจริญขีดสุดเลยแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่นานประมาณ15ปี20ปีเท่านั้นเองเป็นช่วงสั้นๆมันก็เกิดตลาดสามย่านขึ้นมาอีกที่นึงในเวลาไม่นานนักไม่ไกลกันคุณลองคิดดู2490กว่าไปจนถึง2500ไปแล้วเนี่ยนะคะสามย่านก็เกิดขึ้นพอสามย่านเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อยๆที่ขยายสมมติว่าตรงนี้เป็นครีมเลยอะที่วังบุรพาเนี่ยมันก็ขยายค่อยๆมีชั้นรองลงออกไปมันก็มีคอมเพล็กซ์อีกเนี่ยขยายไปอยู่แถวนั้นก็รับรองกับพวกที่เป็นพ่อค้าเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรแถบนั้นด้วยนะคะจากหลังวังก็กลายเป็นสามย่านนะคะ

0: วันคืนที่รุ่งเรืองของย่านวังบูรพาและสถานที่ใกล้เคียงผ่านไปแล้วนะครับถ้าพูดถึงยุควังเจ้านายคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเชื่อมโยงค้นหาความหมายอะไรไม่เจอถ้าพูดถึงยุคถัดมาที่เรื่องราวของวังบูรพาได้รับการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ต่างๆอย่างเช่น2499อันธพาลคลองเมืองคนอาจจะเชื่อมโยงเรื่องราวได้จะผิดบ้างจะถูกบ้างแต่เรายังมองเห็นชีวิตของผู้คนของสถานที่เป็นไอคอนมีความคลาสสิกแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาที่วังบังบุรพาจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะผิดหวังเพราะพื้นที่ต่างๆที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนในจินตนาการในภาพยนตร์ของเราดังนั้นคนรุ่นใหม่จะเชื่อมโยงความหมายและคุณค่ากับวังบุรพาได้อย่างไรบ้าง
1: อาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้กับคนในรุ่นปัจจุบันแต่ว่าย่านนั้นอะตึกตามบ้านช่องมันยังมีอยู่

0: ็นชุมชนเรียกตลาดหรือว่าทันสมัยมีการแสดงมหรสพอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกของความเป็นตลาดมิ่งเมืองการซื้อผ้าการเดินการอะไรต่ออะไรซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันหมดไปแล้วนะคะยังมีพื้นที่ของการทำมาหากินเป็นพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นในสเกลใหญ่แบบเดิมแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่มันถูกบอกเล่าบอกซ้ำกันอยู่นะคะแล้วมันก็ยังมีเสน่ห์อยู่ในการที่คนเนี่ยอาจจะไปเดินตรงนั้นนะคะแล้วก็เข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่มีสื่อในการที่เราจะเข้าใจในพื้นที่ตรงนั้นนะมันเป็นแค่สถานีสามยอดและเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยเข้าใจแค่นั้นแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าไอ้ยุคที่มันต่อเนื่องมาจากวังบูรพาแล้วมาเป็นย่านศูนย์การค้านั้นน่ะไม่มีรายละเอียดอย่างไรนะคนก็ต้องไปค้นไปหาไปสร้างเรื่องราวหรือว่าไปทำความเข้าใจเกิดขึ้นอะไรทำนองเนี้ย
1: ในปัจจุบันมักมีคำพูดที่ว่าเมืองมันเปลี่ยนไปเร็วและมันเปลี่ยนไปแล้วอย่าไปยึดติดกับความหลังความทรงจำสำหรับผมแล้วความหลังของเมืองคือเรื่องราวความผูกพันของผู้คนเป็นร่องรอยที่ลื่นรมที่บรรจุความทรงจำของผู้คนมากมายที่มีต่อสถานที่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งและผมเชื่อเสมอว่าการพัฒนาเมืองจะเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีอนาคตถ้าเราไม่มีเรื่องราวอดีตของผู้คนให้ผูกพันและภาคภูมิใจ
0: กล้องถ่ายรูปมันเป็นนวัตกรรมซึ่งมาพร้อมกับเรื่องของการด้านอาณานิคมสิ่งเหล่านี้มันทำให้เห็นผู้คนที่มีชีวิตจริงอยู่สังคมไทยเนี่ยรับมาอาจจะเรียกว่าล่วงสมัยเลยก็ได้นะคะกับการที่เกิดการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปเกิดขึ้นก็เป็นความสำคัญมาก

0: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธ

0: มวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมเงาของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รักวัด
1: สวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับ
2: เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวาณีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าคุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎก
1: การเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับ
2: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได
1: ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับที่เป็นคำพิมพ์ใบลานอยู่3ชุดล้วนเป็นฉบับปรับล่องชาติทั้งสิ้นซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะตัวอักษรและภาษาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน2ฉบับและอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนา1ฉบับต้นฉบับอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานทั้ง2ชุดใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่าพระรามมีเนื้อหาค่อนข้างยาวทั้ง2ชุดชุดแรกบันทึกข้อความลงบนใบลานทั้งสิ้น21ผูกชุดที่2มี22ผูกซึ่งจำนวนใบลานในแต่ละผูกตามมาตรฐานปกติจะมี24ใบและบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานทั้ง2ด้านด้านละ4บรรทัดเมื่อครบ24ลานจึงใช้สายสนอง100ใบลานรวมเข้าด้วยกันเป็น1ผูกส่วนต้นฉบับอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนาใช้ชื่อเรื่องบนปกว่าพรหมจักรหอสมุดแห่งชาติมีผูกที่7เพียง1ผูกเท่านั้นและมีจำนวนใบลานเพียง10ลานบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานเช่นเดียวกันหน้าละ 5-7 บรรทัดเราจึงเรียกเส้นตัวอักษรในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นเส้นจานซึ่งเป็นกรรมวิธีการบันทึกข้อความด้วยการใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานจานให้เป็นตัวอักษรแต่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนต้องนำไปลงขม่าแล้วทำความสะอาดหน้าลานก่อนตัวอักษรจึงจะชัดเจนจนอ่านได้

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ germinate G E R M I N A T E germinate แปลว่างอกSeedling Seedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P-O-L-L-E-N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตติสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yes. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
1: okay, thank you.
3: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: มาแล้วจ้าของปู่น้องเจียว
7: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
6: รู้สิ
7: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
6: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
7: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
6: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
7: มหาลัยบ้านนอก
8: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและ

0: เกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
2: ตอนนี้ก้น
1: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
3: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านคลอง2อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครูครับวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับ
0: วันนี้คุณครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กทางบ้านทุกคนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูทิศทางและการใช้แผนที่กันครับ
1: เรียนไปทำไมหรอครับครู
0: อ้าวเราจะได้ไม่หลงทางไง
1: เราก็ใช้ GPS ได้เนี่ยครับครู
0: GPS เนี่ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์อื่นๆเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็การใช้แผนที่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็การใช้แผนที่นะครับมันก็จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดเพื่อใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการศึกษาเรื่องราวทางภูมิศาสตร์อื่นๆได้อีกครับเช่นเราอาจจะใช้แผนที่นะครับเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาชุมชนนะครับทำให้เราทราบว่าชุมชนนั้นเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่มีภูมิประเทศแบบไหนอยู่ในที่สูงหรืออยู่ในที่ลุ่มนะครับหรือแม้กระทั่งเราดูเรื่องราวทางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเวลาที่เราเห็นข่าวต่างประเทศนะครับว่าที่นั่นที่นี่ในโลกนี้เนี่ยเกิดไฟป่านะครับเกิดภาวะโลกร้อนเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเกิดภาวะขาดแคลนหรือเกิดแผ่นดินไหวนะครับเราก็จะสามารถใช้แผนที่แล้วก็ทิศทางนะครับเป็นองค์ความรู้ตั้งต้นในการที่เราจะศึกษาประเด็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้ครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปสำรวจพื้นที่ของชุมชนบ้านคลองสองไปดูกันว่าภาพรวมของชุมชนนี้หน้าตาเป็นยังไงดีไหมครับ
1: แล้วเราจะเดินไปทางไหนดีครับครู
0: ก็เดินลุยไปตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นเราเดินไปทางนั้นครับตรงๆไปด้านหลังนู่นเลยจนสุดทางเลยดีไหมครับ
1: ไปกันเลย
0: โอเคไป

0: ูต้นคูณครับ
1: ครับผม
0: นักธรณีวิทยาและนักภูมิศาสตร์เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างเหรอครับ
1: อ๋อสองหน้าที่นี้เนี่ยไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับนักธรณีวิทยาเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่อยู่ใต้ดินเป็นหลักนะครับตั้งแต่ระดับผิวดินนะครับลงไปจนถึงระดับดินชั้นต่างๆที่อยู่ใต้ดินนะครับหินชนิดต่างๆแร่ชนิดต่างๆนะครับพวกเชื้อเพลิงต่างๆอัญมณีรัตนชาตินะครับแล้วก็เรื่องราวของพวกเปลือกโลกเนื้อโลกแก่นโลกนะครับไล่ลงไปจากใต้ดินลงไปเลย

0: นะครับส่วนนักภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนดินเป็นหลักนะครับก็คือตั้งแต่พื้นที่นะครับว่าพื้นที่เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอากาศเป็นแบบไหนสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ต่างๆเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ลักษณะของน้ำในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนยูโรยังจำเหตุการณ์เมื่อปี2561ที่13หมูป่าติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมครับ
1: จำได้ครับ
2: Nobody go in yetNobody going.
3: They stop at four.
4: ไม่ใช่ความบังเอิญที่วานสวดนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษยังอยู่ที่เชียงรายในเวลานั้นข้อมูลที่เขามีเกี่ยวกับถ้ำหลวงทำให้การกู้ภัยมีทิศทางมากขึ้น
5: คือเขาหาทางไม่เจอเขาบอกว่าวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยทางที่มันเป็นทางตรง
4: เวิร์นมีเพื่อนนักสำรวจถ้ำชาวไทยเป็นผู้ร่วมภารกิจเพื่อนคู่หูของเขาคนนี้ชื่อกมลนามสกุลคุณงามความดีกมลทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนประจำอำเภอแม่สายที่กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในภารกิจกู้ภัยของคนทั้งโลก
6: วินาทีแรกที่มาพบลุงเวิร์สอันเบิร์ตลุงเวิร์สก็แจ้งแล้วว่าเนี่ยมีคนบอกฉันว่าที่สามแยกมีน้ำผมก็แจ้งลุงเวิร์นกลับว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเดือนมิถุนา
7: นะครับ
6: ไม่สำรวจถ้ำมาตลอด6ปีไม่เคยครับที่จะพบน้ำออกในเดือนมิถุนายนนะครับส่วนมากจะเป็นปลายเดือนกรกฎานะครับ
8: We quickly got into the cave and went straight to what is now well known SamyekAnd quickly realized that, you know, there was a bigger problem than we expected, because the way on to the far end was underwater, and there was a lot of water coming in from the right, which is Monk Series. I mean, the flow was very strong, so it was quickly filling up the area.In and around Samyek.
4: สามแยกคือหนึ่งในร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของถ้ำหลวงที่ได้รับอิทธิพลจากการตัดขวางระหว่างรอยเลื่อนและรอยแตกขนาดใหญ่ตามแนวเหนือใต้กับรอยแตกขนาดย่อยในแนวตะวันตกตะวันออกการตัดขวางแบบนี้ยังส่งผลต่อรูปทรงของโถงถ้ำรวมถึงระดับความสูงต่ำของพื้นถ้ำที่ไม่เท่ากันเมื่อน้ำฝนไหลผ่านรอยแตกของเขาหินปูนเกิดการละลายจนทำให้รอยแตกกลายเป็นโพรงถ้ำภายใต้เทือกเขาหินปูนนี้จึงมีถ้ำขนาดต่างๆซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากใต้แนวถ้ำแห้งลงไปเป็นถ้ำหลวงซึ่งมีโครงสร้างซับซ้อนความสูงต่ำของพื้นถ้ำต่างกันในฤดูฝนถ้ำแห้งจะกลายสภาพเป็นถ้ำน้ำโถงถ้ำที่เป็นพื้นที่ต่ำหลายจุดกลายเป็นอุโมงค์น้ำที่ไม่เหลือทางเดินหรือแม้แต่อากาศ
9: จุดที่เป็นจุดเป็นจุดตายของการกู้ภัยครั้งนี้คือน้ำนะครับเราพบว่าน้ำเนี่ยมันไหลเข้าถ้ำได้หลายทางอันทางแรกก็คือโดยตรงจากหลังคาถ้ำเลยก็คือตามผ่านตามหลุมยุบต่างๆรอยแตกต่างๆแล้วก็แนวดิ่งนะรวมทั้งพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างหินปูนกับหินชนิดอื่นนะครับเพราะช่วงนั้นจะมีห้วยแห้งลักษณะเยอะห้วยแห้งเหล่านี้ใต้พื้นมักจะมีโพรงหรือโถงถ้ำมากมายเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไม่ไหลให้เห็นเลยจะไหลลงไปโดยตรงครับโดยเฉพาะทางด้านเหนือซึ่งทำให้เกิดปัญหาว่าเกิดน้ำท่วมถ้ำบางส่วนบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นโถงต่ำๆหรือบริเวณที่เป็นรูปตัวยูหรือรูปคอห่านพวกนั้นนะครับ
0: จากเหตุการณ์ที่เรามีการช่วยเหลือ13หมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับยูโรสงสัยไหมว่าทำไมเราจึงมีแผนที่มาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ
1: ก็เพราะว่ามีการสำรวจและมีการทำแผนที่มาก่อนครับ
0: ใช่ครับและนั่นก็คือความสำคัญของแผนที่นะครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยจะเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่พื้นฐานที่สุดเลยในการที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับ
1: ผมเริ่มสนใจเรื่องแผนที่แล้วครับ
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูต้นคูณจะสอนให้ยูโรแล้วก็เด็กๆทางบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับแผนที่ชนิดต่างๆแล้วก็วิธีการดูแผนที่ให้แม่นยำยิ่งขึ้นครับแผนที่ถือเป็นสื่อที่ถ่ายทอดข้อมูลของพื้นผิวโลกที่ย่อส

0: ส่วนลงมาและนำเสนอในรูปแบบกราฟิกการทำแผนที่นั้นจะมีการย่อส่วนพื้นที่จริงให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนมีการใช้สีและสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกและนำเอาสีและสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นมาแสดงเอาไว้ในแผนที่โดยทั่วไปแผนที่มีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับ 1. ชื่อแผนที่ 2. ขอบระวางแผนที่ 3. สัญลักษณ์บ่งบอกทิศ 4. สัญลักษณ์ต่างๆ 5. คำอธิบายสัญลักษณ์ 6. มาตราส่วนซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเลขหรือเส้น 7. เส้นตั้งหรือเส้นลองจิจูด 8. เส้นขนานหรือเส้นลัตติจูดครับตอนนี้แผนที่ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับคือแผนที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นแผนที่ที่เน้นการแสดงขอบเขตของการแบ่งเขตการปกครองนะครับออกเป็นจังหวัดต่างๆเราเรียกแผนที่ประเภทนี้ว่าแผนที่รัฐกิจเวลาที่เราดูแผนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆก่อนนะครับว่าสัญลักษณ์ต่างๆของแผนที่นี้เนี่ยนะครับเขามีสัญลักษณ์แบบไหนใช้แทนสิ่งใดบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นทางหลวงนะครับทางหลวงเนี่ยก็จะมีสีแดงสีเขียวนะครับสีชมพูสีเหลืองแล้วแต่ชนิดของทางหลวงแตกต่างกันไปถ้าเป็นทางรถไฟก็จะเป็นขาวสลับดำแบบนี้สมมุติว่าเราจะดูว่าทางรถไฟสายใต้นะครับมีไปที่ไหนบ้างเราก็จะเริ่มจากที่กรุงเทพนะครับแล้วทางรถไฟก็จะวิ่งผ่านจังหวัดนครปฐมลงมาที่ราชบุรีผ่านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ไล่ตามแนวทางรถไฟสายใต้มาเลยนะครับจนกระทั่งถึงที่บริเวณนี่ครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุมทางรถไฟคำว่าชุมทางเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นทางแยกของรถไฟนั่นเองนะครับไม่แน่ว่าจังหวัดของเด็กๆทางบ้านเนี่ยอาจจะเป็นชุมทางรถไฟก็ได้นะครับเพราะว่าชุมทางรถไฟของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะแยกออกไปที่จังหวัดตรังนะครับแยกออกไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นตัวอำเภอเมืองนะครับหรืออีกเส้นหนึ่งก็จะวิ่งลงใต้ต่อไปนะแล้วก็จะไปเจอชุมทางอีกที่หนึ่งก็คือชุมทางหัดใหญ่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็จะมีทางรถไฟแยกออกไปอีกหลายเส้นเลยลองไปดูสิ่งที่เป็นธรรมชาติกันบ้างไหมครับยกตัวอย่างเช่นเส้นที่เป็นเส้นสีฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็มีการแตกแขนงออกไปตามทิศทางต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็คือแม่น้ำครับผมนะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำนะครับแล้วก็ในการแบ่งเขตการปกครองเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเขตการปกครองในส่วนภูมิภาคเนี่ยออกเป็นลำดับต่างๆนะครับ
1: ถ้าเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ก็จะหมายถึงจังหวัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวงกลมและมีจุดสีแดงๆตรงกลางก็จะหมายถึงอำเภอต่างๆและถ้าเป็นวงกลมสีขาวเล็กๆจะหมายถึงตำบลหรือว่าหมู่บ้านต่างๆครับ
0: เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อยู่ตรงกลางจังหวัดนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยอำเภออื่นๆนะครับเช่นอำเภอที่เคยหลายคนอาจจะเคยไปตากอากาศกันเช่นอำเภอหัวหินนะครับอำเภอปราณบุรีอำเภอ300ยอดเห็นไหมครับอำเภอกุยบุรีอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยนะครับตรงนี้ก็คืออำเภอต่างๆของจังหวัดหัวหินนะครับโดยที่มีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยู่ตรงกลางเราก็จะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ครับทีนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทางหลวงแผ่นดินหรือว่าถนนหนทางต่างๆเนี่ยที่พาเราออกจากจังหวัดของเราเองไปสู่จังหวัดอื่นๆเนี่ยมันไกลเราก็อาจจะใช้วิธีการเดินทางที่ร่นระยะเวลาได้นั่นก็คือการเดินทางด้วยเครื่องบินเราอยากจะรู้ว่าจังหวัดไหนมีสนามบินบ้างเราก็อาจสังเกตได้จากสัญลักษณ์สนามบินครับผมจังหวัดที่มีสนามบินนะครับเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตและสงขลาเป็นต้นครับยูโรพอจะเข้าใจความสำคัญของสัญลักษณ์ต่างๆในแผนที่แล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ยูโรครับยูโรเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
2: ยูโรเป็นคนจังหวัดชลบุรีครับ
0: โอ้จังหวัดชลบุรีเหรอครับคุณครูเคยไปเที่ยวชลบุรีด้วยจะแนะนำให้เพื่อนๆ เนี่ยนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดชลบุรียูโรอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ
2: อ๋อยูโรอยากจะแนะนำให้เพื่อนไปเที่ยวพัทยาบางแสนเกาะล้านและโอ้โหมีเยอะมากครับ
0: ชลบุรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากคุณครูเป็นคนกรุงเทพครับยูโรถ้าสมมติว่าคุณครูอยากจะขับรถจากที่บ้านของคุณครูที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับไปที่จังหวัดชลบุรียูโรช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าจากแผนที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ทางหลวงหมายเลขอะไรและคุณครูจะต้องขับรถผ่านจังหวัดอะไรบ้างครับ
2: ได้ครับเราก็จะใช้ทางหลวงหมายเลข7นะครับผ่านจังหวัดสมุทรปราการผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา เราก็จะถึงตัวเมืองชลบุรีแล้วครับ
0: ยูโรเก่งมากเลยครับถูกต้องเลยนะครับและนี่แหละครับคือประโยชน์ของการที่เราดูแผนที่เป็นนั่นเองจะทำให้เราไม่หลงทางและทำให้เราเห็นภาพรวมของพื้นที่ที่เราจะไปครับยูโรครับนอกเหนือจากเรื่องของสัญลักษณ์แล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเวลาที่เราดูแผนที่เนี่ยนั่นก็คือมาตราส่วนครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยคือการย่อส่วนพื้นที่จริงลงมาอยู่ในกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูว่าการย่อส่วนนั้นเป็นการย่อส่วนลงมาเล็กหรือว่าย่อส่วนลงมาใหญ่เราก็ต้องดูจากมาตราส่วนครับโดยมาตราส่วนเนี่ยนะครับปกติจะนิยมแสดงเป็นตัวเลขครับโดยเขียนว่า1ต่อแล้วก็เป็นจำนวนด้านหลัง
2: ไอ้จำนวนด้านหลังเนี่ยมันเท่าไหร่หรอครับ
0: อ๋อจำนวนด้านหลังคืออย่างนี้ครับอย่างเช่นแผนที่ประเทศไทยฉบับนี้นะครับมาตราส่วน1ต่อ2ล้านนะครับหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่จะเท่ากับ2ล้านเซนติเมตรบนพื้นที่จริงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมาตราส่วนเนี่ยมักจะบอกเป็น1ต่อตัวเลขสักตัวหนึ่งนะครับก็จะหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่ฉบับนั้นจะเท่ากับจำนวนเท่านั้นเซนติเมตรบนพื้นโลกจริงๆตามมาตราส่วนที่มีการแสดงเอาไว้นี้เลยครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนอกเหนือจากมาตราส่วนนั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของทิศทางครับผมนะครับเพราะว่าทิศทางเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าแผนที่นี้เนี่ยนะครับมีการหันหน้าหรือมีการหันทิศไปทางด้านไหนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแผนที่จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือบ่งบอกเอาไว้นะครับอย่างเช่นแผนที่นี้ครับทางด้านตอนบนของแผนที่เนี่ยคือทิศเหนือก็จะมีทิศเหนือบอกเอาไว้นะครับแต่ว่าแผนที่นี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะมีจุดที่บ่งชี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้อยู่ตามลำดับด้วยครับแต่ว่าถ้าแผนที่ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีการบ่งชี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้ก็จะมีแต่จุดชี้ว่าเป็นทิศเหนือเพียงอย่างเดียวครับยูโรครับเวลาที่เราสังเกตทิศทางของแผนที่เนี่ยนะครับหนึ่งสิ่งซึ่งนักภูมิศาสตร์เนี่ยสามารถนำมาใช้ในการบอกทิศเพื่อจัดทำแผนที่เนี่ยนะครับนั่นก็คือเข็มทิศนั่นเองครับนะฮะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะรู้นะครับว่าตรงไหนเป็นทิศเหนือนะครับเราก็แค่เปิดเข็มทิศออกมาแล้วก็ดูว่าส่วนที่เป็นลูกศรเนี่ยนะครับซึ่งบ่งชี้ทิศเหนืออยู่เนี่ยหันไปทางทิศไหนอย่างแปลว่าตอนนี้ครับเข็มทิศเนี่ยชี้เข้าหาตัวคุณครูแปลว่าตัวคุณครูเนี่ยเป็นทิศเหนือครับส่วนด้านตรงข้ามกับคุณครูคือทิศใต้ด้านที่ยูโรนั่งอยู่คือทิศตะวันออกและอีกด้านหนึ่งคือทิศตะวันตกครับ
2: แล้วเข็มทิศเนี่ยมีความสำคัญยังไงอีกหรอครับ
0: โอ้เข็มทิศเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายอาชีพเลยที่มีการนำเข็มให้ประโยชน์ครับเช่นนักเดินเรือเวลาที่อยู่กลางมหาสมุทรนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการใช้เข็มทิศเพื่อบ่งบอกทิศทางที่เรือนั้นแล่นไปนั่นเองครับแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการบอกทิศทางแล้วก็บอกตำแหน่งบนพื้นโลกแต่ก็ยังมีเข็มทิศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ในเครื่องมือนั้นๆอยู่ดีครับเดี๋ยวคุณครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กๆทางบ้านนะครับมาดูแผนที่ที่แสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรปกันครับนะครับแผนที่ประเภทที่เป็นแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นแผนที่พื้นฐานหรือเป็นแผนที่มูลฐานเลยนะครับเพราะว่าเป็นแผนที่ที่ใช้เป็นจุดตั้งต้นในการศึกษาพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะนำไปสู่การวางแผนการสร้างเมืองการสร้างถนนแล้วก็การแบ่งเขตการปกครองนั่นเองครับแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยโดยทั่วไปเรานิยมบอกความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยสีครับยูโรรู้จักการใช้สีในการบ่งบอกภูมิประเทศไหมครับ
2: รู้จักครับ
0: ไหนลองอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับส่วนใหญ่เนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ราบสูงครับ
0: ครับผม
2: แล้วพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
0: อ๋อถูกต้องเลยครับเก่งมากเลยครับและนอกเหนือจากการใช้สีบอกความสูงต่ำของภูมิประเทศจากระดับน้ำทะเลแล้วนะครับในแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยก็จะมีการใช้สัญลักษณ์มาแทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติด้วยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะบอกว่าบนพื้นที่จริงๆของโลกเนี่ยนะครับมีอะไรอยู่บ้างเช่นเทือกเขาที่ราบลุ่มที่ราบสูงแม่น้ำทะเลสาบอ่าวและคาบสมุทรเป็นต้นครับยูโรครับจากแผนที่แสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรปเนี่ยนะครับยูโรทราบไหมครับว่าแผนที่นี้มีมาตราส่วนเท่าไหร่ครับ
2: มาตราส่วน1ต่อ30ล้านครับ
0: เก่งมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูอยากจะให้ยูโรเนี่ยทำแบบฝึกหัดสักหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ยูโรลองสังเกตสิครับว่าเทือกเขาอูรัลอยู่ตรงไหนของแผนที่นี้ครับ
2: นี่ครับ
0: เก่งมากครับเทือกเขาอูรัลนะครับเป็นเทือกเขาที่กั้นเขตที่เป็นยุโรปกับเอเชียออกจากกันครับยูโรลองสังเกตแล้วตอบคุณครูสิครับว่าบนเทือกเขาอูรัลนี้นะครับในแผนที่นี้มีการแสดงชื่อยอดเขาอยู่2ยอดยอดเขาทั้ง2ยอดนี้ชื่อว่ายอดเขาอะไรบ้างครับยูโร
2: นาโรนายาครับ
0: นารถนายายอดเขาที่1ครับ
2: แล้วก็

0: เขาที่2ยามันเทาครับ
1: ถูกต้องเลยครับยอดเขาทั้ง2ยอดนะครับยอดเขานารดนาย่าแล้วก็ยอดเขายามันเทาทีนี้ยูโรลองตอบคุณครูหน่อยได้ไหมครับคุณครูยังไม่ได้สอนแต่ดูซิว่ายูโรสังเกตได้ไหมว่ายอดเขานารดนาย่ากับยอดเขายามันเทา2ยอดเขานี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลทั้งหมดกี่เมตรครับ
0: 1,895เมตรจากระดับน้ำทะเลครับ
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นยอดเขายามันเทาล่ะครับจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลทั้งหมดกี่เมตรครับ
0: 1,638เมตรครับจากระดับน้ำทะเลครับ
1: ถูกต้องเลยครับเอาล่ะทีนี้คุณครูมีโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับคุณครูจะลองให้ยูโรเนี่ยนะครับใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ลองวัดดูว่านะครับยอดเขานารดนาย่ากับยอดเขายามันเทาตั้งอยู่ห่างกันบนพื้นที่จริงๆของโลกนะครับทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับเด็กทางบ้านลองมาทำไปพร้อมกันนะครับ

0: เสร็จแล้วครับครู
1: ไหนครับน่าไหนตอบครูสิครับคำตอบสุดท้ายยอดเขานารดนายากับยอดเขายามันเทาอยู่ห่างกันทั้งสิ้น
0: 1,200 กิโลเมตรครับ
1: ถูกต้องเลยครับเดี๋ยวครูขอดูกระดาษทดของยูโรหน่อยนะครับมาตราส่วน1ต่อ30ล้านนะครับก็คือ1เซนติเมตรบนแผนที่เท่ากับ30ล้านเซนติเมตรบนพื้นโลกจริง30ล้านเซนติเมตรก็คือ300กิโลเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้น1เซนติเมตรบนแผนที่ฉบับนี้จะเท่ากับ300เซนติเมตรบนพื้นโลกจริงครับดังนั้น4เซนติเมตรบนแผนที่จะเท่ากับ300คูณ4ได้ 1,200 กิโลเมตรถูกต้องครับ
0: เย้
1: สุดยอดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยูโรก็พอจะเข้าใจวิธีการดูแผนที่แล้วก็ความสำคัญของแผนที่แล้วใช่ไหมครับ
0: เข้าใจแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราดูแผนที่1ฉบับเราจะต้องให้ความสนใจกับมาตราส่วนสัญลักษณ์ทิศทางแล้วก็ประเภทของแผนที่ให้เหมาะกับการใช้งานด้วยครับยูโรสังเกตไหมครับว่าบนแผนที่เนี่ยจะมีข้อมูลอยู่มากมายนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาแล้วก็ต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้เมื่อถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้แผนที่นะครับเราจะได้สามารถเอาแผนที่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ครับอย่างเช่นกรณีหมูป่าติดถ้ำหลวงที่เมื่อกี้เราดูนะครับตอนปี2561เนี่ยเราก็มีการนำเอาแผนที่ต่างๆซึ่งมีข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ทันสมัยนะครับนำไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กๆออกจากถ้ำด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแผนที่มีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการช่วยเหลือเด็กๆออกจากถ้ำหลวง
2: สนามฟุตบอลบ้านจ้องอาจจะเป็นสนามท้องถิ่นที่สวยที่สุดในประเทศไทยดอยนางนอนทอดยาวเป็นฉากทางทิศตะวันตกไม่มีใครคิดว่าสนามฟุตบอลที่ทีมหมูป่าใช้ฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายจะกลายเป็นพื้นที่ระดมกำลังช่วยชีวิตพวกเขาที่หายไปในถ้ำหลวงซึ่งอยู่ห่างออกไปราว2กิโลเมตรอุปกรณ์หนักหลายชนิดเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจเจาะภูเขาซึ่งอาจจะเป็นโอกาสสำคัญของการช่วยชีวิตผู้สูญหาย
3: จุดคิดของผมก็คือว่าถ้ามันจะมีวิธีใดแล้วทำแล้วเนี่ยมันน่าจะได้ผลเนี่ยผมเอาทั้งนั้นเพราะเราไปหวังพึ่งการเข้าทางเดียวมันก็ถ้ามีทางอื่นเสริมผมคิดว่าก็ไม่เสียหายอะไรไม่ว่าจะเข้าจากด้านบนหรือเข้าจากด้านข้างเขาก็ผมก็ถือว่าไม่น่าที่จะปฏิเสธนะความเสี่ยงของการยกก็มีในช่วงนั้นมีอากาศปิดบ้างทางกองทัพบกเขาขอว่าขอให้อากาศเปิดหน่อยก็จะยกขึ้นไปให้แล้วความสามารถของฮอที่ยกขึ้นไปเนี่ยมียกน้ำหนักได้อยู่แล้วนะครับรถแท็กเตอร์เนี่ยเขายกได้อยู่แล้วเขาก็ยกขึ้นไป
2: วัดบ้านจ้องถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการลับมีผู้เชี่ยวชาญนานาชาติมารวมตัวกันทั้งนักวิชาการด้านธรณีวิศวะเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนแม้จะเป็นโอกาสของทางรอดแต่โอกาสที่มีความเสี่ยงสูงก็ทำให้ทุกคนต้องทบทวนแผนการอย่างรอบคอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า
4: คือจุดเราเรียกเดลต้า01เนี่ยก็คืออยู่บนภูเขาด้านตะวันตกนะก็น่าจะดีที่สุดณสถานการณ์เวลานั้นแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยที่เราเจาะที่เดลต้า01เนี่ยนะครับมันเป็นการเจาะก่อนที่เราจะเจอน้อง

วันแรกไม่เจอหินปูนผมก็กังวลใจมากก่อนจะทำอะไรในเช้าวันที่สองเนี่ยนะครับที่ไปที่นั่นเนี่ยนะก็มีโทรศัพท์เข้ามาตั้งแต่เช้าอาจารย์ขอเชิญด่วนรีบไปถึงก็จะเจอพันโทเจนวิทย์ไปเจอบริษัทเจาะน้องมงคลนะครับ

0: ยูโรหลังจากดูคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: โหวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับยิ่งเรียนเรื่องแผนที่เนี่ยยิ่งสำคัญไปอีกครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของแผนที่มากๆแล้วเราก็จะเห็นได้จากคลิปเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับว่านักวิชาการหลากหลายด้านหลากหลายสาขาก็มาร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือเด็กๆออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้ซึ่งก็สามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับมาบูรณาการร่วมกันเพื่อนำมาใช้ในการกู้วิกฤตการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ครับทีนี้ยูโรก็พอจะเข้าใจความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์แล้วใช่ไหมครับ
1: เข้าใจแล้วครับจากกรณีเด็ดติดถ้ำเนี่ยเราได้นำความรู้เก่ามาใช้และได้มีความรู้ใหม่อีกมากมายจากเหตุการณ์นี้ครับ
0: และนั่นก็คือการนำแผนที่ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญนะครับมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในการกอบกู้วิกฤตการณ์ต่างๆช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติและที่สำคัญแผนที่ก็ยังเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยและในครั้งต่อไปนะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับ
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมอีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพคือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานำปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณะโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคารวาสไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพเพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นศรีมหาโพหนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพแลพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
2: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
2: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่
0: ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณ
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
0: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

0: ดปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองศรีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองศรีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองศรีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองศรีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองศรีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองศรีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาดขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่ศรีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแห่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองศรีมโหสถที่สัมพันธ์กับอันของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบารายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันปีที่แล้วครับคือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือน จะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่7ถึง9ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีมโหสถเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2478ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี2500เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ตัวของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูง

นะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่2ปีกข้างเนี่ยนะคะอันนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฝิ่นค่ะฝิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนบนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

เรื่องราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต

หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: แผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนๆคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบุรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

0: ภัยภูเบศเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบุรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
1: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
2: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดพร้อมน้ำปัจจินเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนู่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าเลือกขนของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพยาภัยภูเบศนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวาร นี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกหนึ่งเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งหนึ่งที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรแต่ละอะไรบ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80นี่มาจำได้ไหมเด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้จำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรต่ออะไรนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
1: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารี

0: นะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
1: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะคบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก
2: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาไพภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
1: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยแหละนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาปราชญ์พระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกรามคมทูลไว้ว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพญาไพภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพญาไพภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ $100,000จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
3: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้หรือพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
0: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเรียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพระตะบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุขประเจิดมุขประเจิดก็คือหน้ามุขสองชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะตุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนักจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่สามเราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนา

0: ให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมสีชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียนเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
1: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
2: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
1: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้
2: นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
1: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างตึกใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งฉายชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
4: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้านี่จะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชร

0: ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
1: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาไพภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาไพภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาไพภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสดงสีมหาโพ
2: ธิ์สมเด็จกรมพยาดำรงปรารภกับเจ้าพญาไพภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพญาไพภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสประจินเพื่อจะได้ท่องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสประจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
1: ตึกเจ้าพระยาไพภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอกาสที่อภิเษกสมรสนะคะ
2: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลประจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
3: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
4: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
3: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
1: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสารภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพร

0: ที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
1: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาภัยภูเบศค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาฏก็จะแก้ลิสีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

เราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยาก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุธาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่ากาลนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนอาณาธิปไตยแห่งนี้เสมอมา
1: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
2: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ยเข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
3: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
1: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของ

เมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานหน้าของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

ากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกรองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง

0: คือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นความเรียงร้อยแก้วในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดด้วยกันคือชุดที่เริ่มความเหมือนกลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1จับความตั้งแต่หิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินแล้วหนีไปเมืองบาดาลปรากฏชื่อบนปกว่ารามเกียรติ์ย่อเล่ม1เล่ม2เริ่มความตั้งแต่พระรามพระลักษณ์และนางสีดาเดินทางออกไปบำเพ็ญพรตในป่านาน14ปีจนถึงพระพศยกพลโยธาออกติดตามไปถึงเขตอาสมพระสารพังคฤาษีชุดที่2คือชุดที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่านารายณ์10ปางหรือนารายณ์20ปางตามชื่อบนปกและสันหนังสือสมุดไทยดำหลายๆเล่มนอกจากนั้นต้นฉบับหนังสือสมุดไทยบางเล่มก็จะใช้ชื่อแตกต่างกันออกไปแม้ว่าเนื้อหาของเรื่องในเล่มจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามโดยให้ชื่อหนังสือว่าพงศาวดารรามเกียรติ์หรือรามเกียรติ์หรือพระนารายณ์อวตาร10ชาติ

กาวยางไม้ลงบนหนังสือสมุดไทยดำหลายเล่มโดยเขียนภาพพระนารายณ์อวตารบางปางปะปนอยู่กับภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าลักษณะของแนวร่องมรสุมเนี่ยพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดอยู่นะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยฝนกระจายตัวได้ค่อนข้างดีมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับถ้าเรามาดูคลื่นลมนะครับเราก็จะเห็นว่าทางด้านทะเลอันดามันโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูง2-3 เมตรแต่ถ้ากระบี่ลงมาเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับนี้ก็จะเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยเนี่ยก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับโดยทางด้านอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นสูง1-2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรได้นะครับแผนที่เสี่ยงภัยสำหรับวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศที่ติดทางด้านเมียนมาแล้วก็ทางด้านทะเลอันดามันนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านอันดามันนะครับพวกระนองพังงานะครับก็ทางด้านรับลมมรสุมพวกภาคตะวันออกเนี่ยก็มีลักษณะของฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9นะครับในเนื้อความเนี่ยก็จะพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมรสุมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงประกอบกับมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนนี่ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับคลื่นลมเนี่ยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็มีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรสำหรับอันดามันตอนล่างเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรอันนี้ขอเช่าเรือระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวถ้าเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 40%ส่วนใหญ่เน้นทางด้านตอนล่างๆนะพวกชัยภูมิขอไล่สีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีและนครปฐมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-39 องศาภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่เน้นทางด้านชายฝั่งนะครับด้านรับลมพวกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% มีหนักบางแห่งได้ทางด้านเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝนถึง 70% และมีหนักถึงหนักมากบางแห่งหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงานะครับสำหรับภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยจะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 34-37 องศาจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ราทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยาก

0: ดีเปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลย
2: ทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าต้าน้าป้าโอป้าเรนนี่ต้าต้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ขยับหรอรู้แบบแบบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลปะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดอันเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
4: ยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
4: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลปตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
0: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
0: Thank you.

0: เย้เย้เย้เย้ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
2: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: หึหึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
3: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
4: ใครอนุญาตให้เข้านี
2: ้เอาละนะ
5: ย้าย

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
0: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามานะ
3: ย้าย้า
1: เฮ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาตั้งหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นนะ
6: เอ๊ยอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะเฮ้ย
7: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: บ๊ายบาย
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนสุขดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: คำแนะ นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หลังจากเสร็จการพระศพของท้าวทศรถทั้งพระพรตและพระสัตรุษต่างแต่งกายครองเพศถือบวชแล้วทูลเชิญพระนางเกาสุริยาและพระนางสมุทรชาร่วมเดินทางออกติดตามพระรามกลับมาครองพระนครฝ่ายนางกายเกศีกับนางข้อมกุจจีเกิดสำนึกในความผิดของตนจึงขอตามไปขอโทษพระรามด้วยเมื่อเดินทางไปถึงอาสมพระวสิทธิ์และพระสวามิตรฤาษีพระฤาษีทั้งสองได้พาไปที่แม่น้ำสะตงเมื่อพบกับพรานกุขันก็ได้ช่วยจัดขบวนเรือพาคณะผู้ติดตามข้ามแม่น้ำไปหาพระรามเมื่อนั้นพระพรตพระสัตรุษเรืองศรีครั้นเสร็จซึ่งข้ามโยธีเชิญสองชนนีลงนาวาแล้วบัญชาสั่งพลพายให้บ่ายหน้าออกจากท่าเรือแพแออัดตามมาข้ามฟากมหาชลทานเมื่อได้พบพระรามแล้วก็แจ้งข่าวสิ้นพระชนของท้าวทศรถให้ทราบทั้งพระรามพระลักษ์นางสีดาพระพรตพระสัตรุษต่างร้องไห้จนสลบไปครั้นฟื้นคืนสติแล้วนางกายเกศีจึงแสดงตัวและขอขมาต่อพระรามพร้อมกับร่วมกันอัญเชิญพระรามกลับคืนพระนครเพื่อครองราชสมบัติสืบไปแต่พระรามยืนยันอย่างมั่นคงว่าจะรักษาสัตว์ตามที่ให้ไว้กับพระบิดาว่าจะอยู่ป่าพระพรตจึงขอฉลองพระบาทของพระรามไปประดิษฐานไว้ในปราสาทแก้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแทนพระองค์ฝ่ายพระรามเกรงว่าพระชนนีจะเสด็จมาอีกจึงชวนพระลักษ์และนางสีดาออกเดินทางต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่ใครก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: กปลาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับ
4: มันไม่ได้โลก
3: มันบอกนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถามว่าคิดถึงหรือว่าคิดพ่อจะได้ถามว่าแล้วใส่ก็บอกว่าแล้วใส่ต้องการได้เจอเลยเนาะจะได้

0: ถ้าวันนึงเขากลับมาหาเรามันเดิมเราตั้งใจเรียน
1: อยากให้พ่อมาแม่อ
2: ยากให้มาอ
1: ยากให้มามาทำไม
3: อยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเลี้ยงดูลูกไม่เคยอยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกันค่ะ
4: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
5: ร้านเด่นผู้หนึ่งเป็นซีตื่นขึ้นมาทำกับเขากับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวะไรก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หาได้ไม่กินถ้ามันถ้ามันหน่อย
6: เมียกระเดียมร้านแล้วลูกเอ้ย
7: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห่อมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห่อรับประจำรับไปเลยคุณได้3-4 ทุ่มยังมาวันนี้

0: ป็นหมอ
1: ปูขึ้นอยากเป็นมะลำ
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: อยากเป็นประมงครับหมอแล้วไปกับโรงพยาบ
6: าลเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
7: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือหนึ่งนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่จริงแต่ก็เกือบเกือบนี่แหละน้ำมาแรงนี่ก็
8: ฮะปกติมาเล่นน้ำโขงบ่อยไหม
9: บ่อยมาก
8: มาทำอะไรอ่ะ
9: ฮะ
8: มาทำอะไร
9: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
9: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทำอะไรอ่ะ
9: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้ง
9: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
9: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
9: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะ

0: ก็มาพายเรือให้ลุง
1: สนุกไหม
0: สนุก
1: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
0: อยู่โขงสนุก
1: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
0: รู้แล้ว
2: สัตว์รักมากนี่เลยปลา12ตัวสัตว์รักมาก
3: รักมากจังมือเหรอครับ
2: 3-4เดือน
3: โอ้โหแต่12ตัว
2: ใช่12ตัว
1: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
0: แม่ทำงาน
4: งานอะไร
0: งานรับจ้าง
5: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็จะอยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเราช่วงปีใหม่สงกรานต์2ครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
6: กระดูกแล้ว

0: ามคุณลองคิดดูดีๆนะครับว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่เลยก็หรอกทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

แค่ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

0: ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูโกรธแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: What up?

หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่โรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา

มีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินนี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้ใช่ไหม
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยละค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้ข้อขอ55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอของ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มี9จิต1มี9ไรเบอรี่
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
2: ตวดของหญ้าเล่าไปฟังต่อมาตอนนี้ก็
1: ตวดของหญ้าอีก
2: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
2: คือ
0: นอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้หนีบแล้วเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่เขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะ ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
0: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
3: า
0: ะ
3: ราเมตรราเมตร
1: โอ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: นี่ปลาหัวโม่งกังกู
1: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
0: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแต่ตาล้ม
0: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
3: า
0: ะ
3: เป็นกุ้ง
0: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
3: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
0: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โอ้โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
0: ปลาก็นั่งเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
0: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปลากดยอดสวนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
3: เราว่าอย่าโต๊ะๆมา
0: พูดบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
3: น
1: ้อง
3: มันร้อง
0: จริง
3: เนี่ยแต่มันโต๊ะมาพอติดตึงมันร้องตึงโกมาก
1: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก
3: ็วางวันเย็น
1: วางตอนเย็น
3: คืน
1: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
0: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
1: ดมาทุกอัน
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวโม่งเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะบริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
1: โอ้โหโอ้คุณลุงลงไปน้ำประมาณเอวพี่น้องตะอกแล้วนะ
0: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่ยังไม่ล่าเด้อ 3-4 ตัวโอ้หนักมากแล้ว
3: คุณมาจับมันดิบมันดิบ
0: มันดิบมันดิบอุ้ยตาแบบตาแดงมากดูมันดิบดีแล้วก้ามันเล็กดิบติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลยวันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
0: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่ใหญ่กว่าปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างอ่ะ
3: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำไมอร่อยหวาน
0: แล้วกะปิกุ้งนี่คือให
3: ้
0: เสริมให้ความเค็ม
3: กายรสชาติมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะทีนี้ okay. อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
0: ปิ้งย่างมาด้วย
3: เราต้องย่างค่ะต้องย่างกับย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
0: จ้ะเครื่องแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโมงปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะ
1: อัน
0: นี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: แต่เดี๋ยวเราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: ตะไคร้นะคะเราก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยแบบนั้นเลยอ่ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อน
2: ค่ะ
1: น้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งแหละ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรนะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: ปิ้นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
0: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย

0: นียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
1: ค่ะใส่ปลาไปเลยค่ะ
2: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: แม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อน
2: จ้า
1: เพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนา
1: ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
3: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเน
1: า
3: ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานหวานเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
3: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี
2: ้คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: ้ำเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอีกอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: ปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่แม่ยังร้องเลย
0: แดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะ

0: เดี๋ยวลองเนื้อป่ะตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: น้ำว่านกุ้งกันค่ะมันออกมา
0: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
2: ถ้าเกิดใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
0: า
2: ะ
0: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
2: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
0: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
2: ่ะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: พ่อแม่ปรุงเอาไหม
2: เอาค่ะจ้าไซนี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นนะ
0: ไม่หล่นจับไม่เล่นมาก
4: อมรินทร์ทีวีในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher. Spider.
1: Thank you.
2: Oh, ไม่ใช่ spider. มันคือ spicy.
1: Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรม

0: และมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากคุณยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
3: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรเงี้ยจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่าง

0: รับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
1: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
2: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
3: ไหวครับ
1: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
2: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วอตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
1: เมื่อกี้ครูพูดว่าวอตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวอตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวอตภัยให้ฟังนะวอตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
3: เฮ้ยน่ากลัว
1: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
5: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
2: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
5: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
2: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
7: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
8: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
7: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
9: โอ้โหจังจังเลยนะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
7: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
8: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
0: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้
7: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
1: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
8: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
10: Thank you. นั่นไง

0: ไปควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
1: ไอ้ป๋า
0: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
3: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาแล้วเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
7: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:28 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ครั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ส่งพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้รักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาทรงพระดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถโดยพระราชวงศ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นต่อจากนั้นทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนอุโบสถวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาได้ว่างเว้นไปครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยมีพระราชดำริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาขึ้นใหม่และจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาแบ่งเป็น2วันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและข้าราชการฝ่ายหน้าและวันแรม1ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและข้าราชบริพารฝ่ายในเมื่อทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศิลาต่อจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลเมื่อพระศรีวัชโรภาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระศรีวัชโรภาสถวายอนุโมทนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดิเรกทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะ
มหามงกุฎวิทยมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรัตนสถานขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นใน

สำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุตรสยรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลวิสาขบูชาของฝ่ายในที่พระพุทธรัตนสถานต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีต่อเนื่องกัน2วันคือวันแรกวันขึ้น14ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาและวันที่2วันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารสำหรับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยปริสถานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกรณิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569

0: ธีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึง4อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณนากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรมันสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษสตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรทิติกาลเทอญ
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาและเวียนเทียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทั่วโลกจะรวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก สำหรับประเทศไทยนอกจากพุทธศาสนิกชนจะเดินทางเข้าวัดบำเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้วยังมีการเวียนเทียนเพื่อแสดงความเคารพบูชาต่อปูชนียบุคคลหรือปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นการเตือนสติให้ตระหนักถึงวัฏสงสารด้วยการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกศิวะพระหมอนทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโครงการฟินิกซ์ประตูน้ำเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกหรือ World No Tobacco Day ในปีนี้มีคำขวัญว่า Unmasking the Appeal Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products หรือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นสร้างความตระหนักในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแทรกแซงของกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบทุกรูปแบบรณรงค์และสร้างกระแสให้ประชาชนคนไทยเกิดความตระหนักรู้เท่าทันโทษและพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อป้องกันการเกิดผู้เสพติดรายใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคตตลอดจนสนับสนุนให้นานาประเทศกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงมีมาตรการติดตามและเฝ้าระวังและให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทางนี้รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการและขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเชิงรุกและขอความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างความรู้ถึงอันตรายจากสูบบุหรี่ทุกประเภทอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการสูบในกลุ่มเด็กและเยาวชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะกองประกวดนางงาม Heritage International ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิสมเด็จพระสุริโยไทยในพระบรมราชินี

อุปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมททีเรียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสารจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวประณิตNew Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adeco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรหมนครวัดประดับวัดตะกัวรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดประดุกวัดเพลางายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนรวบลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิ

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธ

0: าธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
1: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอ
2: นั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะ
1: อืมถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
3: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
4: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
5: ก็น้ำในคลอง
4: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
5: ก็น้ำในคลอง
4: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
5: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
4: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
5: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
4: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
4: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันน้อยลง
2: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
4: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
5: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
4: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
2: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
5: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
4: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
5: ฮะเฮ้ย
4: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
1: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
4: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
0: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่านะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธน

0: รีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับผม
0: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
0: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์ข
0: ้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
0: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
0: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
0: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทําเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: เราก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่
1: อ
0: นพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ีอะไรต่างๆมา
0: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
0: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
0: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยเราก็มีทั้งทีมวิทย์มีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อน

0: ได
1: ้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
2: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
3: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
2: แข็งตัว
3: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
2: มันก็จะหายใจเข้าไป
3: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
2: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
3: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
2: ม
3: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานครับ
2: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
3: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
2: ครับ
3: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่น
2: ครับ
3: เวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้แรงลมเนี่ยเป่าย
2: ิงเข้าไป
3: ยิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
2: ุ
3: ดลวกออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีการแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
2: ๆอ๋อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
3: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตฮะปั้งๆๆๆเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
2: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นนะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องอะครับ
3: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะคร
2: ับ
3: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวนึงแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
2: ์คลีนนิ่งค
3: าร์เป็นรถทำความสะอาด
2: ชื่อตรงมาก
3: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
2: ผม
3: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
2: ครับ
3: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการ

0: ใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
0: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
1: ับ
0: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆดูนี่ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆนี่ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ทำได้
1: ครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะไอ้ก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอ้ตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างอ่ะครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน
1: oh.
4: นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยัง

0: ตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
0: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะครับก็จะปล่อยเป็นลมสะอาด
0: เป็นลมสะอาดไป
1: ง่าย

0: ส่วนปล่องเนี่ยฮะ
1: ปล่องนี้มีไว้สําหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
0: อ๋อครับผม
1: นะครับ
0: นะฮะต้องมีจํากัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร่
1: ครับจะมีจํากัดความสูงอยู่ระดับหนึ่งที่จะทําให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
0: มันจะขึ้นไปเลย
1: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
0: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
1: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆเลยคือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกําเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
0: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
1: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
0: ีย
1: ค่าไม่
0: จะ
1: ไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
0: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
1: ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: เหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อ
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทํางานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทํางานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอนงานแล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่ายังไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างนึงได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์ธรนะครับและ

0: ด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับช่วงแรกก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงของเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนครับหลังจากที่เราได้นำเสนอสูตรการทำอาหารหมักแบบแห้งไปแล้วนะครับสำหรับการใช้เลี้ยงกุ้งปลาแล้วก็สัตว์น้ำอื่นๆโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับเมื่อมีสูตรแบบแห้งแล้วแน่นอนนะครับสูตรเด็ดเคล็ดวิชาสัปดาห์นี้ก็คือการทำสูตรอาหารหมักแบบน้ำนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการทำอาหารแล้วพี่ธงชัยยังมีเทคนิคเคล็ดวิชามาฝากนะครับสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหากับน้ำเปรี้ยวในบ่อเลี้ยงปลาอยู่วิธีการแก้ปัญหานั้นทำอย่างไรบ้างง่ายแค่ไหนไปติดตามความรู้จากพี่ธงชัยได้เลยครับ

0: ลำก็ประมาณ3กิโลกรัม
1: เนี่ยวันประมาณ3กิโลกรัมน้ำจุลินทรีย์1ลิตรน้ำก็ประมาณ13ลิตรมันก็จะได้เกือบปี๊บไงรวมๆแล้วก็ประมาณ17ลิตรลำ3กิโลน้ำจุลินทรีย์ลิตรนึงแล้วน้ำอีก13ลิตรขั้น3นะครับพอเราละลายเสร็จก็ใส่ในถังถังจะเป็นเปิดฝาหรือถังฝาเล็กก็ได้หมดเลย
0: ยังไม่เต็มก้อนน้ำมาเติมฝานี้มาปิดอย่างนี้ก็พอแล้วหรือไม่ก็ถุงพลาสติกปิดก็ได้แต่ถ้ารีบก็ไม่ต้องวันนี้ใช้แค่5วันนี่ก็เป็นอาหารน้ำอีกนะครับก็เป็นเช่นเรามีหยวกกล้วยก็หมักไปหมักหยวกกล้วยหมักผักตบชวาหมักหอยเชอรี่หมักปลาสูตรเดียวกันหมดเลยนะลูกยงลูกยอได้หมดเลยอัตราส่วนการใช้ขั้น2นะครับใช้ทุกอย่างนะ3กิโลแต่เวลาหมักแยกนะเช่นถ้าใช้หยวกกล้วยหยวกกล้วย3โลใช้หอยเชอรี่3โลใช้ลูกยอก็3โลแต่ต้องหมักแยกนะครับกากน้ำตาล1ลิตรทำไมต้องใช้กากน้ำตาลตัวนี้เพราะมันมีผักมีผลไม้อยู่จุลินทรีย์มันต้องทำงานหนักมากมันต้องมีอาหารช่วยตัวน้ำตาลคืออาหารจุลินทรีย์ขั้นตอนการหมักปุ๋ยน้ำต้อง1จุลินทรีย์1ลิตรกากน้ำตาลลิตรนึงวิธีเทไปแล้วต้องละลายอ่ะดีละลายในกระมังต้องใช้มือนะครับตัวนี้มันถึงรู้ว่าละลายถ้าใช้ไม้เนี่ยมันจะเน่าได้น้ำอีก13ลิตร3 1 113อ่ะรวมทั้งหมดก็18ลิตรอีกอ่ะ

0: ขั้นที่3นะครับเรามีหยวกกล้วยนี่หยวกโลหะแล้วนะหยวกโลหะแล้วหยวกต้องผสมลำนิดนึงหยวกประมาณ3กิโลกรัมผักตบชวาก็ได้นะครับมีผักตบชวาได้หอยเชอร์รี่ได้ขี้วัวขี้ไก่แห้งก็หมักเป็นน้ำได้นะแล้วเมื่อกี้แห้งเลยนะหมักเป็นน้ำก็ยังได้อีกนะผลไม้ประจำฤดูกาลเช่นทางภาคใต้ลูกตาลอย่างเงี้ยได้มีมะม่วงสุกเยอะๆนี่ก็ได้สับปะรดนี่ก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยขั้นตอนถัดไปขั้นสุดท้ายก็เทใส่ในถังเหมือนอย่างเดียวเทใส่ถังเก็บไว้แล้วเสร็จแล้วน้ำมาใส่ในนี้ให้ได้รวมแล้ว18ลิตรอ่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ก็ประมาณ5วันเองก็มันจะขึ้นมาก
1: พอหมักเสร็จแล้วอย่างนี้เอาไปใช้เนี่ยกี่โลต่อไร่คะ
0: ถ้าเป็นน้ำนี่200ลิตรต่อไร
1: ่
0: ถ้าเป็นผงนี่50หนึ่งที่กิน3วันจันทร์พุธเสาร์กินแค่3วันมันลดต้นทุนเยอะเพราะว่าคิดว่ามันพอที่มันรู้ว่าพอเพราะ1เราเช็คน้ำ2เราเช็คสีน้ำถ้าสีน้ำยังเขียวแบบยอดปังอ่อนใช้ได้แต่ถ้าสีน้ำเข้มจัดอาจจะ1อาทิตย์ละวันกินลดลงถ้าขาวจัดเพิ่มจำนวนเช่น200ลิตรต่อไร่อาจจะเป็น250 300เนี่ยเราต้องดูสีน้ำเป็นหลักกับ pH ของน้ำเป็นหลักความเป็นกรดเป็นน้ำเนี่ยการเลี้ยงกุ้งมีแค่นี้การเลี้ยงกุ้งง่ายมากๆเรามีขั้นตอนง่ายๆในการแก้ปัญหาน้ำเปรี้ยวซึ่งที่นี่เป็นน้ำที่เปรี้ยวมากที่สุดของประเทศไทยนะครับแต่วิธีแก้ไม่ใช้ปูนเลยครับโดยวิธี1นะ1ใช้ฟางข้าวนี่ฟางข้าว10ฟ่อนต่อ1ไร่แล้วใช้ขี้วัวหรือขี้ไก่80ลูกต่อ1ไร่แล้วใช้จุลินทรีย์200ลิตรขั้นที่1หว่านฟาง10ฟ่อนต่อไร่นะฮะหว่านให้ทั่วเลย2ก็คือเอาขี้วัวหรือขี้ไก่80ถุงนะใส่หว่านให้ทั่วหว่านให้ทั่วเสร็จทับลงไปให้ทั่วเสร็จแล้วก็เปิดน้ำเข้าไปสัก50เซนแล้วถึงเอาจุลินทรีย์สาด200ลิตรต่อ1ไร่นะครับทิ้งไว้7วันแล้วจะวัดพีเอชน้ำทำนาที่เราทำอยู่จาก4ขึ้นเป็น 6.5 เลยนะหรือเป็น 7.5 เลยนะถ้าเป็นแค่ 6.5 ขอซ้ำอีกรอบถ้ากุ้งปลาใช่ไหมสมมุติถ้ากุ้งเนี่ยเราก็เติมน้ำไปอีกหน่อยเติมไปอีกแล้ววัดไข่ถ้าอยู่ระดับ 7.5 ก็เอาปลาจีนมาปล่อยเลยปลาจีนมาปล่อยสัก2อาทิตย์แล้วดูสภาพน้ำใหม่พอทุกอย่างดีแก๊สไม่มีอะไรมีเอากุ้งมาลงเลยรวมกระบวนการทั้งหมดเบ็ดเสร็จเดือนหนึ่งจนถึง4-5วัน4-5วันสูงสุดจืดแน่นอนชัวร์ 100% ไม่ต้องใส่ปูนอะไรสักอย่างเดียวเราจะชนะทั้งโลกชนะทุนนิยมชนะฝรั่งชนะทั้งโลกถ้าเราพึ่งตัวเองแล้วใช้ทรัพยากรเต็มที่เพราะเราคือคนผลิตพลังงานแต่เป็นพลังชีวิต

0: มีไม้โบราณชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ที่เราคุ้นชื่อแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือต้นข่อยนั่นเองข่อยนั้นถือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับพบเห็นได้ทั่วๆไปตามหัวไร่ปลายนานะครับเป็นไม้ที่ทนได้แทบจะทุกสภาพอากาศทนได้ทั้งแดดทนได้ทั้งฝนแถมยังสารพัดประโยชน์ด้วยนะครับส่วนต่างๆของข่อยจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทำอย่างไรรักษาโรคอะไรได้บ้างไปติดตามชมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับ
1: นี่คือส่วนที่จะเอามาทำน้ำบนปากข่อยนะครับ

มาถึงขั้นตอนที่ลงมือทำน้ำบนปากข่อยนะครับน้ำใช้ประมาณ3ลิตรนะครับน้ำ3ลิตรก็ประมาณนี้นะไปตั้งไฟให้เดือดก่อนช่วงที่ข่อยน้ำเดือดเราก็จะสับข่อยข่อยน้ำเดือดเพราะว่าการต้มยาทุกชนิดนะครับน้ำต้องเดือดก่อนถ้าน้ำไม่เดือดแล้วตัวยามันจะไม่ออกมันจะด้านพอน้ำเดือดแล้วก็

0: ันจังหวะพอดเราไปตับข่อยเสร็จพอดีก็เอามา
1: ใช้กิ่งข่อยอายุประมาณสัก 3-5 ปีนะครับถึงจะมีตัวยาที่ดีมันสะสมตัวยาพอสมควรวิธีสับเป็นชิ้นเล็กๆโดยมีดไม่ต้องคมมากถ้าคมแล้วไม้จะไม่ช้ำต้องฟันให้ไม้ช้ำด้วยนะครับวิธีทำยาที่ต้องสกัดด้วยการต้มลงไปเลยนะครับน้ำเดือดๆพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝาไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับปิดไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็นำเกลือมาเติมประมาณ1ขีดเกลือเนี่ยเป็นตัวประสานให้ตัวยาได้ออกมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ว่าเกลือมีความเค็มประโยชน์ของเกลือก็คือประสานนั่นเองทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเข้าตัวยาในเนื้อไม้ออกมาใช้ได้เต็มที่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่การพลูทำไมต้องใส่การพลูการพลูมันจะแก้อักเสบแล้วก็เป็นยาชาแก้ปวดได้กระทันหันนะครับเวลาปวดมากอมไปประมาณ1นาทีก็หายใส่ลงไปประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วก็ต้องกรองนะครับกรองด้วยผ้าขาวบางเติมใส่หม้ออีกลูกหลังจากกรองเสร็จเราก็ต้องเติมกลิ่นเลยนะครับรสชาติเติมแต่งกลิ่นแต่งรสส่วนผสมในการแต่งกลิ่นน้ำบ้วนปากข่อยนะครับอันนี้เมนทอนก็ประมาณ3กรัมอันนี้กะละบูนก็จะใส่สัก2ช้อนเปปเปอร์มินต์เนี่ยเป็นน้ำที่สกัดจากใบมิ้นท์เราเติมไปประมาณสัก15ซีซีเพื่อให้มีกลิ่นหอมส่วนแล้วก็โซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยพอใส่ลงไปพอดูแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับชิมได้สบายปากสดชื่นนะครับมีความมั่นใจต้นทุนในการผลิตทำน้ำบ้วนปากข่อยข่อยครึ่งโลน้ำ3ลิตรต้มกรองอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าที่จะขายขวดละ20บาทก็ได้300กว่าบาท360บาทต้นทุนก็100กว่าบาทตีถ้า160บาทก็ได้กำไรเห็นเลย200บาทคือสร้างงานง่ายๆถ้าใช้เองเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณ6เดือนหรือครึ่งปีนะต่อไปก็คือจะทำเรื่องใบชาใบข่อยชาใบข่อยเนี่ยมันแตกต่างกับชาอื่นๆทั่วไปตรงที่ใช้ใบเพสลาซึ่งใบเพสลาก็คือใบที่กลางแก่กลางอ่อนนะไม่แก่จัดไม่อ่อนจัดนั้นใบขนาดกลางๆเพื่อเป็นชาชงแก้โรคความเครียดโรคไมเกรนต่างๆหรือโรคท้องผูกฉะนั้นก็วันนี้ก็ต้องลองคั่วชาใบข่อยเพื่อเอามาทำเป็นยาในการพึ่งตนเองการคั่วใบชาเนี่ยต้องคั่วมือกับแต่ละทีเพื่อจะให้รู้ว่ามันกรอบขนาดไหนนี่คือวิธีคั่วชาที่ถูกต้องนะครับต้องใช้มือขยับหยิบด้วยเพื่อจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับมันจะกรอบไปอ่อนพอกระทะร้อนแล้วมันก็จะเกลี่ยได้ง่าย

รียบร้อยครับคราวนี้เราก็ได้ชาที่เป็นยาง่ายๆเนี่ยเขียนมันกรอบๆเลยกรอบแบบในกรณีที่เสร็จแล้วเราจะชงทานชาก็ไม่ควรชงทีละมากเอาพอดีทานสักหม้อนึงเอาสักประมาณ 5-6 ใบก็พอสำหรับคนที่ไม่มีต้นข่อยอยู่ข้างบ้านต้องไปเก็บไกลๆครับนั้นถ้าควรจะเอามาคั่วทำเป็นชาเก็บไว้เก็บไว้ได้นานคั่วให้กรอบแล้วก็ใส่ถุงหรือใส่โหลปิดให้สนิทก็อยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนในใบข่อยเนี่ยมันเป็นยาเย็นเราคั่วแล้วเนี่ยยางใบข่อยส่วนหนึ่งก็อยู่ในนี้อาการไข้อาการปวดรอบเดือนอาการเครียดเนี่ยมันจะไม่มีคนโบราณหรือว่าพระทุดงสมัยแต่ก่อนนิยมใช้ใบข่อย

0: ับวันนะครับพลังงานนับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็เหลือน้อยลงไปทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นทุกวิถีทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดการหาพลังงานทดแทนหรือแม้กระทั่งการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเศษกิ่งไม้แห้งเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาทำพลังงานใช้เองในบ้านได้นั้นเราควรที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไว้นะครับอย่างหนึ่งก็คือการผลิตถ่านไม้ไว้ใช้เองภายในครัวเรือนนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างเรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเอาถ่านจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีมาแนะนำวิธีการนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปดูการขั้นตอนการทำเตาถ่านของเราเนี่ยทำไม่ง่ายนะครับทำไม่ยากสามารถใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยกลับมานำใช้ประโยชน์ได้หมดเลยงั้นเราจะไปดูกันเลยประมาณ200ลิตรหรือถัง50ลิตรก็ได้30ลิตรเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับลงมา2มีอิฐบล็อก8ถึง10ก้อนแล้วก็3ก็มีท่อใยหินขนาด4นิ้วยาว1เมตร1ท่อน4ก็ท่อดักน้ำส้มควันไม้ถ้าเป็นไม้ไผ่ได้ยิ่งดีนะขนาด4นิ้วหรือ5นิ้วก็ได้ครับยาว4ถึง6เมตรได้เตามาแล้วเนี่ยอันนี้เราจะตัดผ่าเพื่อจะทำเตานะครับตัดผ่าทำเตาแล้ววัดจะขอบขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ย8นิ้วนะครับแต่วัดไปทางซ้าย5นิ้ววัดไปทางขวาก็5นิ้วเป็น8คูณ10แล้วเราก็มาในทางแนวเดียวกันเลยนะครับทางแนวเดียวกันจากปากเตาก็ตัดก้นถังเป็น4คูณ4นิ้วผมก็ประยุกต์ใช้แล้วนะแต่บางที่ก็ยังเปิดปากอยู่แต่ผมเจอปัญหากับการเปิดปากผมก็เลยมานั่งคิดเป็นผ่าหลังเป็นการสะดวกกับการทำงานนะครับก็วัดจากขอบมาเนี่ย3นิ้วนะครับข้างหลังนี่ก็3นิ้วเท่ากันนะแล้วก็ผ่ากว้าง8ถึง10นิ้วเพื่อใส่ฟืนเข้าไปแค่นี้เตาเราก็มีแค่นี้นี่เสร็จแล้วอันนี้ก็มีการทั้งการตั้งเตาบล็อกเนี่ยมันจะมีรูนะครับผมให้แนะนำให้เอาทรายชุบน้ำใส่ในช่องให้หมดเลยนะครับเวลาเราวางอิฐบล็อกเราวางท่าหงายขึ้นนะครับจะวางขวาง1ก้อนก่อนเสร็จแล้วก็ถมหินให้เต็มอิฐนี้เลยจนขนานกับเตานะครับถมหินเพื่อให้การความชื้นขึ้นจากดินด้วยนะครับถ้าเราไม่ถมเลยเนี่ยความชื้นขึ้นจากดินมันจะเยอะนะครับมันความนี่มันก็ทำให้เราติดยากด้วยเมื่อถมหินเสร็จแล้วก็วางไปเลยวางถังนะครับเมื่อเราวางเตาแล้วเนี่ยต้องให้ปากเตาเนี่ยสูงกว่าก้นเตาเสมอนะครับอย่าให้ก้นเตาสูงกว่าปากเตานะครับแล้วเสร็จแล้วเราวางอีกบล็อกขนานไปกับปากเตาที่เราตัด8คูณ10นิ้วนะครับง่ายๆนะครับแล้วใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยนะครับอิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยก็มาวางลงไปวางทับอิฐก้อนที่ขนานกับปากเตานะครับแล้วเราใช้อิฐเต็มก้อนเนี่ยวางทับลงไปอีกทีนึงแล้วเราก็ใช้อิฐเต็มก้อนอีกเหมือนกันแล้วก็วางไปแบบนี้นี่เราก็ได้หน้าเตาแล้วแค่นี้นะครับเมื่อทําหน้าเตาเสร็จแล้วตอนนี้เรามาทําหลังเตานะครับใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยวางขนานไปเงี้ยก้นเตานะสี่คูณในรูปของตัว Y นะครับแล้วก็ใช้ท่อใยหินขนาด4นิ้วนะครับยาว1เมตรนะยาว1เมตรวางลงไปบนอิฐบล็อกที่เราทำเป็นรูปตัว Y ในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราตั้งเตาเสร็จแล้วเราจะถมทรายทำผนังนะครับผสมทรายลงไปถมทรายให้เต็มถังเลยนะครับมิดถังนี้โดยห่างจากถังมาเนี่ย1คืบหรือ20เซนนะครับที่แล้วก็ก่อผนังขึ้นมาอันนี้เราก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะเผาถ่านได้แล้วการวางไม้หมอนนะวางขวางกับถังลักษณะนี้นะครับหลายๆอันก็ได้แต่ไม้หมอนไม่ต้องเกิน2คืบหรือ20เซนมันจะได้มีช่องอากาศใช่ไหมครับเห็นไหมมีช่องอากาศพร้อมแล้วที่เราจะจุดฟืนหน้าเตาอันนี้ควันที่เราจุดใหม่นะครับจะเป็นสีขาวขุ่นๆจะขึ้นไม่เยอะนะครับ ในช่วงที่2เมื่ออุณหภูมิในเตาได้80ถึง85องศาก็จะเกิดกระบวนการควันบ้าความจะขึ้นเยอะเลยช่วงนี้นะครับเราจะไปร้อยดักช่วงแรกช่วงนี้นะครับจะช่วงนี้เราจะไปได้สารอาหารมันจะไปได้คุณภาพส้มที่ดีที่สุดต้องดักช่วงควันบ้าเท่านั้นนะครับฐานของเรานะครับประโยชน์อย่างที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถไปหุงต้มหรือปิ้งย่างได้มันจะมีความร้อนสูงนะครับไม่มีขมองดำๆเลยนะครับประโยชน์อย่างที่สองก็ไปดูดกลิ่นนะครับเป็นทานดูดกลิ่นเป็นเพิ่มผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเพิ่มความสวยงามให้กับเราได้นะครับในห้องนั่งในรถยนต์ในห้องนั่งเล่นหรือในตู้เสื้อผ้าหรือมาทำสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ก็ได้นะครับการอย่างที่สามก็สามารถปรับสภาพดินได้ก็เป็นทานแหลกๆนะครับที่อยู่ก้นถังอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหว่านลงดินเลยนะครับมันก็จะปรับสภาพดินด้วยนะครับทำให้ต้นไม้แตกรากได้เร็วขึ้นด้วยนะครับทานอย่างที่สี่ทานเพื่อสุขภาพนะครับก็สามารถเอามาทำสบู่ได้นะครับทำยาสีฟันก็ได้นะครับแล้วก็ได้ของแถมที่มากด้วยคุณค่านะครับคือน้ำส้มขวัญไม้นะครับอันนี้พวกขวัญไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะครับแต่น้ำส้มขวัญไม้เมื่อเราได้พบเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เลยไม่ได้นะครับถ้าไปใช้ประโยชน์เลยเนี่ยสารทาหรือสารก่อมะเร็งเนี่ยที่กระหม่อมดำๆเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันจะไปจับจมูกพืชหรือตกลงดินก็จะอุดปากพืชทำให้พืชหงอยและตายได้เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนฉลากนะครับติดฉลากวันเดือนปีไว้ตั้งไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดนะครับแสงแดดนะครับตั้งไว้อย่างน้อย 3-6 เดือนนะครับพอเราได้อายุการเราเก็บไว้ได้อายุแล้วเนี่ยเราก็ดูดเอาตรงเนี้ยตรงชั้นกลางเนี่ยเอาไปใช้นะครับ

การทำสบู่ทานนะครับการทำสบู่เนี่ยก็มีส่วนผสมคือมีทานนะครับผงทานแล้วก็กรีซาลีนนะครับเป็นกรีซาลีนใสนะครับแล้วก็น้ำส้มขวัญไม้นะครับวิธีการทำนะครับแล้วก็เทกรีซาลีนใส่ในหม้อสแตนเลสนะครับแล้วก็ตั้งไฟปล่อยให้เขาละลายเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคนนะครับถ้าคนมันเนี่ยมันจะเกิดฟองนะครับเราก็ไม่ต้องคนนะครับจนกรีซาลีนเนี่ยมันหลอมละลายดีแล้วใส่ทานแล้วก็คนหน่อยนึงครับกวนมันหน่อยนะครับให้มันเข้ากันนี่เราจะใส่น้ำส้มขวัญไม้ไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มขวัญไม้ก็ช่วยในบุกของพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียนะครับพวกแผลอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะใช้ได้ดีนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอันนี้พอกวนได้ที่แล้วนะครับเทลงแบบนะครับค่อยๆเทนะครับตอนนี้เราเทลงแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็รอให้เย็นนะครับให้มันแข็งตัวภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็สามารถเอาสบู่ที่เราใช้ทำเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วนะครับนี่มาดูผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ได้จากการผงถ่านเรานี่แหละของเรานี่แหละก็จะทำผงซักปากหรือยาสีฟันวันนี้เราไปดูการวิธีการทำนะครับแล้วก็เอาถ่านเนี่ยหนึ่งส่วนเนาะง่ายๆ1ช้อนโต๊ะบนพูนเลย1ส่วนนะครับ1ส่วนคอยนะครับคอยครึ่งส่วนนะครับคอยที่จะบดละเอียดแล้วนะครับครึ่งส่วนนะแล้วก็ดอกกานพูนะครับดอกกานพูถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็ทำให้ร้อนได้เหมือนกันนะครับร้อนเพราะนั้นเราก็ใส่ไปอีกครึ่งส่วนนะครับแล้วก็การบูนนะครับการบูนอีกครึ่งส่วนอย่างนี้กวนให้เข้ากันเลยนะครับอย่างนี้กวนให้เข้ากันเสร็จแล้วทีนี้เราจะใส่เกลือแล้วนะครับส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เกลือแล้วเดี๋ยวมันเค็มมากเกินไปมันจะเค็มนะครับก็ไม่ดีครับก็เอาแค่ลองดูแล้วลองชิมดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเราชิมถ้ายังไม่ได้รสชาติแล้วก็เติมไปอีกนะครับคราวนี้เราได้สูตรจาสีฟันแล้วนะครับแค่นี้เองเราก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับดีด้วยนี่สามารถทำเองได้หมดเลยเห็นไหมเรื่องของทานเนี่ยนะครับ

เห็นหรือเปล่าครับว่าเพียงแค่เศษกิ่งไม้นะครับที่เราตัดออกมาจากสวนของเราตามเลือกสวนไร่นาต่างๆนั้นก็สามารถที่จะนำมาเผาเป็นถ่านเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้นะครับถึงแม้ว่าจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพลังงานเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานระดับครัวเรือนนะครับนอกจากนั้นเผาถ่านแล้วยังได้อย่างอื่นตามมาอีกสิ่งต่างๆที่ตามมาก็สามารถที่จะนำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวลยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆ นักเรียนค่ะได้มี

0: ความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงสาขารอให้

0: Play and learn. คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆ นักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงคั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้

0: นี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนบ้านมุจลินแล้วก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนามีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
1: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิธีที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนูรอยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงคั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
2: น้องมีความกล้าเลยค่ะ
3: สวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
4: พืชสม
3: ุ
4: นไพรค
3: ่ะพืชสมุนไพรค่ะแล้วก
4: ็
3: สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
5: สวัสดีค่ะเด็ก
6: ๆ
3: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์เชิญได้เลยค่ะคุณครูอนันต์เชิญค่ะ
5: อันนี้อะไรคะ
6: ตะไคร้ค่ะ
5: บ้านใครปลูกบ้าง
3: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
5: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
3: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูก
6: ใส่ในต
3: ้
6: มยำ
3: ใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
6: หอม
3: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม่ค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
5: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
6: พริกสดค่ะ
5: พริกสดนะคะ

0: ราไขว้
1: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่
2: ะ
1: นะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นชูหน่อยชูหน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ
1: อะไรอยู่ลูกค่ะขมิ้น
0: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ไข่ทำอะไรคะเมื่อกี้ไปผัดนะคะนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมมายังเมื่อกี้ชิมยังคะไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอาขายค่ะ
0: จะขายเนี่ยกระปุกละเท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โหทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: เพราะมันอร่อย
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะ
1: ทำค่ะ
2: ทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้และก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรพรพุสวัสดิ
3: ์ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
4: ป.4 ทับ 2ครับ
3: โรงเรียนอะไรคะ
4: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพัชรานุกูลกิจครับ
3: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
4: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
3: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
4: ทุกวันศุกร์คร
3: ับ ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
4: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
3: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
4: ช่วยในการตำครับ
3: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
4: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
3: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
4: ได้ชิมคร
3: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
4: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
3: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
4: จำเป็นครับ
3: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
3: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
4: สำคัญครับ
3: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
4: 59ครับ
3: 59ทำไมเราตั้งราคา59
4: ลงทุน

0: ูงเพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
1: เคยครับ
0: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
1: ที่ตลาดครับ
0: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: เพื่อนๆคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไงเอ่ย
1: ดีใจครับ
0: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
1: เพราะการความเรียนรู้ค่ะ
0: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
1: ทำอาช
0: ี
1: พคร
0: ับทำอาชีพอนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ และถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
1: ที่โรงเรียนครับ
0: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
2: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวารีวิหารพิชรานุกูลกิจนะครับ
0: ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป .6 แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
3: มีความสุข
0: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
3: กิจกรรมสนุกค่ะ
0: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
3: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
0: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรอื่น
3: ทานแล้วอร่อยค่ะ
0: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
3: กับตัวเราเอง
0: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
3: ช่วยผัดค่ะ
0: แล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
3: ใจดีมาก
0: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
4: ชื่อมูฮัมหมัดอามีที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวารีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
0: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
4: ลดเวลาเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
4: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
0: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
4: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วรอบๆบ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
4: หาซื้อง่ายครับ
0: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไรเอ่ย
4: เรื่องของวัตถุดิบครับ
0: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
4: การทำครับ
0: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
4: เยอะครับ
0: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
4: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
0: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
4: สามารถสร้างรายได้
0: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
4: จัดเวลากิจกรรมเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
4: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
0: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
4: ประมาณ 20-30 คนครับ
0: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในการทำกิจกรรม
4: มีส่วนร่วมครับ
0: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
4: ้ชอบมากเลยครับ
0: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
4: มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
4: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ1 2 3
5: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20 ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็ อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งนึงก็คือท่านผู้อํานวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทําให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
6: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

0: บูดูมิดเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15

0: ทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลายปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนโดยต้นเหตุสำคัญก็คือการเผาในที่โล่งอย่างไฟป่าและการเผาในภาคการเกษตรทั้งจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านส่วนปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวจากการจราจรและอุตสาหกรรมเป็นหลักการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะจะมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแก่เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและนำไปสู่แนวทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตดูแลสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปโครงการผลิตนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างเด็กไทยและในภูมิภาคให้ช่วยลดฝุ่นควันจากการเผาและจากยานพาหนะชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 จึงเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการโดยชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ศูนย์วิชาการ

0: ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหรือสวอและกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด3เรื่องนะคะไฟป่าน่ากลัวไฟนาอย่าก่อนนะและฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะนำไปมอบให้เด็กปฐมวัยตามโรงเรียนอนุบาลสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนประถมห้องสมุดประชาชนและอื่นๆอีกหลายที่ค่ะโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะ
1: ก็ตามที่รัชกาลที่ 9ท่านทรงสอนเราไว้เนาะว่าถ้ามีปัญหายากๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะแก้ผู้ใหญ่ไม่สำเร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็บางครั้งให้มองข้ามช็อตไปเลยว่าให้ไปเริ่มไปแก้ที่รุ่นต่อไปก็คือเริ่มจากเด็กสอนให้เขาเป็นคนดีจำคงจำคำนี้ได้นะอันนี้ก็คือสอนให้เขามีความรู้เรื่องของไฟหมดเลยนะทั้งไฟป่าไฟไร่ไฟนารวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่าฝุ่นเมืองด้วยนะครับก็คือทั้ง3เล่มในซีรีส์นี้เนี่ยนิทานชุดนี้เนี่ยหัวขวานกับฝุ่น PM2.5 เนี่ยก็ถือว่าครบทั้งประเทศละเป็นองค์ความรู้ครบเลยแต่เป็นสำหรับเด็กปฐมวัยนะครับแล้วก็เราคิดว่าเนี่ยคือวิธีแก้ที่ยั่งยืนที่สุดละเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นผมเนี่ยน่าจะอยู่อีกไม่นานละหนึ่งเพราะว่าระรมควันตัวเองมาตลอดชีวิต2เราจะเข้าสู่ภาวะโรคร้อนละแล้วด้วยความเละเทะที่เรามีกันมาเนี่ยเราก็หยิบยื่นป่าที่ในสภาพเนี้ยให้กับคนรุ่นเขาแล้วเราก็บอกบ๊ายบายฉันไปแล้วนะขอโทษนะฉันอาจจะทำได้ดีไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอรับไปแล้วต้องเป็นชีวิตเธอละเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่นะที่จะเป็นเจ้าของป่าต่อไปเจ้าของไร่นาต่อไปเจ้าของเมืองต่อไปด้วยว่าเขาควรจะทำอย่างไรถ้าเราปลูกฝังเขาให้ไปในทางที่ถูกได้ก็น่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดอันนึงละนะครับแต่ต้องอดทนมากเวลาทำอย่างนี้นะที่มุ่งไปหาคนรุ่นใหม่อ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเป็น10ปีก็หวังว่าข้อมูลที่เราหยิบยื่นให้ข้อเท็จจริงที่เราพยายามหยิบยื่นให้แนวคิดต่างๆที่เราพยายามหยิบยื่นให้จะฝังอยู่ในใจเขาแล้วก็ทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปโดยที่เราไม่ต้องเข็นมากมายนิทานเล่มนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กปองนะที่ช่วยประพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัยแล้วก็พี่อูนด้วยที่ช่วยเขียนรูปอย่างสวยที่สุดที่จะสวยได้ถือว่าเป็นนิทานนึงที่มีภาพของตัวละครต่างๆเนี่ยสวยที่สุดอันนึงที่เคยเห็นในตลาดของนิทานเลยนะครับแล้วก็เราก็พยายามในฐานะนักเรียนทุนอนันทมิตรเนี่ยเราก็พยายามช่วยกันเสนอว่าให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเพราะนั้นตัวละครในภาพต่างๆเนี่ยก็สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตออกมาอย่างเช่นเวลาไปดับไฟเนี่ยก็จะมอมแมมเลยแล้วก็ผลกระทบต้องของไฟต่อชีวิตของสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือมนุษย์นี่แหละเขาพยายามให้สัตว์ป่าแทนผลกระทบของมนุษย์มันจะเจ็บป่วยเยอะมากเลยเพราะนั้นแต่ละตัวละครก็เราก็จัดท่าจัดทางให้มันสมจริงจะเป็นท่าของมนุษย์จริงๆที่เจอมันเรายืมสัตว์ตัวเนี้ยมาจากตราของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นตราสัญลักษณ์ของเขาที่นั่นน่ะเป็นแหล่งดูนกแล้วก็มีนกหัวขวานลักษณะเนี้ยเยอะนะครับแล้วก็เนื่องจากอุทยานแห่งนี้มีไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากอันนึงมากที่สุดของประเทศเนี่ยเลยดึงมาแล้วทำให้เป็นตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เล่าเรื่องฝุ่นในป่าไฟป่าฝุ่นไร่นาแล้วก็ฝุ่นเมืองก็จะเป็นซีรีส์ว่านกตัวนี้เดินทางแล้วก็ผ่านป่าก็จะเห็นไฟช่วยกันแก้นะพอผ่านไร่นาก็จะจำลองเหตุการณ์ว่าคล้ายๆกับว่าเราเผาไร่นากันเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งบินเข้ามาในเมืองต้องผ่านเมืองไปเยี่ยมญาติก็เริ่มได้เห็นฝุ่นของเมืองแล้วนั้นปัจจัยของการเกิดฝุ่นมันก็ไม่เหมือนกันวิธีแก้ก็จะไม่เหมือนกันแต่หมดเนี่ยสะท้อนวิถีของเราที่เราต้องเริ่มแก้ไขนะครับต่อไปจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้ยากหรอกนะแต่ว่าต้องมุ่งมั่นต้องใส่ใจแล้วพยายามลงให้ถึงข้อมูลแท้จริงพอถึงข้อมูลแล้วเนี่ยกับแก้ไม่ยาก
2: มีโอกาสที่จะได้ทำโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของที่เราเป็นนักเรียนทุนผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลค่ะก็ ภายใต้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนเนี่ยค่ะนำโดยอาจารย์เจนชานรงค์นะคะอาจารย์ท่านก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการสร้างเรียกว่าสร้างงานสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุนนะคะในหลากหลายสาขาค่ะที่ได้มาร่วมงานกันจริงๆก็เป็นไปตามคำแนะนำของพระองค์ท่านด้วยนะคะที่ว่าพวกเราจบกลับมาแล้วในหลากหลายสาขาเนี่ยเราจะทำประโยชน์อะไรร่วมกันได้บ้างในการแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนะคะซึ่งก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเป็นหัวหน้าโครงการผลิตนิทานเป็นนิทานภาพค่ะสำหรับเด็กนะคะในปฐมวัยให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5 ค่ะว่ามีแหล่งมาจากอะไรบ้างสาเหตุอะไรบ้างแล้วในฐานะของเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งเขาสามารถที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดบ้างค่ะก็เป็นการสื่อสารนอกเหนือจากการที่เราทำเป็นนิทานภาพนะคะมีทีมงานแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่มีส่วนร่วมนะคะก็ทำให้เราสามารถได้นิทานมา3เรื่องค่ะเป็นนิทานที่มีการเผยแพร่ฟรีด้วยนะคะทาง QR code ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราในฐานะเป็นนักเรียนทุนคนนึงนะคะที่เป็นคนขับเคลื่อนโครงการนี้นะคะโดยที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรหลายๆองค์กรอย่างเช่นทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธินันทมหิดลเองนะคะสสส.นะคะแล้วก็กทม.นะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวมไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งของฝุ่นเมืองนะคะที่มาจากการเผาผลาญของตัวเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชนนะคะที่มาจากผลกระทบจากการเผาป่าหรือว่าเผานาหรือในไร่ต่างๆค่ะซึ่งตรงนี้ก็หลากหลายองค์กรมามีส่วนร่วมกันแล้วก็ให้ทุนในการผลิตนิทานตรงนี้ค่ะทำให้ผู้ใหญ่ที่มีโอกาสได้ช่วยอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นการสอนทางอ้อมนะคะทำให้ผู้ใหญ่เองก็ได้ตระหนักรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปได้ในฐานะของนักเรียนทุนคนนึงอะค่ะก็แค่มองว่าตอนที่อาจารย์เจนมีโอกาสได้มาเป็นประธานชมรมแล้วก็อาจารย์ก็หยิบยกปัญหาหลายๆอย่างขึ้นมารวมทั้งเรื่องปัญหาฝุ่นควันฝุ่น PM ด้วยก็มองว่าถ้ามีอะไรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ก็ได้เสนอตัวกับอาจารย์นะคะว่าถ้ามองว่าเรื่องของการใช้สื่อนิทานโดยเฉพาะนิทานภาพโดยเฉพาะนิทานคำกลอนที่มันมีความสนุกสนานเป็นจังหวะแล้วคล้องจองกันเนี่ยค่ะก็ประวัตินาตนว่าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการใดๆก็ตามของชมรมได้ทีนี้หลังจากผ่านมา2ปีหลังจากอาจารย์เจนและทีมงานของชมรมอะค่ะได้ไปลงพื้นที่ได้ไปหาข้อมูลได้ไปเห็นปัญหาที่แท้จริงอาจารย์ก็จำแม่นมากเลยค่ะอาจารย์ก็กลับมาบอกว่าอาจารย์ขวัญลองช่วยทำนิทานภาพเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นโอกาสว่าเราก็คงจะได้ไปขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักเขียนนิทานคำกลอนนะคะซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณตุ๊ปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปนะคะเป็นการส่วนตัวว่าท่านไม่ลังเลเลยค่ะทันทีที่ทับถามท่านก็ตอบรับทันทีโดยที่ไม่คิดค่าตัวเลยนะคะซึ่งจริงๆถ้าเราจะต้องผลิตนิทานสักเรื่องนึงเนี่ยนะคะถ้าจำนวนพิมพ์ไม่เยอะด้วยก็แล้วเป็นนิทานคำกลอนมีภาพสวยงามนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายหลายบาทเหมือนกันซึ่งในส่วนตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่มีนะคะซึ่งท่านก็มีความเมตตามากๆในการที่จะมาช่วยผลิตนิทานเขียนคำกลอนนะคะจากการที่ได้เรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อมูลความรู้ที่สรุปมานะคะโดยอาจารย์เจนและทีมงานนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาของฝุ่น PM ปกตินิทานสำหรับเด็กนะคะเขาก็เห็นสัตว์เป็นเพื่อนนะคะโดยเฉพาะสิงสาราสัตว์ต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ในหนังสือนิทานทั่วไปอะค่ะทีนี้ในส่วนของนิทาน3เรื่องนี้ที่เราได้ร่างกันออกมาแล้วก็มีการตั้งตัวเอกของเรื่องนะคะเป็นหัวขวานดำใหญ่นะคะคือเจ้าหัวขวาน ที่มีบทบาทในการเป็นตัวเดินเรื่องทั้ง3เรื่องไปด้วยกันเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยได้อาศัยความรู้ทางสัตวแพทย์เล็กน้อยนะคะในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไม่ว่าจะเป็นไฟป่าไฟนาไฟไร่แล้วก็ในส่วนของฝุ่นเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลกระทบที่เห็นชัดก็อาจจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาของสัตว์ที่เป็นนกอพยพที่บินแล้วก็หมดแรงแล้วผ่าซากคือชันสูตรออกมาแล้วปอดเขาก็ดำปอดเขาก็สกปรกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็สลดใจนะคะว่าจริงๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะได้รับผลกระทบหมดแล้วในส่วนของสัตว์เนี่ยพอมีนกหัวขวานดำใหญ่ที่เป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวเอกนะคะซึ่งก็เป็นสัตว์ประจำอุทยานแห่งชาติแม่ปิงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ยังไม่เคยมีนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ช้างใช้สิงโตใช้อะไรกันใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเป็นนกที่สามารถบินจากป่าผ่านนาผ่านไร่แล้วก็มาสู่เมืองก็จะเป็นการเดินเรื่องที่เป็นลำดับไปในการเล่าเรื่องราวที่ปฏิปต่อกันในชีวิตของนกหัวขวานทีนี้สัตว์อื่นๆที่อยู่ในเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เราได้ศึกษาได้ทราบความรู้ข้อมูลนะคะจากพื้นที่จริงว่าไม่ว่าจะเป็นงูนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหมูป่าอย่างเงี้ยค่ะนกชนิดต่างๆที่เขาได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าเนี่ยค่ะมีหลากหลายชนิดมากเลยที่สามารถเห็นได้คือเราก็เห็นซากศพของเขานะคะที่โดนเผาไฟคลอกตายอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์เหล่านี้ก็มาจากเรื่องราวจริงๆที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นำมาถ่ายทอดในนิทานบางส่วนด้วย
3: เบื้องต้นต้องขอขอบคุณทางชมรมนะครับที่เลือกวิถีหนึ่งในการให้ความรู้กับผู้คนผ่านหนังสือเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เชื่อในศาสตร์ของหนังสือโดยเฉพาะเด็กๆถ้าได้มีคนอ่านหนังสือให้ฟังไม่ใช่เด็กจะรู้เรื่องราวในหนังสืออย่างเดียวแต่เด็กจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่านด้วยมันมีความแฝงอยู่ในนั้นการเรียนรู้ของเด็กการเรียนรู้ของคนจากการฟังจากการดูจากการเล่าขานที่สำคัญที่สุดที่เรามักจะลืมกันคือจากการอ่านต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้ความสำคัญกับสื่อนี้เป็นการสื่อถึงเด็กๆสารตั้งต้นดูแลสังคมในต่อไปข้างหน้าการให้ความรู้เนี่ยพี่คิดว่าในหลายเรื่องเราคิดว่ามันยากเกินไปแต่จริงๆแล้วควรรู้ตั้งแต่เล็กเพื่อจะได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตไม่ไปทำลายคนที่อยู่ข้างหน้าไม่ทำลายธรรมชาติอย่างเรื่องของฝุ่นอย่างเรื่องของไฟถ้าเด็กไม่เข้าใจบางครั้งมันเป็นการยากมากนะกับการที่จะไปสอนเมื่อโตแล้วถ้าเราใส่เมล็ดพันธุ์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยเด็กจะมีความตระหนักรู้และตื่นรู้และอยู่อย่างปลอดภัยที่สำคัญคือไม่เป็นคนก่อภัยอันนั้นเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากและพี่ต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้โอกาสพี่นักเขียนมากมายในประเทศไทยที่ทางชมรมให้เกียรติพี่ให้พี่เป็นคนนำเสนอเรื่องยากๆผ่านตัวอักษรของพี่ให้เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเด็กพี่ก็ต้องย่อยเรื่องยากๆเหล่านี้ให้ออกมาเป็นจริตที่เด็กจะเข้าใจได้ซึ่งวิธีการเขียนของพี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่จะเลือกเป็นจารีตฉันทละกรโบราณหรือเราเรียกกันว่ากรหัวเดียวสามารถร้องได้เล่นได้ท่องได้เล่าได้และที่สำคัญคืออ่านได้มันมีช่องทาง5ช่องทางกับหนังสือที่เราผลิตขึ้นมาสามารถที่จะไปสู่เด็กได้ไม่ใช่การอ่านอย่างเดียวอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจากไฟป่าไฟนาและฝุ่นเมืองเนี่ยพอมาผ่านคำที่ถูกต้องใช้คำว่าประดิษฐ์คำจากฐานของความรู้ให้เป็นจริตที่มันสนุกมีคำคล้องจองส่งและรับด้วยเสียงเดียวกันจะทำให้เด็กมีสมาธิในการฟังมากขึ้นง่ายๆกับการสมมติเราให้เด็กท่องบทสวดมนต์ระหว่างที่ท่องเด็กต้องเคารพในจารีตของฉันทละของแต่ละบทนั้นเขาจะมีความเป็นสมาธิมากขึ้นฉะนั้นเมื่อมีนิทานคำกลอนที่มีจารีตของฉันทละเนี่ยเป็นตัวกำกับจะทำให้เด็กฟังผู้ใหญ่ที่อ่านตามจารีตนั้นอย่างเข้าใจและจับความได้ ที่สำคัญที่สุดจากงานวิจัยของพี่เลยนะที่เราทำพี่บองทำงานวิจัยเรื่องของหนังสือเล่มแรกการใช้หนังสือในการพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 6-9 เดือนแล้วเราก็มาทำอีกเรื่องนึงก็คือจิตประภัสสรตั้งแต่นอนในครรภ์ก็คือใช้หนังสือในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กๆทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องราวยากๆได้อย่างง่ายเพราะมันมีรูปธรรมจากคำและภาพที่มาประกอบเราอ่านคำเด็กอ่านภาพนั่นคือสิ่งที่พี่ปองอยากบอกว่าต้องขอบคุณทางชมรมที่เลือกหนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นตัวนำเสนอในการให้ความรู้เรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆตั้งแต่ยังเด็กที่สำคัญมันมีความเป็นแยบยลของการนำเสนอเด็กยังอ่านหนังสือเองไม่ได้ฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นคนอ่านกลุ่มเป้าหมายได้2กลุ่มทันทีเลยก็คือได้เด็กด้วยและผู้ใหญ่คนที่อ่านก็ได้ด้วยฉะนั้นการปลูกฝังอะไรบางอย่างเนี่ยพี่คิดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เล็กน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นวิธีที่ดีที่ควรปฏิบัติอย่างจารีตของฉันทลักษณ์ที่พี่ปองเลือกจนเป็นบุคลิกของตุ๊กปองแล้วเลยก็คือจารีตของคำกลอนเป็นกลอนหัวเดียวเขาเรียกว่ากลอนโบราณซึ่งอย่างกลอนโบราณเนี่ยสามารถที่จะอ่านทุกเล่มอ่านได้อยู่แล้วเล่าได้อยู่แล้วการเล่าคือใช้เรื่องราวของนักเขียนแล้วใช้จริตคำของผู้เล่าอ่านได้เล่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำกลอนท่องได้ร้องได้และเล่นได้การท่องร้องเล่นเป็นการเพิ่มทำให้เด็กมีสมาธิจ่อกับสิ่งที่สื่อสารเนี่ยมากขึ้น
0: ร่วมสนับสนุนการผลิตหนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 กันได้ที่ thejai.com เพื่อส่งต่อนิทานดีๆแบบนี้ให้ลูกหลานของเรากันค่ะเราจะยังติดตามโครงการนี้กันต่อนะคะไปเจาะลึกว่าที่คุณตุ๊กปองพูดถึงอ่านท่องร้องเล่าเล่นคืออะไรติดตามกันได้ในรายการหนึ่งในพระราชดำริสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: อ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
4: เนาะสบายดีเนาะ
3: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
5: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
6: ครับยาย
7: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาได
8: ้ได้ครับตาม
3: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หนาวหนาวแดงแท้

0: ปลาเน่นก็มีปลาขาวก็มี
1: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: เช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมินนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
2: ประมาณ
3: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลักเปละคนสุรินเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
3: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
1: ปลักเปละ
0: นะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: ทุก
1: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
2: นี่เห็นนี่เลย
1: อ๋อนี่เหรอ
2: จ้า
1: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายมั้ยน่ะ
2: เยอะตรงนี
1: ้เถานี้ก็ได้เหรอฮะ
2: จ้า
1: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
3: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลาปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
1: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
4: ใช่ใช่
1: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
3: ชื่อปลานั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมินเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลือกสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปะเป๊ะยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
2: จ
1: ้าอ๋อให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้ยายมดแดงมดแดง
2: มดแดงเยอะ
1: มดแดงโอ้โหสองรังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยายมดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: เมื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแหย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลือแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละออจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: มาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ต้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟสามสาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งควักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาดหรือว่าทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียวค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือระรัวฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยข่าตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่ข่าก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงนำไปโคลกรวมกันเมื่อโคลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโคลกให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโคลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้

0: ไหนจากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกระเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งลุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังแก๊บกิ๊บตะมอดอัง
1: อังแก๊บกิ๊บตะมอดอังอังแก๊บก็คือกบ
2: ก
1: ีบก็คือ
2: หนีบ
1: ตะมอด
2: ตะมอดคือไม้ไผ
1: ่แล้วก็อังก็คือ
2: ย่าง
1: เอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกีบตะมอดอังฝึกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
2: เอาไปอังกัน
0: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนตัวแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติอังแก๊บบ๊อบขอบอกว่าหอมกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังจนหยุดไม่ได้กันเลยล่ะครับ

0: มาถึงเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปรอะค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอตรเนนเสรดะตรุปปะเปรอะ

0: ำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินทร์ลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปลือ
1: ยอดปลาเปลือนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลือนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็อาจจะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อม
1: ค่ะ
0: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง
1: อันนี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
3: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวมันสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
1: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองบิดเข้าไป
3: ใช้ฝาปิดสักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
1: ก็จะช่วยให้อัน
3: น
1: ี้
3: คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยังดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีอีกก็ได้
1: ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวระอุแล้วก็มีความหอมด้วย
0: เมื่อน้ำยังเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินทร์ที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
3: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันนี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
3: หอมยาวขาวนุ่ม
1: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็ดข้าว
3: เต็
1: มยาวขาวสวย
3: ขาวสวยค่ะ
1: แล้วนุ่ม
3: นุ่มเวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวยเห็นไหมคะ
1: มันหอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยนะคะชิมเป่าก่อนนะ จริงๆด้วย
3: ได้ความหอมผ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
1: ้ครบเครื่องเลย
3: ครบเครื่องค่ะ
1: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
3: ้
1: จะไง
3: จะไงจะนะเน
0: ่ แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลอะลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับจะไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลอะให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒน

ื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทุกปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และทางภาษาทั้งชาวเขมรลาวและชาวกุยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยมีภาษาเป็นของตนเองเรียกว่าภาษากุยจัดอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติกสาขามอญเขมรกลุ่มกะตูเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีตัวอักษรเขียนมีระบบเสียงคำวลีและประโยคที่เป็นลักษณ์เฉพาะแต่สำเนียงบางครั้งแตกต่างกันโดยเฉพาะหากให้ระบบเสียงเปรียบเทียบกันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มกุยและกวย
1: ก็คิดว่าการที่เราจะอนุรักษ์ภาษากุยไว้หรือป้องกันการเรียกว่าสูญหายในอนาคตเนี่ยนะครับก็คืออาจจะไม่มีคนพูดเนี่ยสำคัญที่สุดคงเป็นตัวเขียนก็เลยคิดพัฒนาตัวเขียนนะครับประดิษฐ์ตัวเขียนนี้ขึ้นมาครับเพื่อใช้ในการสื่อสารเพราะการใช้ตัวอักษรอื่นแม้แต่เป็นภาษาอังกฤษเองมาเขียนเนี่ยก็จะไม่สื่อเนื่องจากว่าภาษากุยมีวรรณยุกต์6ชั้นครับซึ่งมากกว่าไทยจะมีแค่5ชั้นแต่กุยจะมีอยู่6ชั้นนะครับตัววรรณยุกต์แล้วก็ตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวสะกดกับตัวสระครับตัวสะกดบางตัวเราอาจจะใช้ตัวควบถึง3ตัวอย่างเช่นคำว่าตัดซึ่งแปลว่าซื้อขายเนี่ยครับนะสมัชอย่างเงี้ยครับก็จะมาเหลือคำว่าสมัชในภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาษาอื่นไม่สามารถจะตอบโจทย์ที่เป็นตัวสะกดข้างหลังได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องมีตัวสะกดหรือตัวเขียนของตัวกุยขึ้นมาให้ได้อย่างเพื่อที่จะสื่อภาษาที่ถูกต้องได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้ครบก็เลยเกิดกำเนิดอักษรกุยภาษากุยเนี่ยขึ้นมาเมื่อประมาณปี59ครับนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาเปิดตัวอักษรที่วัดนี้ก็คือที่วัดตะเคียนเป็นครั้งแรกครับคือโบราณเนี่ยเราพูดกันต่อๆกันมาว่าภาษากุยตัวเขียนน่ะมีแต่โดนสุนัขเอาไปกินหมดแล้วโดยตำนานที่เล่าๆกันมาก็คือมีคนให้ทำตัวอักษรขึ้นมาแล้วก็เขียนบนหนังสัตว์ชนิดนึงเสร็จแล้วสุนัขก็ไปเอาหนัง

0: ั้นไปกินภาษากุยก็เลยหายไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมก็เลยคิดว่าในการที่จะให้ภาษามันคงอยู่แล้วก็ให้สามารถใช้ได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีตัวเขียนนะครับเพราะการพูดมันจะแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแม้แต่ภาษาไทยเองก็เถอะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดประดิษฐ์แล้วก็พัฒนาตัวนี้ขึ้นครับไว้ใช้ในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่11ละนี้สำหรับฟอนต์ที่เป็นฟอนต์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถในอนาคตสามารถที่จะพิมพ์ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอ็กซ์พอร์ตออกมาเพราะว่าอยากให้เขียนเรียนรู้ด้วยมือซะส่วนใหญ่ก่อนนะครับ
1: นอกจากการที่ชาวกุยในพื้นที่ใช้ภาษาของตนเองในชีวิตประจำวันแล้วการที่ภาษากุยกวยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2558ทำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งหมดแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่ก็ยังสามารถเผยแพร่ภาษาเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์ผ่านการพูดการสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย
0: ก็คงเหมือนกับภาษาทุกภาษาเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือเอาไว้สำหรับสื่อสารกับหนึ่งละชาติพันธุ์กุยเนี่ยแน่นอนในอนาคตสองก็คือพ่อแม่สำคัญมากคือว่าคุยกับลูกไม่รู้เรื่องมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คืออ้าวคุณไปเรียนหนังสือเป็ดคิดว่าตัวเองเรียนภาษาไทยแล้วกลับไปบ้านพ่อแม่จะเรียนรู้บางทีพ่อแม่ไม่ได้เรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีภาษากุยอยู่คุยได้ก็คุยสื่อสารกับบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยได้อย่างถูกต้องซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเขาเรียกว่าอะไรสังคมในบ้านเองครับจะไม่เกิดการแปลกแยกว่าไอ้ลูกพูดภาษาหนึ่งแม่พูดภาษาหนึ่งคนละเชื้อชาติหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกได้ชัดเจนว่าคุณเป็นเชื้อชาติเดียวกันไหมนะครับอันนี้ก็คงมีความสำคัญระดับนั้นด้วยครับการพูดยังมีอยู่ครับต้องบอกได้เลยว่ามีอยู่นะอันนี้คือเราอย่างผมกลับบ้านเนี่ยผมจะพูดภาษากุย 100% ที่บ้านหลานๆก็ยังพูดได้อยู่ครับอันนี้ก็ยังพูดได้แต่ตัวเขียนเนี่ยยังไม่ได้ขยายไปถึงขนาดนั้นนะครับตัวเขียนเองกำลังเอาเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบก็คือที่นี่ครับโรงเรียนตะเคียนกุยวิทยาครับแต่หลายโรงเรียนกำลังติดตามแล้วก็ติดต่อว่าจะเอาไปเข้าสู่โรงเรียนอย่างไรดีแล้วก็รวมทั้งถ้าเป็นระดับประเทศในเรื่องของพรบชาติพันธุ์อะไรพวกนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วก็มันก็เป็นสิ่งนึงที่กุยเองก็มี right หรือว่ามีสิทธิ์ในการที่จะเอาภาษาพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันประกอบกันไปก็ได้ก็นี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าตัวนี้เองเราก็คือพูดง่ายๆว่าคือกระตุ้นให้มีคนเริ่มหันมาใช้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้หลายคนกำลังขออยากเรียนครับซึ่งตัวผมเองเนื่องจากว่ามีเวลาน้อยผมสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาน้อยมากก็จะโพสต์ออนไลน์ทุกวัน A word a day in Gui เนี่ยครับก็คือภาษากุยวันละคำมีอยู่ใน Facebook ของผมทุกวันเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่ทำได้ซึ่งตอนนี้ก็เกิน500เกือบ600คำแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือโรงเรียนต่างๆเนี่ยในอนาคตก็คิดว่าถ้าโรงเรียนไหนสนใจก็สามารถที่จะมารับบทเรียนต่างๆพวกนี้ไปต่อยอดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คงจะเป็นอนาคต
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนองยังฝากทิ้งท้ายถึงกลุ่มชาติพันธุ์กุยว่าให้อนุรักษ์ภาษาของตนเองด้วยการเริ่มสอนภาษากุยให้กับลูกหลานมากขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารร่วมกันและอนุรักษ์ให้คงอยู
0: ่กะนูแมะเพมโพกันเจ้าซัมซายแหน่ภาษาป้องให้แหน่บอมงบิว้าวจีตุตาจีนังมะแนไอกะจิงแปดฮะบอมงบิว้าวไอกะจิงแปดไอกะจิงบิกูนังพงให้และมงกัดกุยมงบิว้าวกุยมงกะบิแมนกุยแล้วบอนะไกลอบจุยกะเนียว้าวภาษากุยอันดิงรึงว้าวนางแซมซ้ายว้าวนางอนุอแมะเปโบเนี่ยว้าวภาษากูบืนต่างชิมแหงอ้อแต่ปีแปลไปมวงบีเบียว้าวซิมว้าวบืนมวงจริงว้าวซิมกับว้าวบืนมวงจริงว้าวอังกฤษมวงไก่ว้าวจิ๋วว้าวบืนดานแหงอ้อความหมายก็คือว่าอยากให้ชาวกูยทุกท่านนะครับได้รู้ว่าภาษากูยเนี่ยมันจะเป็นตัวสื่อเราเองชัดเจนว่ายังเป็นกูยอยู่แล้วก็ที่สำคัญสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องค ของเราในการประกอบพิธีอะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยมันจะได้เข้าใจกันแล้วก็ทำงานไปด้วยกันในอย่างดีไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดได้หลายภาษาเพราะพูดหลายภาษาได้ก็ยิ่งดีพูดไทยต้องพูดอยู่แล้วเพราะนี่เป็นเมืองไทยหรือภาษาอังกฤษด้วยยิ่งดีเลยมันจะทำให้เรากว้างมากขึ้นครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าเชิญชวนนะครับว่าจริงๆแล้วให้กลับมามองจุดนี้แล้วก็เริ่มสอนภาษากุยที่บ้านนะครับจะสอนด้วยคำพูดก่อนก็ได้แล้วก็เติมด้วยภาษาเขียนด้วยในอนาคตได้ก็ยิ่งดีครับ
1: ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวกุยทั้งการดำรงชีวิตเครื่องแต่งกายลักษณะเฉพาะของที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนการสร้างเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ได้และยังถือเป็นการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับยุคสมัยได้อีกด้วย
2: ที่ตัวนี้ก็จะมีสโลแกนหนึ่งครับคือว่าวัฒนธรรมกินได้คำว่าวัฒนธรรมกินได้หมายความว่าเราเอาเรื่องของโบราณนะครับเรื่องของโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายที่เราเห็นนะครับคือว่าเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเสื้อนะครับเสื้อชาวกุยเนี่ยเป็นเสื้อที่มีลายลูกแก้วเนี่ยลายเฉพาะของชาวกุยเลยเดิมก็คือเขาใส่แบบชาวบ้านธรรมดาเราก็ประยุกต์ตัวนี้มาเป็นชุดที่เรื่องของโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงนะใส่ไปทำงานใส่ไปประชุมใส่ไปงานทุกงานได้ทุกบ้านเรือนหรือทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใส่ในเสื้อตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนมองเห็นปุ๊บเนี่ยนี่คือกุยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะลายเสื้อในสีดำเหมือนกันแต่ว่าลายเซลล์อันนี้จะบ่งบอกถึงพื้นที่อย่างถ้าเราเป็นลายเซลล์นี้อำเภอสองท่ากุยสองท่าถ้าเป็นอีกลายเซลล์หนึ่งก็จะเป็นอำเภอจังหวัดศรีเกษเนี่ยก็จะแยกกันสิ่งที่เรามองเรื่องการพัฒนาแหล่งเที่ยวนี้เนาะก็ถือว่าเราให้เด็กๆส่งเสริมนะครับในการแต่งกายตั้งแต่เด็กตรงนี้เขาจะมีชุดการแต่งกายเป็นของชาวกุยเลยนะครับส่งเสริมแต่เด็กคนระดับกลางแล้วก็คนระดับสูงอายุซึ่ง3ช่วงอายุคนเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อกันนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่นี่ก็เป็นชุมชนที่เกือบจะ 100% เขาเป็นชาวกุยอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้สำหรับการท่องเที่ยวเนาะที่เราดึงดูดคนมาก็คือเรามีการออกแบบและวางแผนโดยเฉพาะเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับด้านของการแต่งกายประเพณีแกมอซึ่งเป็นจุดเด่นครับเขาแกมอก็คือเป็นถึงการประเพณีที่การรักษาคนซึ่งสามารถแสดงออกในการสื่อออกไปนะครับก็คือการลำตัวนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่การมาเป็นพันปีแล้วนะครับก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะครับทีนี้เราก็เห็นว่าในการแสดงแกนมอก็จะมีเรื่องของภาษาเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับและการรักษาคนอันนี้คือมาสมรวมกันซึ่งจะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งคือแม่เหล็กครับที่โดยเฉพาะแกนมอก็ถือมีชื่อเสียงของชาวชุมชนชาวกุยตะเคียนนะครับก็โด่งดังแล้วก็มีโอกาสไปแสดงหลายที่การไปแสดงหลายที่หมายความว่ามันเป็นจุดแข็งที่จะดึงดูดคนเข้ามาให้มาสัมผัสสถานที่จริงๆว่าที่นี่มีอะไรน่าสัมผัสนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: สิ่งเหล่านี้คือภาพที่ทำให้เห็นได้ว่าภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมในประเทศไทยยังคงได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวกุยยังคงอยู่คู่กับเมืองสุรินทร์แห่งนี้ตลอดไป

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญ ในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็รวมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุงกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
0: ปัจจุบันไฟตุงกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

รตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก

วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้งสี่ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินทร์แปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาตรภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาตรฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่ครับ

Bye.

0: เลยเฮ้ยเสียแสบตาเลย
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
0: ดูแลแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเมื่อวานยายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: ฮักมันบอกครับมันไม่โลกมันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าดูของเขาก็ไม่ว่า
1: ถ้า
3: เรา
1: ค
3: ิ
1: ดถ
3: ึ
1: ง
3: ก็
1: ค
3: ือ
1: พ่อ
3: ได้
1: ตาม
3: มา
1: แล้ว
3: ใส่ก็
1: บอกว
3: ่
1: าแล้วใส่
3: ตั้
1: งแต
3: ่เด็กเลยเนาะมันเป็นไรสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเรามันเดิมเราตั้งใจเร
1: ีย
3: น
1: แต่ให้พ่อมาแม่อยากให้มา
4: อยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
5: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเด่นผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาอะไรก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินถ้ามันถ้ามันหน่อย
7: เมียก็เดี่ยวนานแล้ว
8: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับอยู่นะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเลยคุณได้สามสี่ถุงไปจังหวะมัน

0: หมอ
1: โอ้ขึ้นยาได้เงินมาแล้ว
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
5: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
5: เป็นหยัง
7: แต่ก่อนก็บ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือหนึ่งนี่ได้ย่างหน่อยเลยหาตัว10ตัวมีประมาณภากิจได้ตัว2นาทีตัวนี่สิก็ตกเพื่อนนี่แหละน้ำมาแรงนี่ก็ตาย
8: ฮะปกติมาเล่นน้ำโขงบ่อยไหม
9: บ่อยมาก
8: มาทำอะไรอ่ะ
9: ฮะ
8: มาทำอะไร
9: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
9: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทำอะไร
9: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
9: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
9: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
9: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
9: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
9: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
9: รู้แล้ว
7: ทำได้รับมานี่เลยปลา12ตัวทำได้รับมา
5: ดักมาจากมือเหรอครับ
7: 34เดือน
5: โอ้โหได้12ตัว
7: ได้12ตัว
8: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
9: แม่ทำงาน
0: งานอะไร
9: งานรับจ้าง
10: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่บางทีก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์2ครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
11: ไปที่ลาวมันทั้งลาวมันมีหลายอย่าง
2: ยุ่งหมดเนื้อใส่เครื่องเอา
7: ใส่เครื่องใส่หมอแม
11: ่ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเครื่องหน่อย
12: นั่งทำอะไรเราคนเดียว
13: ครับ
14: ทำกอไก่
12: เ
14: ห
12: ยียดเหยียดกอ
14: คิดกระดูกนะ

0: วันหนึ่งคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราต้องอยากได้อย่างมีความสุขตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนนึงก็พอจะได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหา

0: ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
7: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.

นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน่
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: ย
2: ้
3: าย้าชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
5: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าเป็นคนคุม

0: กมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
1: หนอยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
2: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
3: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
3: ไปกันเถอะ
1: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจะชนะย
2: ลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
3: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
5: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
6: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
7: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
1: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
0: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
2: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
1: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่ย
2: ้อยศิลา
3: ศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
1: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้วฮะ
8: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มาช่วยแล้ว
5: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
7: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
1: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
6: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
1: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยท่านอาจารย์ทั้ง3มาได้ยังไงขอรับ
3: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
1: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
6: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
1: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
6: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
1: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
5: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
3: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังเลย
1: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
5: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้น

0: ัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: อ๋อจำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
2: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
3: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
1: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
3: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
0: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
4: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
5: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
6: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
7: ไป
8: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
3: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้ว

การเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้คนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆคือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําคือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี

0: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นแกบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยเถิดเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองเขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับ

0: องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
1: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
0: ับผม
1: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
0: ผม
1: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
0: ์
1: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
0: ์
1: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีเรียนต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
0: ็
1: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
0: คือไม่มีโอกาสได้จับ
1: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
0: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
1: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทําเป็นตัวอย่างนะครับว่าไอ้การที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่
0: อ
1: นพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
0: อม
1: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
0: ีให้ได้เงินมา
1: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
0: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
1: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
0: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
1: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
0: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
1: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
0: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
0: โอเคก็แบบอย่างน้อยเราก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุน ลำบากเนาะ
1: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
0: ครับผม
1: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
0: นะฮะก็สำคัญ
1: ครับ
0: คือก่อนที่จะขายจะทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2นั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานหนึ่งที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
1: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
2: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
2: แข็งตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกการลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
2: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
2: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
1: ม
2: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
2: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
1: ครับ
2: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่น
1: ครับ
2: เวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมฮะใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
1: ุ
2: ดลวกออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีการแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทําให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
1: ๆอ๋อมันเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
2: เป็นเค้าเรียกพาวส์เจ็ตฮะปังปังปังปังเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องอะครับ
2: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
2: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถนี่เขาจะเรียกว่า
1: cleaning car
2: เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
2: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละ

0: ช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะ
1: ครับผม
0: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูดเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูดลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
0: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
0: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี่ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนแล้วฮะหลังๆเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ก็ทำได้
1: ครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะไอ้ก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอ้ตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างอ่ะครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียก

0: ว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
0: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยเป็นลมสะอาด
0: เป็นลมสะอาดไป
1: ง่ายและส่วนปล่องนี้ฮะ
0: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
0: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
0: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
0: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
0: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
0: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
0: ค่าไม่จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี
0: ่ครับเชิญครับ

0: ครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้กับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่
0: อ๋อ
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขออนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทํางานที่ดีนะครับ
0: ได้ทํางานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอนงานแล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมา

0: ได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับตามขั้นด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
1: ับ ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คําหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างนึงได้อะไรบ้างนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับนะครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับทายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เรากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา

เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด

ดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับช่วงแรกก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงของเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนครับหลังจากที่เราได้นำเสนอสูตรการทำอาหารหมักแบบแห้งไปแล้วนะครับสำหรับการใช้เลี้ยงกุ้งปลาแล้วก็สัตว์น้ำอื่นๆโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับเมื่อมีสูตรแบบแห้งแล้วแน่นอนนะครับสูตรเด็ดเคล็ดวิชาสัปดาห์นี้ก็คือการทำสูตรอาหารหมักแบบน้ำนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการทำอาหารแล้วพี่ธงชัยยังมีเทคนิคเคล็ดวิชามาฝากนะครับสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหากับน้ำเปรี้ยวในบ่อเลี้ยงปลาอยู่วิธีการแก้ปัญหานั้นทำอย่างไรบ้างง่ายแค่ไหนไปติดตามความรู้จากไทยได้เลยครับ

0: ลำก็ประมาณ3กิโลกรัม
1: เนี่ยวันประมาณ3กิโลกรัมน้ำจุลินทรีย์1ลิตรน้ำก็ประมาณ13ลิตรมันก็จะได้เกือบปี๊บไงรวมๆแล้วก็ประมาณ17ลิตรลำ3กิโลน้ำจุลินทรีย์ลิตรนึงแล้วน้ำอีก13ลิตรขั้น3นะครับพอเราละลายเสร็จก็ใส่ในถังถังจะเป็นเปิดฝาหรือถังฝาเล็กก็ได้หมดเลย
0: ยังไม่เต็มก็น้ำมาเติมฝานี่มาปิดอย่างนี้ก็พอแล้วหรือไม่ก็ถุงพลาสติกปิดก็ได้แต่ถ้ารีบก็ไม่ต้องวันนี้ใช้แค่5วันนี่ก็เป็นอาหารน้ำอีกนะครับก็เป็นอ้าวเช่นเรามีหยวกกล้วยก็หมักหยวกกล้วยหมักหยวกกล้วยหมักผักตบชวาหมักหอยเชอรี่หมักปลาสูตรเดียวกันหมดเลยนะลูกยงลูกยอได้หมดเลยอัตราส่วนการใช้ขั้น2นะครับใช้ทุกอย่างนะ3กิโลแต่เวลาหมักแยกนะเช่นถ้าใช้หยวกกล้วยหยวกกล้วย3โลใช้หอยเชอรี่3โลใช้ลูกยอก็3โลแต่ต้องหมักแยกนะครับกากน้ําตาล1ลิตรทําไมต้องใช้กากน้ําตาลตัวนี้เพราะมันมีผักมีผลไม้อยู่จุลินทรีย์มันต้องทํางานหนักมากมันต้องมีอาหารช่วยตัวน้ําตาลคืออาหารจุลินทรีย์ขั้นตอนการหมักปุ๋ยน้ําต้อง1จุลินทรีย์1ลิตรกากน้ําตาลลิตรนึงวิธีเทไปแล้วต้องละลายอ่ะละลายในกระมังต้องใช้มือนะครับตัวนี้มันถึงรู้ว่าละลายถ้าใช้ไม้เนี่ยมันจะเน่าได้น้ำอีก13ลิตร3 1 1 13อ่ะรวมทั้งหมดก็18ลิตรอีกขั้นที่3นะครับเรามีหยวกกล้วยนี่หยวกโลหะแล้วนะหยวกโลหะแล้วหยวกต้องผสมลำนิดนึงหยวกประมาณ3กิโลกรัมผักตบชวาก็ได้นะครับมีผักตบชวาได้หอยเชอรี่ได้ขี้วัวขี้ไก่แห้งก็หมักเป็นน้ําได้นะแล้วเมื่อกี้แห้งเลยนะหมักเป็นน้ําก็ยังได้อีกนะผลไม้ประจําฤดูกาลเช่นทางภาคใต้ลูกตาลอย่างเงี้ยได้มีมะม่วงสุกเยอะๆนี่ก็ได้สับปะรดนี่ก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยขั้นตอนถัดไปขั้นสุดท้ายก็เทใส่ในถังไว้เนี่ยเทใส่ถังเก็บไว้แล้วเสร็จแล้วน้ํามาใส่ในนี้ให้ได้รวมแล้ว18ลิตรอ่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ก็ประมาณ5วันอีกก็มันจะขึ้นฝาหอม
2: แล้วพอหมักเสร็จแล้วอย่างนี้เอาไปใช้เนี่ยกี่โลต่อไร่คะ
0: ถ้าเป็นน้ำนี่200ลิตรต่อไร
2: ่
0: ถ้าเป็นผงนี่50หนึ่งทิศกิน3วันจันทร์พุธเสาร์กินแค่3วันมันลดต้นทุนเยอะเพราะว่าคิดว่ามันพอที่มันรู้ว่าพอเพราะ1เราเช็คน้ํา2เราเช็คสีน้ําถ้าสีน้ํายังเขียวแบบยอดฟางอ่อนใช้ได้แต่ถ้าสีน้ําเข้มจัดอาจจะ1อาทิตย์ละวันกินลดลง

0: ถ้าขาจัดเพิ่มจำนวนเช่น200ลิตรต่อไร่อาจจะเป็น250 300เราต้องดูสีน้ำเป็นหลักกับ pH ของน้ำเป็นหลักความเป็นกรดเป็นน้ำ
1: เนี่ยการเลี้ยงกุ้งมีแค่นี้การเลี้ยงกุ้งง่ายมากเรามีขั้นตอนง่ายๆในการแก้ปัญหาน้ำเปรี้ยวซึ่งที่นี่เป็นน้ำที่เปรี้ยวมากที่สุดของประเทศไทยนะครับแต่วิธีแก้ไม่ใช้ปูนเลยครับโดยวิธี1นะ1ใช้ฟางข้าวนี่ฟางข้าว10ฟ่อนต่อ1ไร่แล้วใช้ขี้วัวหรือขี้ไก่80ลูกต่อ1ไร่แล้วใช้จุลินทรีย์200ลิตรขั้นที่1หว่านฟาง10ฟ่อนต่อไร่นะฮะหว่านให้ทั่วเลย2ก็คือเอาขี้วัวหรือขี้ไก่80ถุงนะไร่หว่านให้ทั่วหว่านให้ทั่วเสร็จทับลงไปให้ทั่วเสร็จแล้วก็เปิดน้ำเข้าก็ไปสัก50เซนแล้วถึงเอาจุลินทรีย์สาร200ลิตรต่อ1ไร่นะครับทิ้งไว้7วันแล้วจะวัดpHน้ำทำนาที่เราทำอยู่จาก4ขึ้นเป็น 6.5 เลยนะหรือเป็น 7.5 เลยนะถ้าเป็นแค่ 6.5 ขอซ้ำอีกรอบถ้ากุ้งปลาใช่ไหมสมมติว่ากุ้งเนี่ยเราก็เติมน้ำไปอีกหน่อยเติมอีกแล้ววัดไข่ถ้าอยู่ระดับ 7.5 ก็เอาปลาจีนมาปล่อยเลยปลาจีนมาปล่อยสัก2อาทิตย์แล้วดูสภาพน้ำใหม่เพราะทุกอย่างดีแก๊สไม่มีอะไรมีเอากุ้งมาลงเลยรวมกระบวนการทั้งหมดเบ็ดเสร็จเดือนหนึ่งจนถึง4-5 วัน4-5 วันสูงสุดจืดแน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใส่ปูนอะไรสักอย่างเดียวเราจะชนะทั้งโลกชนะทุนนิยมชนะฝรั่งชนะทั้งโลกถ้าเราพึ่งตัวเองแล้วใช้ทรัพยากรเต็มที่เพราะเราคือคนผลิตพลังงานแต่เป็นพลังชีวิต

0: มีไม้โบราณชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ที่เราคุ้นชื่อแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือต้นข่อยนั่นเองข่อยนั้นถือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับพบเห็นได้ทั่วๆไปตามหัวไร่ปลายนานะครับเป็นไม้ที่ทนได้แทบจะทุกสภาพอากาศทนได้ทั้งแดดทนได้ทั้งฝนแถมยังสารพัดประโยชน์ด้วยนะครับส่วนต่างๆของข่อยจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทำอย่างไรรักษาโรคอะไรได้บ้างไปติดตามชมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับ
1: นี่คือส่วนที่จะเอามาทำน้ำบนปากข่อยนะครับ

มาถึงขั้นตอนที่ลงมือทำน้ำบนปากข่อยนะครับน้ำใช้ประมาณ3ลิตรนะครับน้ำ3ลิตรก็ประมาณนี้นะไปตั้งไฟให้เดือดก่อนช่วงที่ข่อยน้ำเดือดเราก็จะสับข่อยข่อยน้ำเดือดเพราะว่าการต้มยาทุกชนิดนะครับน้ำต้องเดือดก่อนถ้าน้ำไม่เดือดแล้วตัวยามันจะไม่ออกมันจะด้านนั้นพอน้ำเดือดแล้วก็มันจังหวะเราไปสับข่อยเสร็จพอดีก็เอามาใช้กิ่งข่อยอายุประมาณสัก 3-5 ปีนะครับถึงจะมีตัวยาที่ดีมันสะสมตัวยาพอสมควรวิธีสับสับเป็นชิ้นเล็กๆโดยมีดไม่ต้องคมมากถ้าคมแล้วไม้จะไม่ช้ำต้องฟันให้ไม้ช้ำด้วยนะครับวิธีทำยาที่ต้องสกัดด้วยการต้มลงไปเลยนะครับน้ำเดือดๆพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝาไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับปิดไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็นำเกลือมาเติมประมาณ1ขีดเกลือเนี่ยเป็นตัวประสานให้ตัวยาได้ออกมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เพราะเกลือมีความเค็มประโยชน์ของเกลือก็คือประสานนั่นเองทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเข้าตัวยาในเนื้อไม้ออกมาใช้ได้เต็มที่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่การพลูทำไมต้องใส่การพลูการพลูมันจะแก้อักเสบแล้วก็เป็นยาชาแก้ปวดได้กระทันหันนะครับเวลาปวดมากอมไปประมาณ1นาทีก็หายใส่ลงไปประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วก็ต้องกรองนะครับกรองด้วยผ้าขาวบางเติมใส่หม้ออีกลูกนึงหลังจากกรองเสร็จเราก็ต้องเติมกลิ่นเลยนะครับรสชาติเติมแต่งกลิ่นแต่งรสส่วนผสมในการแต่งกลิ่นน้ำบ้วนปากข่อยนะครับอันนี้เมนทอนก็ประมาณ3กรัมอันนี้กะละบูนก็จะใส่สัก2ช้อนเปปเปอร์มินต์เนี่ยเป็นน้ำที่สกัดจากใบมิ้นท์เติมไปประมาณสัก15ซีซีเพื่อให้มีกลิ่นหอมส่วนแล้วก็โซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยพอใส่ลงไปพอดูแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับชิมได้สบายปากสดชื่นนะครับมีความมั่นใจต้นทุนในการผลิตทำน้ำบ้วนปากข่อยข่อยครึ่งโลน้ำ3ลิตรต้มกรองอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าที่จะขายขวดละ20บาทก็ได้300กว่าบาท360บาทต้นทุนก็ร้อยกว่าบาทตีถ้า160บาทก็ได้กำไรเห็นๆเลย200บาทคือสร้างงานง่ายๆถ้าใช้เองเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณ6เดือนหรือครึ่งปีนะตอนต่อไปก็คือจะทำเรื่องใบชาใบข่อยชาใบข่อยเนี่ยมันแตกต่างกับชาอื่นๆทั่วไปตรงที่ใช้ใบเพสลาดซึ่งใบเพสลาดก็คือใบที่กลางแก่กลางอ่อนนะไม่แก่จัดไม่อ่อนจัดนั้นใบขนาดกลางๆเพื่อเป็นชาชงแก้โรคความเครียดโรคไมเกรนต่างๆหรือโรคท้องผูกงั้นก็วันนี้ก็ต้องลองคั่วชาใบข่อยเพื่อเอามาทำเป็นยาในการพึ่งตนเองการคั่วใบชาเนี่ยต้องคั่วมือกับสารพีเพื่อจะให้รู้ว่ามันกรอบขนาดไหนนี่คือวิธีคั่วชาที่ถูกต้องนะครับต้องใช้มือขยับหยิบด้วยเพื่อจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับมันจะกรอบไปอ่อนๆพอกระทะร้อนแล้วมันก็จะเตรียมได้ง่าย

เรียบร้อยครับคราวนี้เราก็ได้ชาที่เป็นยาง่ายๆเนี่ยเขียนมันกรอบๆเลยกรอบอะในกรณีที่เสร็จแล้วเราจะชงทานชาก็ไม่ควรชงทีละมากเอาพอดีทานสักหม้อนึงเอาสักประมาณ 5-6 ใบก็พอสำหรับคนที่ไม่มีต้นข่อยอยู่ข้างบ้านต้องไปเก็บไกลๆครับนั้นถ้าควรจะเอามาคั่วทำเป็นชาเก็บไว้นะครับเก็บไว้ได้นานคั่วให้กรอบแล้วก็ใส่ถุงหรือใส่โหลปิดให้สนิทก็อยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนนะในใบข่อยเนี่ยมันเป็นยาเย็นเราคั่วแล้วเนี่ยยางใบข่อยส่วนหนึ่งก็อยู่ในนี้อาการไข้อาการปวดรอบเดือนอาการเครียดเนี่ยมันจะไม่มีคนโบราณหรือว่าพระทุดงสมัยตะก่อนนิยมใช้ใบข่อย

0: นับวันนะครับพลังงานเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็เหลือน้อยลงไปทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นทุกวิถีทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดการหาพลังงานทดแทนหรือแม้กระทั่งการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเศษกิ่งไม้แห้งเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาทำพลังงานใช้เองในบ้านได้นั้นเราควรที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไว้นะครับอย่างหนึ่งก็คือการผลิตถ่านไม้ไว้ใช้เองภายในครัวเรือนนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างเรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเอาถ่านจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป้าบเอื้องจังหวัดชลบุรีมาแนะนำวิธีการนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปดูการขั้นตอนการทำเตาถ่านของเราเนี่ยทำไม่ง่ายนะครับทำไม่ยากสามารถใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยกลับมานั่งใช้ประโยชน์ได้หมดเลยอย่างนั้นเราจะไปดูกันเลยประมาณ200ลิตรหรือถัง50ลิตรก็ได้30ลิตรเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับยอดส่วนลงมา2มีอิฐบล็อก 8-10 ก้อนแล้วก็3ก็มีท่อใยหินขนาด4นิ้วยาว1เมตร1ท่อน4ก็ท่อดักน้ำส้มฟันไม้ถ้าเป็นไม้ไผ่ได้ยิ่งดีนะขนาด4นิ้วหรือ5นิ้วก็ได้ครับยาว 4-6 เมตรได้เตามาแล้วเนี่ยอันนี้เราจะตัดผ่าเพื่อจะทําเตานะครับตัดผ่าทําเตาแล้ววัดจากขอบขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ย8นิ้วนะครับแต่วัดไปทางซ้าย5นิ้ววัดไปทางขวาก็5นิ้วเป็น8คูณ10แล้วเราก็มาในทางแนวเดียวกันเลยนะครับทางแนวเดียวกันจากปากเตาก็ตัดก้นถังเป็น4คูณ4นิ้วผมก็ประยุกต์ใช้แล้วนะแต่บางที่ก็ยังเปิดปากอยู่แต่ผมเจอปัญหากับการเปิดปากผมก็เลยมานั่งคิดเป็นผ่าหลังเป็นการสะดวกกับการทำงานนะครับก็วัดจากขอบมาเนี่ย3นิ้วนะครับข้างหลังนี่ก็3นิ้วเท่ากันแล้วก็ผ่ากว้าง 8-10 นิ้วเพื่อใส่ฟืนเข้าไปแค่นี้เตาเราก็มีแค่นี้นี่เสร็จแล้วอันนี้ก็จะมีการทั้งการตั้งเตาบล็อกเนี่ยมันจะมีรูนะครับผมให้แนะนำให้เอาทรายชุบน้ำใส่ในช่องให้หมดเลยนะครับเวลาเราวางอิฐบล็อกเราวางท่าหงายขึ้นนะครับจะวางขวาง1ก้อนก่อนเสร็จแล้วก็ถมหินให้เต็มอิฐนี้เลยจนขนานกับเตานะครับถมหินเพื่อให้การความชื้นขึ้นจากดินด้วยนะครับถ้าเราไม่ถมเลยเนี่ยความชื้นขึ้นจากดินมันจะเยอะนะครับมันความมันก็ทำให้เราติดยากด้วยเมื่อถมหินเสร็จแล้วก็วางไปเลยวางถังนะครับว่าเราวางเตาแล้วเนี่ยต้องให้ปากเตาเนี่ยสูงกว่าก้นเตาเสมอนะครับอย่าให้ก้นเตาสูงกว่าปากเตานะครับแล้วเสร็จแล้วเราวางอีกบล็อกขนานไปกับปากเตาที่เราตัด8คูณ10นิ้วนะครับง่ายๆนะครับแล้วใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยนะครับอิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยก็มาวางลงไปวางทับอิฐก้อนที่ขนานกับปากเตานะครับแล้วเราใช้อิฐเต็มก้อนเนี่ยวางทับลงไปอีกทีนึงแล้วเราก็จะอิฐเต็มก้อนอีกเหมือนกันแล้วก็วางไปแบบนี้นี่เราก็ได้หน้าเตาแล้วแค่นี้นะครับเมื่อทำหน้าเตาเสร็จแล้วตอนนี้เรามาทำหลังเตานะครับใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยวางขนานไปเงี้ยก้นเตานะสี่คูณในรูปของตัว Y นะครับเราก็ใช้ท่อใยหินขนาด4นิ้วนะครับยาว1เมตรนะยาว1เมตรวายเป็นอิฐบล็อกที่เราทำเป็นรูปตัววายในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราตั้งเตาเสร็จแล้วเราก็จะถมทรายทำผนังนะครับผสมทรายลงไปถมทรายให้เต็มถังเลยนะครับมิดถังนี้โดยห่างจากถังมาเนี่ย1คืบหรือ20เซนนะครับที่แล้วก็ก่อผนังขึ้นมาอันนี้เราก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะเผาถ่านได้แล้วการวางไม้หมอนนะวางขวางกับถังลักษณะนี้นะครับหลายๆอันก็ได้แต่ไม้หมอนไม่ต้องเกิน2คืบหรือ20เซน
2: มันจะได้มีช่องอากาศใช่ไหมครับนี่เห็นไหมมีช่องอากาศ
1: พร้อมแล้วที่เราจะจุดฟืนหน้าเตาอันนี้ควันที่เราจุดใหม่นะครับจะเป็นสีขาวขุ่นๆจะขึ้นไม่เยอะนะครับในช่วงที่2เมื่ออุณหภูมิในเตาได้80-85 องศา ็จะเกิดกระบวนการควันบ้าควันจะขึ้นเยอะเลยช่วงนี้นะครับเราจะไปร้อยดักช่วงแรกช่วงนี้นะครับจะช่วงนี้เราจะไปได้สารอาหารมันจะไปได้คุณภาพของน้ำส้มที่ดีที่สุดต้องดักช่วงควันบ้าเท่านั้นนะครับฐานของเรานะครับประโยชน์อย่างที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถไปหุงต้มหรือปิ้งย่างได้มันจะมีความร้อนสูงนะครับไม่มีขมเหลาดำๆเลยนะครับประโยชน์อย่างที่สองก็ไปดูดกลิ่นนะครับเป็นทานดูดกลิ่นเป็นเพิ่มผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเพิ่มความสวยงามให้กับเราได้นะครับในห้องนั่งในรถยนต์ในห้องนั่งเล่นหรือในตู้เสื้อผ้าหรือมาทำสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ก็ได้นะครับการอย่างที่3ก็สามารถปรับสภาพดินได้ก็เป็นฐานแหลกๆนะครับที่อยู่ก้นถังอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหว่านลงดินเลยนะครับมันก็จะปรับสภาพดินด้วยนะครับทำให้ต้นไม้แตกรากได้เร็วขึ้นด้วยนะครับฐานอย่างที่4ฐานเพื่อสุขภาพนะครับก็สามารถเอามาทำสบู่ได้นะครับทำยาสีฟันก็ได้นะครับแล้วก็ได้ของแถมที่มากด้วยคุณค่านะครับคือน้ำส้มควันไม้นะครับอันนี้พวกควันไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอมแ

แดงนะครับแต่น้ำส้มขวดไม้เมื่อเราได้พบเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เลยไม่ได้นะครับถ้าไปใช้ประโยชน์เลยเนี่ยสารทาหรือสารก่อมะเร็งเนี่ยที่หมองดำๆเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันจะไปจับจมูกพืชหรือตกลงดินก็จะอุดปากพืชทำให้พืชหงอยและตายได้เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนฉลากนะครับติดฉลากวันเดือนปีไว้ตั้งไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดนะครับแสงแดดนะครับตั้งไว้อย่างน้อย 3-6 เดือนนะครับพอเราได้อายุการเราเก็บไว้ได้อายุแล้วเนี่ยเราก็ดูดเอาตรงเนี้ยตรงชั้นกลางเนี่ยเอาไปใช้นะครับ

0: การทำสบู่ทานนะครับการทำสบู่เนี่ยก็มีส่วนผสมคือมีทานนะครับผงทานแล้วก็กรีซาลีนนะครับเป็นกรีซาลีนใสนะครับแล้วก็น้ำส้มควันไม้นะครับวิธีการทำนะครับแล้วก็เทกรีซาลีนใส่ในหม้อสแตนเลสนะครับแล้วก็ตั้งไฟปล่อยให้เขาละลายเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคนนะครับถ้าคนมันเนี่ยมันจะเกิดฟองนะครับแล้วก็ไม่ต้องคนนะครับจนกรีซาลีนเนี่ยมันหลอมละลายดีแล้วใส่ทานแล้วก็คนหน่อยนึงครับกวนมันหน่อยนะครับให้มันเข้ากันนี่เราจะใส่น้ำส้มควันไม้ไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มควันไม้ก็ช่วยในบวกของพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียนะครับพวกแผลอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะใช้ได้ดีนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอันนี้พอกวนได้ที่แล้วนะครับเทลงนะครับค่อยๆเทนะครับตอนนี้เราเทลงแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็รอให้เย็นนะครับให้มันแข็งตัวภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็สามารถเอาสบู่ที่เราใช้ทำเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วนะครับนี่มาดูผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ได้จากการผงถ่านเรานี่แหละของเรานี่แหละก็จะทำผงซักปากหรือยาสีฟันอันนี้เราไปดูการวิธีการทำนะครับแล้วก็เอาถ่านเนี่ยหนึ่งส่วนเนาะง่ายๆ1ช้อนโต๊ะบนพูนเลย1ส่วนนะครับ1ส่วนคอยนะครับคอยครึ่งส่วนนะครับคอยที่จะบดละเอียดแล้วนะครับครึ่งส่วนนะแล้วก็ดอกการพูนะครับดอกการพูถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็ทำให้ร้อนได้เหมือนกันนะครับมันจะร้อนเพราะนั้นเราก็ใส่ไปอีกครึ่งส่วนนะครับแล้วก็การบูนนะครับการบูนอีกครึ่งส่วนอย่างนี้กวนให้เข้ากันเลยนะครับอย่างนี้กวนให้เข้ากันเสร็จแล้วทีนี้เราจะใส่เกลือแล้วนะครับส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เกลือแล้วเดี๋ยวมันเค็มมากเกินไปมันจะเค็มนะครับก็ไม่ดีครับก็เอาแค่ลองดูแล้วลองชิมดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเราชิมถ้ายังไม่ได้รสชาติแล้วก็เติมไปอีกนะครับตอนนี้เราได้สูตรจาสีฟันแล้วนะครับแค่นี้เองแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับดีด้วยนี่สามารถทำเองได้หมดเลยเห็นไหมเรื่องของทันทานเนี่ยนะครับ
1: เห็นหรือเปล่าครับว่าเพียงแค่เศษกิ่งไม้นะครับที่เราตัดออกมาจากสวนของเราตามเลือกสวนไร่นาต่างๆนั้นก็สามารถที่จะนำมาเผาเป็นถ่านเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้นะครับถึงแม้ว่าจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพลังงานเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานระดับครัวเรือนนะครับนอกจากนั้นเผาถ่านแล้วยังได้อย่างอื่นตามมาอีกสิ่งต่างๆที่ตามมาก็สามารถที่จะนำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สวัสดีเนาะสบายดีเนาะ

0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
1: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
2: ครับยาย
3: พี่ตาสิพาไปเบิ่งวิถีชีวิตแบบบ้านของหมั่นเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: นะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
2: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลย
0: นั่นแหละ

0: ุธต่างๆในนครหลวงแห่งนี้เกิดต้นขึ้น
1: ระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเป็นแรงรวมของทุนฟ้าทั้งดีนานาชนิด

0: สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เรานะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดูไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังหรือที่เรียกว่าภาพยนตร์ซึ่งภาพยนตร์เองเนี่ยครั้งนึงในอดีตเนี่ยเป็นมรสุมที่สำคัญของเมืองนะฮะภาพยนตร์ทำให้ผู้คนเนี่ยได้ออกมาพบปะสังสรรค์กันถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งของเมืองโดยเฉพาะช่วงเมืองเปลี่ยนผ่านไปสู่ความทันสมัยราวปลายปี2400ถึง2500ต้นๆนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ย่านวังบูรพานะครับที่เห็นตรงนี้ที่ด้านหลังเป็นตึกสูงๆนี่นะครับจากมุมนี้จนถึงสี่แยกตรงนู้นนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นจัตุรัสของภาพยนตร์แล้วก็เป็นย่านการค้าที่สำคัญของเมืองนะครับจากวังเจ้านายเก่านะฮะมากลายเป็นโรงภาพยนตร์ได้อย่างไรและโรงภาพยนตร์หายไปไหนเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับพื้นที่วังบูรพาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเป็นที่ตั้งของวังสามวังนะฮะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เรียกว่ากลุ่มวังถนนมหาชัยเพราะว่าก็อยู่ติดกับถนนมหาชัยถนนเส้นนี้นะครับวังสามวังเนี่ยถือว่าเป็นวังที่มีความสำคัญนะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกใกล้กับประตูสะพานหันชุมชนชาวจีนที่อาศัยกันอยู่หนาแน่นครับ
1: ซึ่งวังตรงนี้นะคะพอมาถึงสมัยรัชกาลที่4ท่านก็มีพระโอรสพระธิดาเนี่ยหลังจากที่ขึ้นของราชสมบัติแล้วเนี่ยท่านอายุมากแล้วนะคะพระโอรสพระธิดาเนี่ยรุ่นของท่านเนี่ยก็จะมีพระชนมายุไม่มากพอรัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยก็ยังมีพระชนมายุน้อยอยู่นะคะน้องๆท่านเนี่ยก็มีวังสร้างวังขึ้นนะคะในบริเวณแถบเนี่ยเยอะหลายแห่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นวังเก่า3วังตั้งอยู่บริเวณริมถนนมหาชัยก็ยกให้กับสมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งก็คือเป็นน้องแท้ๆนะคะของรัชกาลที่5ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ต้นตระกูลพานุพันธ์ก็เกิดเป็นวังบูรพาขึ้น

0: ครับในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับต้องถือว่าค่อนข้างห่างจากใจกลางเมืองนะฮะแถวๆที่เราอยู่กันเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นแนวกำแพงเมืองนะฮะตรงหัวมุมนั่นนะครับก็จะมีป้อมมหาชัยส่วนสะพานที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็ชื่อว่าสะพานพานุพันธ์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชซึ่งก็คือสมเด็จวังบูรพานี่แหละครับ
1: วังบูรพาได้ชื่อว่าเป็นวังที่มีขนาดใหญ่โตมากนะคะมากกว่าวังอื่นๆก็คิดดูว่า

0: ใช้พื้นที่วังเดิมถึง3วังถึงจะเป็นขอบเขตของวังบุรพาแล้ววังบุรพาตรงนี้จะอยู่ตรงใกล้กับถนนเจริญกรุงซึ่งถนนเจริญกรุงเนี่ยเราก็รู้ว่าตัดเมื่อสมัยรัชกาลที่4ตรงนี้เป็นวังบุรพาก็เป็นประตู3ยอดก็คือตัวถนนเจริญกรุงแล้วก็เป็นวังบุรพาแล้วก็เป็นป้อมอีกชุดนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอสร้างวังบุรพาแล้วเนี่ยนะท่านก็โปรดให้เริ่มมีการจัดการเมืองรูปแบบใหม่ลองยุบแล้วก็ทุบป้อมตรงนั้นออกนะในช่วงที่ท่านครองวังอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะก็กลายเป็นการสร้างห้างร้านตึกใหญ่โตให้ฝรั่งเช่านะคะก็คือห้างบิ๊กกริมตรงนั้นก็จะเป็นย่านที่เป็นย่านธุรกิจมาแล้วนะคะ
1: วังบุรพาพิรมนะครับวางศิลาฤกษ์ในปี2418นะครับแล้วก็สร้างเสร็จในปีถัดมาลักษณะของตำหนักนะฮะเป็นแบบนีโอคลาสสิกออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีนะครับซึ่งได้ฝากผลงานมากมายไว้ในพระนครในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงภาษีร้อยชัก3ที่บางรักหรือว่าโรงทหารหน้าซึ่งก็คือกระทรวงกลาโหมนะฮะคนบางคนจะบอกว่างานของเขาเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมในพระนครเลยก็ว่าได้ในส่วนของวังบุรพาเองนะครับนอกจากจะเป็นที่ประทับของสมเด็จวังบุรพาแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ใช้รับรองเจ้านายต่างประเทศรองลงมาจากพระบรมมหาราชวังนะครับ
0: หลังจากนั้นแล้วเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะ2475เป็นต้นมาเนี่ยจากความยิ่งใหญ่ของวังที่มีขนาดใหญ่โตมากเนี่ยนะคะก็ท่านก็ลูกหลานท่านเนี่ยก็ต้องขายพื้นที่วังเนี่ยซึ่งราคาถูกมากนะคะตั้งแต่ช่วงนั้นเนี่ยนักธุรกิจที่ทำตรงนี้เป็นนักธุรกิจเชื้อสายจีนแต้จิ๋วท่านหนึ่งที่เกิดอยู่ในเขตแถวสัมพันธวงศ์เนี่ยแหละค่ะชื่อคุณบรรทูลองค์วิสิตนะก็เข้ามาซื้อที่วังบุรพาแล้วทำเป็นโรงหนังแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่จัดสรรที่เป็นคอมเพล็กซ์ของห้างสรรพสินค้าในยุคปัจจุบันเนี่ยซอยเป็นห้องแถวนะคะแล้วก็ขายให้กับหรือว่าเขาเรียกว่าเซ้งนะคะให้กับพ่อค้าที่ต้องการเข้ามารวมกันในพื้นที่เดียวกันเพราะว่าบางเรือพานเนี่ยทำโรงหนังถึง3โรงเลยนะเป็นโรงหนังระดับดีมาก
2: ถึงแม้จะมีโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งอย่างเฉลิมกรุงโอเดียนและเฉลิมไทยมาก่อนหน้าแล้วแต่โครงการสร้างโรงภาพยนตร์ที่วังบุรพาย่านการค้าใหม่ในอนาคตของพระนครก็เป็นที่ฮือฮาของผู้คนในยุคนั้นบริษัทคิงจำกัดได้เชิญอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์มาเป็นประธานบริษัทจากนั้นไม่นานโรงภาพยนตร์ควีนส์ก็สร้างเสร็จเป็นแห่งที่สองโดยมีพลเอกสฤทธิ์ธนรัตน์เป็นประธานบริษัทควีนจำกัดและในวันที่28ตุลาคมปี2506ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์เข้าใหม่รอบปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์ควีนโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารโรงภาพยนตร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนั้นด้วย
3: ที่จำความได้นะคือเราจบจากป.7เราก็ขายของที่หน้าโรงหนังเลยสมัยก่อนขายอยู่ข้างนอกตอนนั้นขายดีมากคนที่คนมาดูหนังนี่ล้นเลยนะล้นออกมาตรงเอแบบสมมุติที่เป็นโรงหนังเนี่ยฟุตบาทเนี่ยเต็มเลยอ่ะคนเยอะมากขายดีมากเลยตอนสมัยก่อน
1: วันนี้เราโชคดีนะครับนัดพี่อ๋อยคนดูแลโรงหนังควีนส์ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับพี่อ๋อยกันครับว่าที่โรงหนังควีนส์เนี่ยยังมีร่องรอยอะไรหลงเหลือให้เราได้เห็นในปัจจุบันบ้างครับไปครับ
4: โรงหนังตรงนี้ใหญ่มาก 1,650 ที่นั่งหนังเขาฉายหลายรอบนะบางทีเขาก็จะมีหนังรอบพิเศษเขาก็จะเริ่มรอบเช้า6 โมงเช้า
1: เป็นประตูด้านข้างใช่ไหมครับ
4: ใช่มันเป็นประตูด้านข้างประตูออกเงี้ยค่ะเวลาเข้าจะเข้าจากด้านนู้นมา
1: ตรงไหนคือจอครับพี่
4: นี่ไงคุณเห็นไหมโค้งม่านเนี่ย
1: นี่เป็นผ้าม่าน
4: ใช่ตรงนี้คือเป็นจะสเตจขึ้นไป
1: แล้วตรงนั้นคืออะไรครับ
4: ตรงนี้คือชั้นลอยเนี่ย VIP นั่ง
1: เราขึ้นไปดูได้ไหมครับ
4: ได้ได้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูก็บางทีก็ฉายหนังสารพัดเหมือนกันหนังต่างประเทศหนังฝรั่งหนังอะไรก็ฉายด้านหลังเนี่ยฉายหนังอินเดียเป็นหลักคุณนึกภาพโรงหนังสมัยนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาทางนี้แล้วก็ด้านซ้ายมีห้องตั๋วมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: บริเวณนี้น่าจะเป็นอะไรฮะบอร์ด
4: เป็นที่โชว์
1: บอร์ดที่โชว์การ
4: ์ดโปสเตอร์หนังอะไรแบบนี้
1: ตอนนี้ยังมีหลอดไฟติดอยู่เลยฮะ
4: นั่นนะคะนี่ค่ะมันก็จะแบ่งมีที่ขายของที่อะไรสมัยก่อนอันนี้จะเป็นทางเข้า
1: ทางเข้า
4: สองซ้ายใช่ทั้งสามเป็นออฟฟิศ
1: โอ้
4: เป็นห้อง VIP สมัยก่อน
1: ก็คือตรงนี้ก็จะมีเก้าอี
4: ้ใช่ใช่ใช่ใช่เนี่ยตรงนี้จะไม่มีผนังฝ้าก็ไม่มีก็จะโล่งๆไปเลยอ่ะก็จะเห็นจออยู่ตรงที่จากข้างล่างที่เห็นนะคะ
1: ฝ้านี่ก็มาทำที่หลังตอนที่ทำโต๊ะสนุก
4: ใช่ใช่ใช่ผนังนี่ก็ทำทีหลังมันจะมีแค่ราวกันตกนะสมัยก่อนอย่างโบราณมากอันนี้เป็นห้องส่วนออฟฟิศ
1: กบเหลาดินสอไฟฟ้าโอ้โบราณเครื่องใช้หนังยังอยู่ตั้ง3เครื่อง4
4: หัวสายเยอะนะเยอะนะเครื่องเยอะถ้าตามท่อนี้5เครื่องเน
1: ี่ยใช่ฮะ1 2 3 4 5โอ้5หรือ6นะฮะตามท่ออายุนานขนาดไหนเนี่ยรวมก็เก
4: ือ
1: บ60 70ปีเน
4: า
1: ะตั้งแต่เริ่มสร้างนะใช่ครับโอ้ครับอุปกรณ์อื่นๆก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะฮะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่มีที่กิมใช่ไหม
4: ที่กอฟฟี่สมัยก่อนก็ใช้มือ
1: นะเนี่ยมือนี่สองข้างเนาะใช่ไหมฮะมี2อันใช่ไหมครับนี
4: ่
1: หมุนอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่น่าจะอย่างนั้น
1: กล่องนี้ก็เป็นกล่องได้เป็นกล่องจัดระเบียบฟิล์มนะครับ
4: กล่องเก็บฟิล์มใช่ป
1: ่
4: ะ
1: ใช่คงเก็บม้วนเลยมั้งครับ
4: ใช่
1: เขียนว่าอันนี้ก็คือหนังโฆษณาหนังตัวอย่าง
4: ทุกครั้งเวลาที่เขานั่งก็คงแมเนจด้วยคนนะ
1: ใช่
4: มั้ยคะหยิบลงมาแล้วก็มาใส่ล้อฟิล์มแล้วก็ฉายให้คนดู
1: คนที่อยู่ในห้องนี้ทำงานที่นี่คงสนุกนะครับเนี่ยหมุนไปหมุนมาฉายเก็บเราไปดูห้องเก็บฟิล์มไหมครับจะละลายคามือไหมคร
4: ับ ไม่รู้
1: โห
4: ล้อฟิล์มเดิม
1: นี่ไงแผ่นเสียงคล้ายๆกับว่าพอเราหนังอินเดียมาฉายเราแต่งกันเพลงไทยไหมครับ
4: น่าจะอย่างนั้นแหละอ๋อว่า
1: ตอนนี้ก็คือเสนอนางเอกจากภาพยนตร์อินเดียจูลี่ที่รักใช่ไหมฮะแต่เพลงชื่อหัวใจมีสุขร้องโดยจิตติมาเจือใจคำร้องนครถนอมทรัพย์ทำนองอินเดียครับโอ้ชนะเลิศตุ๊กตาทองเพลงไพเราะยอดเยี่ยมปี1975ก็ประมาณ40กว่าปีเกือบ50ปีครับอ๋อนี่ฮะเร็วๆนี้ที่ควีนยุคพัฒนา

0: ในช่วงจากพ.ศ. 2490ลงมาถึงพ.ศ. 2500ต้นๆประเทศไทยโดยเฉพาะในพระนครถือได้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านเรือนถนนหนทางตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนและไม่อยู่สิ่งหนึ่งครับที่จะพูดข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นในยุคนั้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมบันเทิงตะวันตกซึ่งหลายคนรู้จักและคุ้นเคยกันดีนะครับในชื่อของโกหลังวังครับ
1: ตอนมาหลังวังที่บอกเป็นชิคโขเป็นนักเลงอะไรนี่มันเริ่มตรง 17-18 ครับมาเดินดูของมาเดินดูผู้หญิงมาอะไรบ้าบอมันอย่างแต่ว่าหนีโรงเรียนมาแล้วก็มาเดินแบบไม่ค่อยยอมเด็กไม่ค่อยยอมเด็กรุ่นเดียวกันการแสดงออกเลยว่านิยมเอ็นวิสผมเป็นคนแรกในกรุงเทพที่กล้าเต้นแบบเอ็นวิสต่อหน้าคนส่วนมากในโรงหนังก็คือความบ้า

0: ันนี้พูดถึงแฟนคลับของเจมดีกับแฟนคลับของเอ็นวิสมันอยู่กันคนละแบบคนละมุมก็มันเพราะว่าบุคลิกเขาต่างกันแฟนคลับของเอ็นวิสที่รู้ล่ะชอบฟังเพลงชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบเพลงอ่ะแต่งตัวหล่ออยู่แล้วพระเอกทุกคนแต่ว่าเจมดีนี่เป็นพวกขึมๆรักพวกพ้องนิยมขับรถซิ่งบุคลิกแบบมีความเป็นส่วนตัวเยอะหลังวังมันน่าสนุกเพราะว่าคนเยอะมากคนมันก็เหมือนสยามสแควร์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันคนมันไม่เยอะเท่ามันเป็นที่น่าไปเที่ยวคือไปทุกวันไม่เบื่อเพราะมีโรงหนัง3โรงมีเซ็นทรัลอีกอันนึงนะตรงข้ามกับโรงหนังแล้วก็มีร้านไอติมร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรต่าง
1: ๆวังบูรพามันยังเป็นหลักอยู่เพราะว่ามีร้านมีสำนักพิมพ์มีร้านหนังสือนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนนี่เขาอ่านหนังสือแล้วก็มันมีงานสำนักพิมพ์เยอะมันมีนิยายมันมีอะไรต่ออะไรที่แบบมันสามารถหาซื้อได้ในย่านวังบูรพาแล้วร้านหนังสือเก่าที่แบบเรายังเคยได้ยินชื่ออย่างแพร่พิทยาหรือว่ารวมสารหรือว่าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะซึ่งบางแห่งก็อาจจะยังอยู่บ้างหรือว่าก็เริ่มปิดทยอยปิดกันไปหมดเนี่ยนะคะเมื่อก่อนก็จะอยู่แถบเนี้ย
2: จากวังบูรพานะครับที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงหนัง3โรงนะครับไม่ไกลกันนักเนี่ยก็จะมีตลาดมิ่งเมืองนะครับซึ่งถูกรื้อทิ้งไปแล้วนะครับปัจจุบันก็จะเป็นดีโอสยามตรงนี้ครับแล้วก็ยังมีโรงหนังเฉลิมกรุงนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยในสมัยที่ยุคหนังไทยเฟื่องฟูโดยเฉพาะหนังบู๊นะฮะพื้นที่บริเวณเฉลิมกรุงเนี่ยก็จะเป็นที่แฮงเอาท์ของเหล่าตัวประกอบเหล่าสตันแมนนะฮะที่เรียกเพราะๆก็ต้องเรียกว่านักแสดงสมทบนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณไปพูดคุยกับนักแสดงท่านนึงที่มีชื่อในวงการว่าโตยอดรักนะครับเดี๋ยวไปคุยกันครับลุงโตประทีปหาญอุดมลาภหรือเป็นที่รู้จักกันในฉายาโตยอดรักเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยมาตั้งแต่อายุ15ปีเริ่มด้วยการเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำในกองถ่ายจนได้แสดงจากบทตัวประกอบและไต่ระดับมารับบทสำคัญร่วมกับนักแสดงแถวหน้าในยุคนั้น
3: ลุงโตครับ
4: นะสวัสดีครับ
3: โทษครับมาสายครับ
4: เดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูสถานที่เก่าๆอะไรต่างๆที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยนอนอยู่แล้วก็เคยนั่งอยู
3: ่
4: นะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ครับเราไปด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านกาแฟเก่าๆที่ผมเคยมานั่งกินกาแฟนะครับรู้สึกว่าทีนี้เขาปรับปรุงใหม่นะฮะเนี่ยร้านกาแฟเก่าๆพอรับยุ่น
3: พอรับยุ่น
4: ครับเป็นร้านกาแฟเก่าแก่ที่ผมเวลามีนัดกันหนังพวกอะไรมาอยู่กันที่นี่นะ
3: เจ้าของร้านกาแฟอรยุ่นนี่คือคุณกาญจนาชยานุกูลซึ่งเป็นแม่ผมในร้านนี้ก็เปิดมานานประมาณสัก 8-90 ปีแล้วก็จะมีพวกดาราประกอบแล้วก็ดาราตลกมานั่งทานกันก็นั่งคุยกันพบปะสังสรรค์กันแล้วก็อาจจะมีคนมาติดต่อมาไปแสดงก็จะมาติดต่อแถวที่ร้านหรือไม่ก็ที่หลังโรงหนังเฉลิมกรุง
4: ที่นี่เลยฮะมันเป็นแหล่งเวลาธุรกิจเนี่ยก็ต้องมาหาตัวละครที่นี่ฮะครับผมก็ว่าเขาไม่จับที่บ้านฮะเพราะว่าพวกเราเวลาไม่มีงานแล้วหรือว่าหมดงานแล้วจะมารวมกันที่เฉลิมกรุง
3: หลายปีมากเลยนะ
4: ตอนนี้บรรยากาศที่เฉลิมกรุงเวลาก็จัดงานสมัยก่อนคนเยอะมากเลยแค่นี้มาดูหนังกันอะไรกัน
3: เคยในรูปเก่าๆฮะคนออกันเต็มเลย
4: โอ้แถวนี้มันจะมีร้านค้าร้านขายของเต็มไปหมดเลยฮะ
3: เป็นรถเข็นเหรอครับรถเข็นเหรอ
4: รถเข็นฮะแล้วส่วนทางนี้ก็เป็นรถรางวิ่งไปนู่นนะฮะ
3: รถรางสายอะไรจำได้ไหมครับ
4: สายหนึ่งฮะ
3: สายหนึ่ง
4: ฮะจะมีคนก็กระโดดลงมาแล้วมาดูหนังอะไรส่วนด้านนี้ในอดีตผมเคยมานอนอยู่ฮะ
3: นอนตรงนี้เหรอฮะ
4: ตีสี่ตีห้าจะต้องมานอนที่เพราะรถไม่หมดเพราะนัดไปถ่ายหนังกันเนี่ยที่นี่มานอนกันสี่ห้าคนในแถวเนี้ยกองถ่ายก็จะมารับ
3: กองถ่ายจะมารับ
4: เราม
3: านอนรอ
4: เพราะว่าเรามาที่บ้านแม่รถเมย์หมดนะ แต่ก่อนนี้มันมีโต๊ะอี้ให้ดาราเขานั่งไม่ได้ไปไหนก็นั่งโต๊ะอี้มั่งอะไรก็ทำโต๊ะอี้ไว้ให้แต่ก่อนั่นส่วนประสิทธิ์กับศิษย์นะท่านปู่เอามาบูรณะใหม่แล้วก็ส่วนต้นมะขามนี่ก็ยังเหลืออยู่นะเหลือเก่าแก่นะยังอยู่ให
2: ้โอ้มีอยู่3ต้น
4: มีอยู่3ต้นส่วนต้นข้างหน้าก็ต้นนี้ก็ต้นนี้อะไรก็ยังเหลืออยู่นะมันจะมีร้านขายข้าวแกงขายข้าวแกงสมัยก่อนเนี่ยเรากินแล้วเราติดไว้ก่อน
2: อ๋อตรงนี้เองที่บอกกินแล้วติดไว้ก่อนชื่ออะไรนะชื่อป้าอะไรครับ
4: ผสม
2: รถเข็น
4: ครับรถไปหาบมา
2: อ๋อหาบเป็นหาบ
4: เรากินบางทีแกแล้วก็ติดไว้ก่อนเวลามีงานแล้วมีหนังแล้วก็มาจ่ายแกท้องบ้าน120ฮะนานเยอะแล้วจากนั้นมาก็ไม่มีเลยหมดเลยเพราะว่ามันหมดยุคเพราะว่าโรงหนังเขาเลิกไม่มีฉายหนังแล้วหนังหมดอะไรต่างๆหมดเนี่ยแล้วไม่มีคนก็ทำหนังแล้วแล้วก็พวกผมก็ตกงานกันไปลำบากนอนอยู่บ้านอะไรมันเขาขาดกินของเก่า
5: โรงหนังนี่ก็ค่อยๆยุบไปทีละโรงทีละโรงจนหลังอันนี้สุดท้ายนี่ก็มาเป็นศูนย์การค้าฝั่งนี้ก็ไอ้โรงหนังควีนนี่ก็ทำก็เลยให้คนเขาเช่าขายของที่จอดรถ
6: ตอนหลังมันเหมือนย่านการค้ามันเปลี่ยนไปนะจากปกติตรงเนี้ยเฟื่องฟูมากเนาะสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะมาเดินอะไรกันเยอะตอนหลังโรงหนังที่อื่นมันก็เยอะขึ้นแล้วโรงหนังตรงนี้ใหญ่มากซึ่งไม่คุ้มเวลาเปิดฉายทิ้งถ้าคนน้อยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าละการค้ามันเปลี่ยนไปมากเลยนะฮะก็เลยเปลี่ยนธุรกิจ
1: ตัววังบุรพาเองเนี่ยนะคะเจริญขีดสุดเลยแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่นานประมาณ15ปี20ปีเท่านั้นเองเป็นช่วงสั้นๆมันก็เกิดตลาดสามย่านขึ้นมาอีกที่หนึ่งในเวลาไม่นานนักไม่ไกลกันคุณลองคิดดู2490กว่าไปจนถึง2500ไปแล้วเนี่ยนะคะสามย่านก็เกิดขึ้นพอสามย่านเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อยๆที่ขยายสมมติว่าตรงนี้เป็นครีมเลยอะที่วังบุรพาเนี่ยมันก็ขยายค่อยๆมีชั้นรองลงออกไปมันก็มีคอมเพล็กซ์อีกเนี่ยขยายไปอยู่แถวนั้นก็รับรองกับพวกที่เป็นพ่อค้าเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรแถบนั้นด้วยนะฮะจากหลังวังก็กลายเป็นสามย่านนะฮะ

0: วันคืนที่รุ่งเรืองของย่านวังบูรพาและสถานที่ใกล้เคียงผ่านไปแล้วนะครับถ้าพูดถึงยุควังเจ้านายคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเชื่อมโยงค้นหาความหมายอะไรไม่เจอถ้าพูดถึงยุคถัดมาที่เรื่องราวของวังบูรพาได้รับการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ต่างๆอย่างเช่น2499อันธพาลคลองเมืองคนอาจจะเชื่อมโยงเรื่องราวได้จะผิดบ้างจะถูกบ้างแต่เรายังมองเห็นชีวิตของผู้คนของสถานที่เป็นไอคอนมีความคลาสสิกแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาที่วังบังบุรพาจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะผิดหวังเพราะพื้นที่ต่างๆนี่เปลี่ยนไปไม่เหมือนในจินตนาการในภาพยนตร์ของเราดังนั้นคนรุ่นใหม่จะเชื่อมโยงความหมายและคุณค่ากับวังบุรพาได้อย่างไรบ้าง
1: อาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้กับคนในรุ่นปัจจุบันแต่ว่าย่านนั้นอะตึกตามบ้านช่องมันยังมีอยู่อาจจะพยายามทำให้เกิดย่านธุรกิจอีกครั้งก็ได้เช่นไอ้ตรงตลาดมิ่งเมืองก็เป็นดีโอสยามซึ่งดีโอสยามก็พยายามรื้อฟื้นความเป็นชุมชนเรียกตลาดหรือว่าทันสมัยมีการแสดงมหรสพอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกของตลาดมิ่งเมืองการซื้อผ้าการเดินการอะไรต่ออะไรซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันหมดไปแล้วนะคะยังมีพื้นที่ของการทำมาหากินเป็นพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นในสเกลใหญ่แบบเดิมแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่มันถูกบอกเล่าบอกซ้ำกันอยู่นะคะแล้วมันก็ยังมีเสน่ห์อยู่ในการที่คนเนี่ยอาจจะไปเดินตรงนั้นนะคะแล้วก็เข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่มีสื่อในการที่เราจะเข้าใจในพื้นที่ตรงนั้นนะมันเป็นแค่สถานีสามยอดและเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยเข้าใจแค่นั้นแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าไอ้ยุคที่มันต่อเนื่องมาจากวังบูรพาแล้วมาเป็นย่านศูนย์การค้า

0: นั้นน่ะมันมีรายละเอียดอย่างไรนะคนก็จะก็ต้องไปค้นไปหาไปสร้างเรื่องราวหรือว่าไปทำความเข้าใจเกิดขึ้นอะไรทำนองเนี้ย
1: ในปัจจุบันมักมีคำพูดที่ว่าเมืองมันเปลี่ยนไปเร็วและมันเปลี่ยนไปแล้วอย่าไปยึดติดกับความหลังความทรงจำสำหรับผมแล้วความหลังของเมืองคือเรื่องราวความผูกพันของผู้คนเป็นร่องรอยที่ลื่นรมที่บรรจุความทรงจำของผู้คนมากมายที่มีต่อสถานที่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งและผมเชื่อเสมอว่าการพัฒนาเมืองจะเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีอนาคตถ้าเราไม่มีเรื่องราวอดีตของผู้คนให้ผูกพันและภาคภูมิใจ
0: กล้องถ่ายรูปอ่ะมันเป็นนวัตกรรมซึ่งมาพร้อมกับเรื่องของการด้านอาณานิคมสิ่งเหล่านี้มันทำให้เห็นผู้คนที่มีชีวิตจริงอยู่สังคมไทยเนี่ยรับมาอาจจะเรียกว่าล่วงสมัยเลยก็ได้นะคะกับการที่เกิดการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปเกิดขึ้นก็เป็นความสำคัญมาก

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
3: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถาน

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแต่ก็คนเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ข้นไปข้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ข้นไปข้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำ

0: แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
1: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
0: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมากอและไก่กอและ
1: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจัตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: เมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
0: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
0: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
0: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
0: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
1: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
0: เดี๋ยวนะครับข้าวแช
1: ่
0: ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่าง

0: ประณีตนะต้องสาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
2: ผมจะรอครับ
0: เอ้าชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
0: แ
1: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆมาทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
3: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
3: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
4: สวัสดีครับ
5: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
3: โอ้โหอาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
5: โอ
2: ้
5: ไม่ใช่
2: เอาไม่ใช่หรอ
5: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
3: เดี๋ยวนะครับข้าวแช
2: ่
3: ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
5: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
3: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
3: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
5: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
3: ผมจะรอครับ
5: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
3: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
5: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
3: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
5: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
3: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา
1: เปรียบโนราับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถี

0: ชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
1: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

วัดบรมพุทธารามตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในบริเวณย่านป่าตองซึ่งเป็นนิเวศสถานเดิมของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างทำกระเบื้องเคลือบสีเหลืองมุงหลังคาอาคารภายในวัดวัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดกระเบื้องเคลือบกล่าวกันว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงได้รับแรงบันดาลใจจากกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาพระนารายณ์ราชนิเวศที่เมืองลพบุรีจึงได้สั่งทำกระเบื้องเคลือบสีเดียวกันใช้มุงหลังคาวัดแห่งนี้ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถเป็นประธานของวัดมีเจดีย์ราย2องค์ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหน้าและมีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านข้างของเจดีย์รายพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามแห่งนี้ใช้ผนังอาคารรองรับชั้นหลังคาจึงไม่ปรากฏเสาอยู่ภายในอาคารในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำบานประตูสำหรับพระอุโบสถเป็นประตูประดับมุกลายพระพรหมทรงหงส์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและพระนารายณ์ทรงสุบรรณปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคู่หนึ่งและอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรอีกคู่หนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งถูกดัดแปลงเป็นตู้พระไตรปิฎกอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

0: คุณผู้ชมครับแควหนุมานลำน้ำสายโบราณที่มีหลักหมุดจุดเริ่มล่องจากห้วยสายน้อยห้วยสายใหญ่ในเขตอำเภอนาดีไหลหลอกก่อเป็นสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ละเรื่อยมาจนถึงอำเภอกบิลบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าบริเวณถิ่นฐานย่านนี้เป็นที่ตั้งของด่านหนุมานดังที่มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์วรรณกรรมโบราณที่เล่าขานเอาไว้ว่าพระรามพระรักษ์และนางสีดาเดินดงมาจำศีลเพื่อถือบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ดงพระรามขณะที่ยังมีศึกกับทัพของทศกัณฐ์จึงให้หนุมานทหารเอกเป็นนายด่านคอยเฝ้าระวังข้าศึกไม่ให้ยกกองทัพผ่านมาทางด้านนี้ด่านใหญ่ที่มีหลักฐานอยู่ในเส้นทางเดินทัพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาคราวที่ยกทัพหลวงไปตีเมืองกัมพูชาโดยใช้เส้นทางจากกรุงศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกผ่านพิหารแดงบ้านนาด่านกบแจด่านหนุมานด่านพระปรงช่องตะโกด่านพระจารึกตำบลทํานบตำบลพเนียดเมืองพระตะบองเมืองโพธิสัตว์และเมืองละแวกล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2393ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ยกฐานะด่านหนุมานขึ้นเป็นเมืองกบิลบุรี
1: เมืองที่เป็นต้นกำเนิดแห่งมหานาทีสายโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าแม่น้ำปราจีนบุรี
0: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเลาะเลียบแม่น้ำปราจีนบุรีมหานาทีสายสำคัญที่ไหลหลากมากล้นอยู่บนพระสุธาแห่งนี้มาช้านาน
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองอันเรืองนามผ่านเส้นทางแห่งสายนาทีที่มีวิถีชีวิตจิตวิญญาณเล่าขานตำนานชาติพันธุ์อันล้ำค่าบนนคราแห่งภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
0: พระสุธาที่ล้ำเลิศเพริ่มแพร่วแพรวพราวไปทั่วทุกถิ่นแดนดินพระสุธา

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายโบราณที่เรียบเรียงเคียงตำนานอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีมาช้านานแม่น้ำสายหลักที่ไหลหล่อก่อกำเนิดจากแควหนุมานและแควพระปรงในพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจนถึงช่วงบริเวณที่บรรจบกับแม่น้ำนครนายกสายธาราที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์มหานาทีโบราณเป็นแหล่งล้อมรวมชาติพันธุ์ทั้งชาวจีนและชาวเขมรที่อบพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานเพื่อทำมาค้าขายรับส่งสินค้าบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2451ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าแถบตั้งแต่ปราจีนขึ้นมานี้บ้านเมืองแน่นหนาเป็นหย่อมๆจนถึงตอนศรีมหาโพธิ์บ้านเรือนรายตลอดตอนบนทางหากินกว้างขวางกว่ามีตัดไม้ตัดฟืนปลูกผักเพิ่มการทำนาขึ้นนาก็เป็นนาดีชั้นนาโทมีตลาดเป็นระยะระยะที่ท่าพวกชาวป่าลงคือท่าหาดและท่าเขมรซึ่งเปลี่ยนชื่อว่าท่าประชุมชนมีไม้ประดู่ไม้แก่นลงในลำน้ำนี้มีโรงเลื่อยจีนหลายโรงซึ่งนอกจากชุมชนคนจีนและคนเขมรแล้วนั้นยังมีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงคนลาวและคนมอญในปราจีนบุรีขณะเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิ์ความตอนหนึ่งระบุว่าชาวบ้านที่ได้มาพบในวันนี้เป็นพวกบ้านเกาะสมอและม่วงขาวซึ่งพระศรีมหาโพธินี้อยู่เป็นพื้นเป็นลาวทั้งนั้นลาวเหล่านี้ยังคงใช้นุ่งสิ้นอยู่แต่ชั้นแก่ๆอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนั้นผ้าที่จะนุ่งก็ได้ความลำบากเป็นอันมากทอเองก็ไม่ใคร่จะได้ดีถ้าจะได้นุ่งไหมต้องคอยพวกมอนแหม่งลงมาถึงจะได้ซื้อแต่พวกที่ต่ำอายุ60แล้วไม่นุ่งสิ้นนุ่งผ้าเป็นไทยหมดไม่ช้าในแถบข้างนี้จะไม่ได้เห็นลาวนุ่งสิ้นต่อไปคนที่มาเป็นอันมากนุ่งสิ้นไม่ถึงร้อยละ10นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี
1: ้คนปราจีนบุรีเนี่ยมีชาติพันธุ์ที่รวมกันอยู่หลายกลุ่มไทยกลางไทยพวนจีนยวนเขมรสำหรับกลุ่มไทยกลางก็คงจะเป็นคนไทยโดยทั่วไปไทยพวนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถและอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถนั้นก็อยู่ที่ม่วงขาวสามมะเขืออำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ที่บ้านดงกระทงยาม
2: สำหรับคนพวนปราจีนบุรีนี้อพยพเข้ามาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานพระพุทธรูป3ลิตร2องค์นำมาสมัยบ้านเมืองแตกพระพุทธรูป2องค์นี้นะมีความเชื่อว่าใครได้มากราบขอพรแล้วจะได้รับสิ่งที่ขอพรไปทุกคนถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนพวนประเพณีของไทยพวนที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็หาพระมาวัดก็เอามาวัดแต่ตีสี่แล้วหลังจากนั้นก็จะมาตีกองคู่กันคนตีกองอีกคนตีคล้องตีให้รู้ว่าวันนี้วันพระแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้อุทิศไปให้เรื่องอาหารไทยพวนนี้นะส่วนมากเวลามีงานเขาจะทำแกงหมามีคนไทยเรียกว่าแกงขนุนแล้วก็แกงบอนขนมก็ขนมบาโตนนะครับถ้าขาดแกงขนุนแกงบอนนี่มันจะไม่เป็นงานก็อาจจะมีความเชื่อว่ากินแกงขนุนแล้วมันจะหนุนให้มีโชคมีชัย

สำหรับหมอลำพวนเนี่ยมันมาแต่สมัยโบราณโบราณเลยนะเดิมนั้นเวลามีงานบวชหน้ามีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเขาก็จะมีหมอลำพวนเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนหมอแคนคนหนึ่งภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาพวนเขาก็จะจ้างไปเล่นกันก็คืนนึงตกประมาณ100กว่าบาทเล่นตลอดคืน

0: หลังจากที่ลุงได้ปลดเกษียณแล้วเข้ามาเป็นวยาวัตกรแห่งวัดใหม่ดงกระทงยามนี้ได้คิดเห็นว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษก็มีสิ่งของมากมายกลัวสิ่งของนั้นจะสูญหายไปก็ได้ริเริ่มรับบริจาคสิ่งของชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาเอามาบริจาคที่ทำขึ้นมาสะสมไว้นี่ก็เพื่อจะให้เป็นหอศิลป์ของหมู่บ้านหรือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อจะรวบรวมของเก่าไว้ให้ลูกหลานไทยพวนได้ศึกษาเล่าเรียนว่านี่แหละอดีตบรรพบุรุษไทยพวนได้เก็บรักษาไว้
1: สำหรับคนเขมรเนี่ยนะคะในสมัยอดีตที่เล่ากันมานั้นเป็นเขมรที่ถูกกวาดต้อนมาครั้งสมัยเจ้าพญาอภัยภูเบศรแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะคะซึ่งเรียกว่าตำบลบางบริบูรณ์และอยู่ที่ท่าเขมร
2: บริเวณนี้เดิมเรียกว่าท่าเขมรเพราะว่ามีชนชาติเขมรมาตั้งภูมิเนาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ท่าเนี้ยเป็นประโยชน์ในสมัยอดีตนั้นน่ะก็มีการคมนาคมทางนี้การค้าขายก็ต้องใช้ทางน้ำต่อมาเนี่ยจะมีคนจีนมาค้าขายแล้วก็มีคนจีนมาตั้งรกรากสินค้าที่เอามาที่เรารับกันขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นสินค้าของคนจีนมาโดยเรือฉลอมเรือฉลอมเนี่ยเขาใช้ใบเขาจะแล่นเรือใบแล้วเรือใบเนี่ยสามารถแล่นตามลมได้ทวนลมได้แม้ทางสวนราชการจะไปจะมาก็ต้องมาใช้ตัวนี้ขึ้นลงเรือที่นี่เราก็พอที่จะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ชุมชนแล้วก็เลยเป็นที่ประชุมชนแล้วต่อมาเนี่ยคำว่าชนเนี่ยมันก็คงจะโดยภาษากร่อนไปอย่างที่ว่านะครับก็เลยเหลือท่าประชุม
3: ในอดีตเลยครับคือแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเส้นทางคมนาคมแทนถนนเพราะในอดีตเลยไม่มีถนนตรงนี้การขนส่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนส่งต้นซุงขนส่งเสาเข็มขนส่งปืนขนส่งทานหรือการค้าขายไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งน้ำปลากะปิหัวหอมกระเทียมก็จะต้องวิ่งค้าขายกันอยู่ในแม่น้ำเฉพาะจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเรืออยู่ประมาณถึง 2-300 ลำในอดีตยาวเหยียดเลยเป็นเรือต่างๆกันเรือขนส่งเรือขายสินค้าเยอะแยะแล้วมาหลายเผ่าพันธุ์คนมอญคนจีนก็จะมาค้าขายบริเวณนี้ที่อยู่ขวามือผมเนี่ยด้านเนี่ยจะเป็นตลาดยาวเลาะริมน้ำทั้งหมดเลยจนถึงวันเนี่ยคือพอลักษณะเกิดความเจริญขึ้นพอมีถนนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นถนนอะไรที่อยู่จากเหนือเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยความต้องการของแม่น้ำก็เลยหายไป

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ทรงใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งที่ทำศึกกับทัพยวนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ภรรยาศรีพิพัฒนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุดคลองบางคณาตั้งแต่หัวหมากไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงผ่านเมืองปราจีนบุรีไปขึ้นบกที่บริเวณต้นแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้มหานาทีแห่งนี้กลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสัญจรเข้าสู่กรุงเทพพระนครดังที่รองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมมหิรักษ์ที่2เมืองปราจีนบุรีบันทึกเอาไว้ว่าพุทธศักราช2395บิดาข้าพเจ้าระหว่างนั้นเป็นหลวงพรหมพักดียกกระบัดเมืองปราจีนบุรีได้เข้าไปกรุงเทพโดยพาหนะแจวเรือและพุทธศักราช2411ในปีนี้มารดาข้าพเจ้าชักชวนนายมีนางอันไปหาของสวนจำหน่ายเพราะทำนาไม่ได้ผลเมื่อตกลงแล้วมารดาให้นายน้อยนางแพเป็นคนแจวเรือข้าพเจ้าไปกับมารดาด้วยลำหนึ่งนายมีนางอันลำหนึ่งถึงกรุงเทพนอกจากนั้นแล้วความสำคัญของแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงขุมทรัพย์ล้ำค่าเพื่อส่งเป็นสวยบรรณาการเข้าสู่กรุงเทพพระนครขุมทรัพย์ที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าแร่ทองคำ
1: แห่งเมืองปราจีนบุรีถูกขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2416ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระปรีชากลการซึ่งจบวิศวกรรมศาสตร์จากสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษได้ริเริ่มทำเหมืองทองที่กบิลบุรีและสร้างโรงเครื่องจักรไว้ที่ตัวเมืองปราจีนบุรีการทำเหมืองแร่ทองในสมัยพระปรีชากลการได้ทำการขุดหลุมลงไปจนขยายขนาดพื้นที่ตามสายแร่เดิมซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าการทำเหมืองแร่แบบเปิดและหลังจากได้ก้อนแร่แล้วนั้นจะลำเลียงส่งก้อนแร่มาทางเรือเพื่อนำไปถลุงณโรงทำทองในตัวเมืองปราจีนบุรีดังปรากฏเป็นหลักฐานการตำแร่อยู่ในบันทึกของรองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมหริรักษ์ที่2เมืองปราจีนบุรีซึ่งระบุเอาไว้ว่าในขณะตำแร่จะมีน้ำไหลมาตามท่อเหล็กตกลงในครกนั้นเสมอแร่ที่ถูกตำป่นเบากว่าทองไหลเลยไปส่วนทองหนักกว่าคงติดอยู่ที่ผ้าเมื่อหยุดเครื่องจักรจึงเอาผ้าไปแช่น้ำในถังใหญ่คะเนว่าทองนอนก้นถังแล้วจึงสูบน้ำออกเก็บเอาเนื้อทองคำไปการทำเหมืองทองของพระปรีชากลการประกอบกิจการอยู่ได้ไม่นานนักก็เกิดคดีความให้มีการฟ้องร้องกันขึ้นจนภายหลังจึงมีการปรับให้บริษัทฝรั่งเข้ามาดำเนินการควบคุมดูแลต่อโดยเปลี่ยนรูปแบบการทำเหมืองให้เป็นแบบเหมืองอุโมงค์มีการเจาะปล่องลงไปใต้ดินเพื่อหาสายแร่ต่อมาหลังจากผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ก็ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ดูแลอีกครั้งโดยครั้งนี้หน่วยงานจากกรมโลหกิจเข้ามาดำเนินกิจการแทนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493จวบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500ก็ได้มีเหตุให้เหมืองทองแห่งนี้ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร
2: เมื่อปีพุทธศักราช2414ในสมัยนั้นบริเวณบ้านบ่อทองแห่งนี้จะเป็นป่าชาวบ้านก็จะเข้าไปหาของป่าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก็ไปพบว่ามีแร่ทองคำที่ปากรูปูข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปจนในที่สุดแล้วเรื่องราวก็เข้าไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้พระปรีชากลการได้มาเป็นนายเหมืองทำเหมืองทองที่นี่
3: บริเวณนี้คือคลองดักลอบซึ่งคลองดักลอบนี้เป็นที่ขึ้นแร่ ซึ่งแร่นั้นลำเลียงมาจากกบิลบุรีมากองอยู่แถวบริเวณนี้แล้วก็ใช้คนขนแร่สายบุ้งกี่เนี่ยไปยังโรงถลุงในบริเวณนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรหลอมทองเรียกว่าปล่องไฟหลอมทองซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดไอในการที่จะเดินเครื่องจักรตึกหลังนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทำการของสำนักสภาวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีแต่ก่อนนี้เป็นตึกซึ่งเจ้าสำอางซึ่งมาถลุงทองอยู่ณบริเวณนี้ใช้เป็นตึกเก็บทองและที่ประชุมและเก็บปลอดสมัยก่อนจะเรียกชื่อตึกนี้ว่าตึกปลอดสร้างขึ้นมาตามสไตล์สถาปัตย์ของยุโรปมีความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งานเป็นอย่างดี
2: บ่อด้านหลังนี่เป็นบ่อสำอางซึ่งเป็นบ่อแรกของยุคการทำเหมืองแร่ทองคำที่มีพระปิชาโกลการมาเป็นในเหมืองรุ่นแรกพื้นที่ของบ่อเองเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้าง20เมตรยาว50เมตรแต่ปัจจุบันขณะนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นบ่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ขุดเพิ่มเติมทั้งความกว้างและความลึกเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนบ่อที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นบ่อมะเดื่อซึ่งถือเป็นบ่อสำคัญบ่อหนึ่งของการขุดค้น

0: แร่ทองคำในการทำเหมืองซึ่งได้ทองคำเป็นจำนวนมากจากบ่อนี้แล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างน้ำซึ่งใช้สำหรับการกักเก็บน้ำเพื่อให้คนงานที่หลังจากเสร็จงานแล้วขึ้นมาจากบ่อก็จะมาชำระล้างร่างกายก่อนกลับบ้านในตอนเย็นนี่คือก้อนหินที่มีแร่ทองคำอยู่ภายในซึ่งเป็นก้อนหินที่พบในบริเวณบ่อมะเดื่อแห่งนี้แร่ทองคำอยู่บริเวณที่เป็นวงกลมในส่วนตรงนี้จะเห็นว่าแร่ทองคำจะโผล่อยู่วงไว้เองครับเพื่อสังเกตได้ง่ายนิดนึงในยุคของกรมโลหกิจนั้นเนี่ยก็ดำเนินการต่อจากยุคฝรั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีอาคารสำนักงานมีเรื่องของการก่อสร้างเป็นโรงตำจากโรงตำเล็กก็ไปก่อสร้างเป็นโรงตำใหญ่นะครับซึ่งขยายต่อออกไป
1: ผมทำทองสมัยกรมโลหะจิตเขามาสร้างเขามาทำสมัยนั้นก็ราคาทองไม่แพงราคาทองมันบาทละ400ผมมีหน้าที่ไปจ่อให้เขาอัดระเบิดก่อนระเบิดให้เขาทองนั่นก็เอามาลงพิเคราะห์เสร็จแล้วเขาก็มีแบบพิมพ์ใช่ไหมมีแบบเขาพิมพ์จะเป็นเขาพิมพ์แบบรูปคุดทีนี้เขาก็มาคิดค่าเฉลี่ยค่าสึกหรอค่าน้ำมันค่าคนงานนี่แหละค่าหัวหน้า
0: จนดำเนินการจนมาถึงปี2500พอถึงปี2500ก็ปิดเหมือง
1: ทางกรมเขาว่ามันขาดทุนก็เลยอยู่ไม่ได้ค่าเครื่องทุนแรงมั่งอะไรมั่งค่าโรงงานมั่งค่าสึกหรอพอกรมโลหะจิตเลิกก็ชาวบ้านก็เป็นร่อนกันร่อนทีนี้เขาก็ไม่หวงแล้วครับเพราะว่าเขาเลิกแล้วใช่ไหมก็เลยทำเป็นอาชีพมาการร่อนทองนี่มันมีแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่พ่อแต่แม่มาใช้เลี้ยงนี่แหละครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกบ้าง
0: ก็จะใช้ไม้มาขุดทำเป็นในลักษณะของกระทะรูปร่างคล้ายๆกระทะแล้วก็เอามาใส่หินใส่ดินใส่แร่แล้วก็วิธีการอีกการหนึ่งซึ่งเป็นเทคนิคของชาวบ้านก็คือว่าเวลาที่ร่อนทองเนี่ยก็จะใช้ปลอดไต่ลงไปในบ้างเพื่อให้ปลอดเนี่ยสามารถที่จะจับทองคำไว้เพราะทองคำเนี่ยไม่สามารถจะใช้มือหยิบได้แม้บางครั้งบางทีตาเราเองยังมองเห็นได้ยากพอหลังจากที่ร่อนหลายๆครั้งแล้วก็รวบรวมทองได้มากขึ้นก็จะนำปลอดที่ภายในมีทองคำอยู่เนี่ยไปลนไฟไปตั้งไฟให้ความร้อนไล่ปลอดออกแล้วในที่สุดแล้วก็จะเหลือแต่ทองคำซึ่งชาวบ้านก็จะนำทองคำที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยไปที่ร้านทองไปขายที่ร้านทองแล้วร้านทองก็จะตีราคา

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรียังปรากฏมีภูมิสถานสำคัญที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านเคียงคู่อยู่กับสายธาราแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานสำคัญที่รู้จักกันในนามของวัดบางแตนวัดที่เคยตั้งพระพลาที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาคราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนเมื่อปีพุทธศักราช2451ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าและดูเบื่อในตาเต็มทีปากน้ำโยธกานี้ออกลำน้ำปราจีนในอ้อมบางแตนเพราะบางแตนมีคลองลัดจอดนอนที่บางแตนเหนือปากคลองลัดวันที่16ออกเรือขึ้นมาตามน้ำบ้านเรือนผู้คนบางมากแต่ยังพอมีมากกว่าแม่น้ำนครนายกนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสำคัญของวัดบางแตนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แต่เดิมชื่อวัดศรีราชศรัทธาธรรมครั้นเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนส่งมีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีราชศรัทธาธรรมตามชื่อของตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดบางแตนจนกระทั่งปัจจุบันนี้
1: สถานที่ตรงนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ไม่มีการสร้างพระพลาเป็นที่ประทับแรมเฉยๆนะแล้วก็ในเมื่อตอนพักแรมนี่ตามปู่ย่าตายายเล่าฟังว่ามีประชาชนก็มาเฝ้าแต่ว่ามีโยมที่มีอายุมากเป็นที่รู้จักนับถือของคนในหมู่บ้านคือลุงแสงหรือปู่แสงได้คานเข้ามาถวายฎีกาเพื่อลดภาษีค่านาหมายความว่าน้ำมันท่วมเยอะก็ปีนั้นน่ะพอก็ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วหลังจากที่ท่านประทับแรมอยู่นี่1คืนแล้วลุกขึ้นเช้าสวยพระกยาหารแล้วก็เดินทางขึ้นจากที่นี่ไปประทับแรมที่พระพลาปราจีนบุรีเรือลำนี้เนี่ยเขาเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสำปั้นเป็นไม้สักได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าท่านได้นิมนต์เจ้าวาดเรียกว่าหลวงพ่อที่วัดเนี่ยหลวงพ่อตุลไปรับที่วัดเบญจมาบพิตรในงานประสบเจ้าฟ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชเรือลำนี้นะเมื่อในอดีตถอยหลังไปประมาณ30ปีก่อนนั้นก็พระก็ยังใช้กันอยู่ใช้บิณฑบาตบ้างไปสวดมนต์ตามบ้านบ้าง

ที่วัดบางแตนเป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งมีหลวงพ่อคุ้มเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาหน้าตักกว้าง79นิ้วนะเป็นศิลาทั้งองค์นะก่อนที่จะมาประดิษฐานอยู่ที่บางแตนเนี่ยก็มีพ่อค้าเดินทางขึ้นล่องระหว่างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปค้าขายผ่านหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านเขาสมครปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเขาเรียกถ้ำพระนอนก็ไปพบพุทธรูปอยู่ที่หน้าถ้ำเขาสมครนั้นก็ได้ถอดเป็นชิ้นชิ้นมันถอดได้ถึง16ชิ้นใส่เปลี่ยนมาแล้วก็เดินทางผ่านมาที่นี่ผ่านมาแล้วก็มีพระหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนี้หรือหลวงตาตามที่เขาบอกว่าเป็นพระหลวงตามีความรู้ทางมิตรมีสมาธิอะไรเนี่ยก็เห็นพุทธรูปสวยงามก็เลยบิณฑบาตเขาไว้เขาก็ให้

ี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้รับรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆที่เรียบเรียงเคียงคู่อยู่กับแม่น้ำปราจีนบุรีมาช้านานนับหลายร้อยปีล่วงมาแล้วมหานาทีที่ยิ่งใหญ่อันเป็นดั่งชีวิตและจิตวิญญาณอีกทั้งยังเป็นดั่งเส้นทางนำความเจริญมาสู่ชุมชนต่างๆในเมืองปราจีนบุรีแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้วิถีแห่งสายน้ำได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือล่องลอยเงาแห่งประวัติศาสตร์อันเกลียงไกลในพื้นถิ่นแดนดินแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำปราจีนบุรีสายธาราโบราณที่เป็นดั่งสายโลหิตใหญ่ของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานมหานาทีโบราณที่ทำให้ชาวบ้านย่านเมืองกบิลบุรีบริเวณแควหนุมานลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำปราจีนบุรีนำประโยชน์จากสายน้ำมาใช้จนเกิดเป็นภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
1: จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่เรื่องชื่อลือไปไกลว่ากระเฉดฉลูดน้ำภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่เกิดจากเมื่อในสมัยอดีตบริเวณพื้นที่ละแวกนี้เป็นที่ลุ่มในฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทำให้ผักกระเฉดที่ชาวบ้านปลูกไว้ในแม่น้ำได้ทอดยอดยาวขึ้นมาเพื่อหนีให้พ้นจากพื้นน้ำหลังจากนั้นบรรพชนคนปราจีนบุรีจึงใช้สติปัญญามาประยุกต์จนเกิดเป็นภูมิปัญญาโดยทดลองตัดยอดผักกระเฉดจากแปลงในทุ่งนามาผูกกับหลักไม้ให้ผักกระเฉดจมน้ำและทิ้งไว้ 2-3 วันผักกระเฉดจึงเริ่มทอดยอดสูงชะลูดขึ้นมาเหนือน้ำและนมสีขาวที่ติดอยู่กับผักกระเฉดก็หลุดหายออกไปจนเหลือแต่เพียงลำต้นอวบอิ่มอีกทั้งยังแตกกิ่งแผ่ก้านชูช่อเกาะยอดออกมาเป็นผักกระเฉดชะลูดน้ำที่สวยงามน่ารับประทานเป็นยิ่งนัก
0: นี่คือภูมิปัญญาที่เกิดจากการช่างสังเกตของบรรพชนคนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีเกิดเป็นอัตลักษณ์

น้ำท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งพืชพันธุ์วรรณาที่ยิ่งใหญ่นามว่าไผ่ตงพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีมาช้านานดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดีอีกทั้งยังมีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เกี่ยวกับต้นไผ่ในสยามประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2230ซึ่งเขียนโดยเอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศสตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังมีใจความสำคัญระบุว่าประเทศสยามเต็มไปด้วยป่าไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งของเขาซึ่งมีชื่อเสียงมากในภาษาอินเดียเรียกว่ามัมบูในภาษาโปรตุเกสเรียกว่าบัมบูในภาษาสยามเรียกว่าไม้ไผ่ต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับต้นเปอร์ปิเอลำต้นตรงสูงชะลูดมีใบน้อยเต็มทีสีซีดๆและค่อนข้างยาวในลำต้นนั้นกลวงและงอกเป็นหน่อแทงขึ้นมาจากในดินเหมือนต้นแขมของเรานี่คือหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงลักษณะของต้นไผ่พืชที่อยู่ในเผ่าวงพงพันธุ์เดียวกันกับหญ้าและข้าวทรัพยากรทางธรรมชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าไผ่ตงสีปราจีน

0: ไทยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งบรรพชนจีนในสมัยราชวงศ์โจวรู้จักนำหน่อไม้ไผ่มาปรุงเป็นอาหารตั้งแต่เมื่อราว 3,000 ปีล่วงมาแล้วอีกทั้งชาวจีนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ยังมีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นหนังสือโดยการจานจารึกลงไปในเนื้อไผ่สีเขียวแล้วนำไปเผาไฟเพื่อให้เกิดเป็นตัวอักษรและเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีต้นไผ่มากที่สุดในโลกจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นประเทศแรกที่นำไผ่มาใช้ประโยชน์ในวิถีแห่งชีวิตประจำวันไผ่เป็นพืชพบมากในเขตร้อนทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีและไทยสำหรับไผ่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นคือไผ่ตงซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยของไผ่ตงเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2447ได้มีบรรพชนคนจีนชื่อเจ๊กเขียนแซ่ซินได้ล่องเรืออพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนพร้อมกันนี้ยังได้นำปล้องไผ่ตงช่วงที่มีตาไผ่ติดตัวมาด้วยโดยมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศสยามตามลำน้ำบางปะกงเมื่อถึงแผ่นดินเมืองปราจีนบุรีอันอุดมสมบูรณ์จึงได้นำไผ่ตงมาปลูกไว้แล้วค่อยๆขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านจนนิยมกันไปทั่วเมืองปราจีนบุรีโดยเรียกขานชื่อของพืชพันธุ์ชนิดนี้ต่อๆกันไปว่าไผ่ตงเขียวและด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนคนจีนที่ต้องการจะถนอมอาหารจึงมีการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาต้มแล้วบรรจุปี๊บนำไปส่งขายจนก่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีกระทั่งช่วงปีพุทธศักราช2537ถึงปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตการไผ่ตงออกดอกและเกิดการตายขุยทำให้ไผ่ตงเสียหายตายไปกว่า 300,000 ไร่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจนทำให้มีการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งไผ่ยังจริงจังกระทั่งมีเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอประจันตคามสามารถเพาะพันธุ์ไผ่ตงได้สำเร็จโดยมีลักษณะใกล้เคียงกับไผ่ตงพันธุ์ดั้งเดิมและมีการตั้งชื่อไผ่พันธุ์ใหม่ให้รู้จักกันในนามไผ่ตงพันธุ์สีปราจีน
1: เจ๊กเขียนก็นำต้นไผ่มาแล้วก็มาปลูกใต้บ้านแล้วก็ผลผลิตได้ขึ้นมาก็มาต้มเลี้ยงลูกหลานในครอบครัวต้นไผ่นี้นำมาจากประเทศจีน

0: ตอนแรกมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาว่าเอ้ยกอไผ่นี่หวานก็ได้แพร่หลายไปทั่วจังหวัดประจินบุรี
1: ไผ่ตรงนะครับมี4ชนิดหรือ4สายพันธุ์คือไผ่ตรงหม้อไผ่ตรงดำไผ่ตรงเขียวและไผ่ตรงหนูแต่สำหรับไผ่ตรงที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเรานั้นมีอยู่2สายพันธุ์คือไผ่ตรงดำและไผ่ตรงเขียวลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับไผ่ตรงดำตัวลำต้นจะมีสีเขียวและก็มีเงาขาวนะฮะหน่อจะมีสีดำแต่มีสีเหลืองแทรกมีเส้นน้อยมีความกรอบมีความหวานมากกว่าไผ่ตัวอื่นนะครับสำหรับไผ่ตรงเขียวจะลำเล็กกว่าไผ่ตรงดำหน่อก็จะเล็กกว่าไผ่ตรงดำเนื้อค่อนข้างจะมีเส้นมากกว่าไผ่ตรงดำอายุการออกหน่อจะออกได้เร็วกว่าไผ่ตรงดำสำหรับไผ่ตรงเขียวนั้นเรามีการปลูกสายพันธุ์ใหม่นะครับหลังจากที่ว่าไผ่ตรงในทั่วประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดการตายขุยคือสิ้นอายุไขของไผ่นะครับมีเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการออกดอกและผสมพันธุ์นะครับนำไปเพาะโดยคุณสะอาดใจเชื่อ
2: พอดีมันก็จะมีเมล็ดนะครับที่มันร่วงลงไปตามห้วยที่ว่ามันมีความชื้นขึ้นมานะพอดีผมไปเจอก็เลยเก็บก็เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะก็ประมาณสักพันถุงมันก็จะมีต้นพันธุ์นึงที่ว่าโตเร็วกว่าเขาเลยเอาต้นนั้นมาขยายพันธุ์อีกทีนึงนะครับเกษตรจังหวัดนะครับเขาเป็นคนที่ว่าพามาตั้งชื่อพาแนะนำมาตั้งชื่อพันธุ์สีประจีนให้นะครับแล้วก็พาไปจดรับรองสิทธิบัตรให้ที่เกษตรบางเขนนะครับคือไม่ไผ่ต้นนี้พันธุ์สีประจีนต้นนี้แหละที่ผมเป็นคนตอนกิ่งไปขยายพันธุ์ที่ไปปลูกลงแปลงแล้วขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศนะครับคือต้นนี้นะครับต้นแม่พันธุ์เลยคือลักษณะต้นมันน่ะมันจะออกเขียวเข้มเหมือนเก่าก็ให้หน่อดกหน่อได้ใหญ่ด้วยอย่างก้อนนึงตัดหน่อเนี่ยมันก็จะได้ปริมาณเยอะอยู่ปีนึงก็ได้ประมาณ 40-50 โลต่อก้อนนะก็ถือได้ผลผลิตมากอยู่วิธีการปลูกก็ส่วนมากก็จะใช้วิธีการปักชามแล้วก็ตอนนะครับการดูแลหน่อไม้ให้มันได้หวานกรอบอร่อยคือเราก็ต้องทำวิธีหมกวิธีเดียวนะครับให้มันหน่อมันขาวนะให้มันขาวเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยดำมันก็จะออกคมๆนิดหน่อยมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่ไง
1: การหมกหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านก็ใช้ใบนะครับกวาดจากบริเวณโคนต้นในพื้นที่แล้วไปกลบไว้ตรงโคนแล้วปรากฏว่าหน่อที่เราเอาใบเอาดินไปกลบไว้เอาไปทานแล้วอร่อยจึงมีการนำวิธีการนี้ฮะมาดัดแปลง
3: การหมกหน่อไม้เนี่ยใช้ถุงประมาณ6x12แล้วก็ใส่แกลบประมาณ3ส่วนของถุงแล้วก็เอาไปครอบหน่อไม้ที่ขึ้นจากดินแล้วประมาณ10เซนเมื่อครอบแล้วก็ประมาณ10วันหน่อไม้จะยาวประมาณ30เซนก็ตัดส่งพ่อค้าออกตลาดได้แล้ว

0: อีกหนึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนคนปราจีนบุรีที่ได้มาจากต้นไผ่นั้นคือการนำหน่อไม้มาประยุกต์ให้เกิดเป็นอาหารหวานซึ่งมีชื่อลือนามว่าขนมหน่อไม้สูตรเด็ดเคล็ดลับของอาหารหวานชนิดนี้เริ่มจากการนำหน่อไม้ไปขูดเป็นฝอยแล้วต้มให้สุกหลังจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวมาผสมคลุกเคล้ากับหัวกะทิน้ำตาลเกลือและมะพร้าวก่อนผสมเข้ากับหน่อไม้ขูดฝอยจากนั้นตักใส่ใบตองโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคาดด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีก็จะได้โอชาอาหารอันเลิศรสที่มีนามว่าขนมหน่อไม้
1: ขนมหน่อไม้เนี่ยนะคะพ่อแม่เขาทำมากันตั้งแต่โบราณโบราณสมัยปู่ย่าตายายคือเราโตขึ้นมาก็เห็นแม่ทำแล้วอ่ะเขาอาจจะประยุกต์มาจากขนมกล้วยฟักทองขนมเผือกขนมมันที่ใช้พืชผักยังทำได้หน่อไม้ก็น่าจะทำได้วิธีการเลือกหน่อไม้ที่จะไปทำขนมหน่อไม้เราต้องเลือกหน่อที่อวบๆน้ำหนักประมาณสัก 2-3 กิโลเอาหน่ออวบๆสั้นๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหน่อไม้ไผ่ตรงเยอะตอนนี้เราก็ใช้แต่ไผ่ตรงไผ่ป่าไผ่อะไรเราก็จะไม่เอาเพราะว่าการต้มไผ่ตรงเนี่ยมันจะต้มคือไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนไผ่ป่าหรือไผ่เลี้ยงอันนั้นความหืนเยอะเราต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ถ้าเป็นไผ่ตรงตอนนี้เราจะต้มใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะรสชาติขนมหน่อไม้ก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็หอมหน่อไม้ไผ่ตรงช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีหน่อไม้เยอะมากช่วงนี้นะคะเราก็จะทําขนมหน่อไม้กันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเทศกาลเป็นแบบว่าเวลาช่วงทำบุญหรือมีงานบุญอะไรที่งานบวชงานแต่งอะไรเราก็จะทำขนมหน่อไม้ขนมหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดปราจีนบุรีใครมาแล้วถ้าไม่ได้ทานขนมหน่อไม้จังหวัดปราจีนถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี
2: นอกจากภูมิปัญญาที่ก่อเกิดจากต้นไผ่อันเป็นอัตลักษณ์ของบรรพชนคนปราจีนบุรีในรูปแบบของอาหารอันน่ารับประทานแล้วนั้นบนแดนดินถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรียังมีหนึ่งภูมิปัญญาที่ลือลั่นสนั่นปัตตภีสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรให้กับชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในด้านหัตถกรรมทำมือวิชาอาชีพที่สืบสานส่งต่อกันมาเป็นเวลาช้านานบริเวณบ้านโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่เรียกกันว่าผลิตภัณฑ์

0: ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักให้กับครอบครัวของผู้คนบนพื้นที่ปราจีนบุรีโดยการนำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่อมาผู้คนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันผลิตสินค้าที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วนำมาจำหน่ายให้นักเดินทางที่สัญจรไปมาทั้งในรูปแบบของชุดโต๊ะรับแขกเตียงนอนซุ้มเรือนไทยมุงหญ้าคาซุ้มเรือนไม้เก่าเครื่องจักสานจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เลื่องชื่อลือไปไกลถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยม
1: ที่หมู่บ้านของเรานี้ทำมากันประมาณกว่า70ปีแล้วเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นก่อนๆที่ปลูกไม้ไผ่ไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ทำรั้วบ้านมาทำอะไรบ้างต่อมาก็ได้มีการเริ่มทำพวกแคร่นั่งเล่นแล้วก็ทำบันไดไว้ใช้ในบ้านของตนเองบังเอิญหมู่บ้านผมนี่มันติดกับถนนสุวรรณศรมีคนสัญจรไปมาก็มีคนมาถามซื้อก็เริ่มเป็นอาชีพเลยไม้ไผ่เริ่มมีคุณค่าและที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านไผ่ที่มาทำจะเป็นไผ่เลี้ยงซึ่งคุณภาพของไผ่เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเนื้อมันแน่นเนื้อเหนียวเจาะไม่ค่อยแตกแล้วก็ใช้งานคงทนรักษาง่ายมอดไม่ค่อยเจาะไผ่เลี้ยงจริงๆแล้วมันต้อง3ปีนะจะตัดแล้วก็ไผ่เลี้ยงมีข้อสังเกตได้มันจะลำจะตรงนะเวลาเรามาทอนข้อไม่คดไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีการลงกันปลูกไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพเลยครับเป็น40 50ไร่ปลูกกันพอคนรุ่นหลังมาเห็นว่าเออมันเป็นสินค้าที่ขายดีก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆด้วยภูมิปัญญามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการทำลายไม้ไผ่ให้มันสวยงามกันแมลงได้ด้วยนี่ก็คือการเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราตอนนี้ที่ทำกันกำลังบูมในหมู่บ้านผมในชุมชนผมตอนนี้เป็นบ้านนอกดาวแม้กระทั่งประเทศนอกนะครับก็มาสั่งเรามีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มาเลพวกเนี้ยมาสั่งเป็น

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นลุ่มน้ำโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดาชาติพันธุ์วรรณาที่มีอารยวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานลุ่มน้ำเก่าการที่ในยุคปัจจุบันสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเลือนลางจางหายไปจากแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้หลายอย่างที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของบรรพชนกำลังจะหายไปหากขาดไร้ซึ่งคนสนใจ
1: ถ้าหากว่าในอนาคตถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันหลังให้พวกไม้ไผ่ว่างั้นเถอะไปยึดถือไอ้พวกโลหะพวกพลาสติกก็น่าเสียดายครับที่ว่าธรรมชาติของเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนรุ่นหลังนี่ไม่เอาหรือคนไม่ใช้ธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้ว
2: ถ้ามีการละทิ้งภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่เดิมแล้วมันเกิดการสูญหายก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับ

0: สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีค่าซึ่งบรรพบุรุษเราได้เก็บรักษามา
1: บทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรีคงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการพัฒนาแก้ปัญหาให้เกิดปัญญาในแต่ละท้องถิ่นดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ไว้เพื่อเตือนสติให้เราได้เข้าใจและสะดุดีในภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องของประชาชนคนพื้นถิ่นความตอนหนึ่งระบุว่า
2: ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้เขาทำงานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทำกันอย่างดีเขามีความเฉลียวฉลาดเขารู้ว่าตรงไหนควรทำกสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้แต่ที่เสียไปก็เพราะพวกที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำมานานแล้ว
1: สวัสดีครับ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเท่าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเท่าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการ

แบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

0: การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ตประจำวันของเราในแต่ละวันก็มักจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอๆทั้งรถยนต์รถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องบินให้เลือกใช้อย่างสะดวกสบายทำให้มิ้นนึกย้อนกลับไปค่ะว่าสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงนะแล้วก็เลยนึกไปถึงรถม้าซึ่งถึงรถม้าคุณผู้ชมจะนึกถึงที่ไหนคะแน่นอนค่ะวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วก็พักผ่อนจากความวุ่นวายของเมืองหลวงที่จังหวัดลำปางค่ะ

0: ันนี้นี่มิ้นมาไกลถึงที่ลำปางเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าพูดถึงรถม้าแล้วเนี่ยทำไมต้องเป็นที่ลำปางด้วยอ่ะแต่ว่าถ้าอยากรู้ขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงสัยแล้วล่ะค่ะสงสัยเรื่องรถม้าก็ต้องไปหารถม้านั่งก่อนมี1คันอยู่ตรงนั้น
1: ไปกันค่ะคุณผู้ชม
0: สวัสดีค่ะอันนี้รถม้าชมเมืองใช่ไหมคะถ้าหนูขอนั่งรถม้าชมเมืองลำปางได้ไหมคะ
2: ครับเชิญเลยคร
0: ับ เย้คุณผู้ชมคะไปนั่งรถม้าชมเมืองลำปางกันค่ะ
3: เป็นพวกสัตว์หรือเปล่าคะพวกม้า
4: เรือ
5: รถค่ะรถเทียมควายเทียมวัว
6: เรือครับแล้วก็เดินครับ
7: ใช้ม้าป่ะ
3: เรือถ้าเป็นสัตว์เหรอคะเป็นช้างป่ะคะ
8: รถม้าป่ะคะเห็นในหนังอะค่ะนะทำไมก็อัดช้างหรือเปล่า
9: เกวียนครับเดินครับม้าลาควายรถม้า

0: ขอบคุณมากเลยวันนี้ได้นั่งรถม้าชมเมืองลำปางสวยมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนูตั้งใจมาคลายฉงนเรื่องของรถม้าเต็มที่เลยพอจะมีที่ไหนที่หนูจะสามารถไปหาข้อมูลแล้วก็คลายฉงนเรื่องนี้ได้ไหมคะ
1: ก็ไปถามที่สมาคมรถม้าครับ
0: สมาคมรถม้าอยู่ไกลไหมคะ
1: ไม่ไกลครับผม
0: งั้นเดี๋ยวพี่พาหนูไปได้ไหม
1: ครับ
0: เย้ yeah, ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมสมาคมรถม้าสมาคมรถม้าเหรอคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณมากนะคะ
2: คร
0: ับ เย้คุณผู้ชมคะถึงแล้วค่ะนี่เลยสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางแต่ว่าจะมีใครมาช่วยมีใครสงวนได้บ้างนั้นต้องเข้าไปดูข้างในค่ะมาเลย

0: ที่อะไรเอ่ย
1: เราผมอัครินทร์ศิริยคุณครับนายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง
0: โอ้เจอนายกสมาคมเลยค่ะคุณผู้ชมคุณอัครินทร์นะคะขออนุญาตเรียกว่าพี่อัครินทร์นะคะ
1: สวัสดีครับลุงก็ได้ครับ
0: คุณลุงขอบคุณมากค่ะคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมิ้นอยากจะมาคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับรถม้าแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้นั่งรถม้าชมเมืองลำปางด้วยสวยมากๆเลยทีนี้พอถามพี่ค่ะว่าอยากรู้ว่าจะคลายสงวนเรื่องรถม้าได้ที่ไหนเขาก็แนะนำให้มาที่สมาคมรถม้าแห่งนี้
1: ความจริงรถม้าลำปางเนี่ยเข้ามาจริงในกรุงเทพในรัชกาลที่4
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็รัชกาลที่5เนี่ยก็มีการวางทางรถไฟจากกรุงเทพมาถึงเรื่อยมาปลายปีพ.ศ. 2458-59 เนี่ยรถไฟก็มาถึงลำปาง
0: อ๋อตอนแรกนี่ยังไม่ได้มาที่ลำปาง
1: ยังครับยังครับเมื่อก่อนรถม้าใช้อยู่ในกรุงเทพพหมานครอยู
0: ่อ๋อถ้ารถม้าเข้ามาที่ไร่ที่กรุงเทพแล้วทำไมกลายเป็นลำปางไปได้ล่ะคะที่กลายเป็นเมืองรถม้า
1: คือรถม้าเนี่ยลักษณะที่ว่าในรัชกาลที่6เนี่ยรถยนต์เริ่มทยอยมาขายที่กรุงเทพแล้ว
0: ค่ะ
1: หมายถึงว่ารถม้าเนี่ยมันก็ช
0: ้
1: าม
0: า
1: ช้าหมายถึงว่าช้ารถยนต์ก็มาแทนที่รถม้าไป
0: ค่ะ
1: รถม้าเนี่ยก็ทยอยออกมาหัวเมืองต่างๆตอนนี้เอามาจดที่จังหวัดลำปางเมื่อปีพ.ศ. 2459ในวันที่1เมษายนเนี่ยเราถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าในจังหวัดลำปางเนี่ยเราถือว่ามีรถม้ามากที่สุดในปีพ.ศ. 2500เนี่ย
0: 2500พอดี
1: ครับ185คันประมาณก็ถือว่าเยอะมาก
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเราใช้รถม้าเนี่ยเป็นเส้นเลือด

0: ใหญ่
1: อ๋
0: ไปไหนก็
1: อ
0: ใช้รถม้า
1: คือเวลาเดินทางนี่คือรถม้าหลักเลย
0: ตั้งแต่ไปโรงเรียน
1: เอา
0: ของมาขายในตลาด
1: แ
0: ล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไปโรงพยาบาลอะไรก็ใช้รถม้า
1: อย่างนี้พอเหรอคะทั้งไปโรงเรียนทั้งไปทำงาน
0: คือเราต้องคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้น้ำมัน1ปีเนี่ยเท่ากับเราใช้น้ำมันแค่ชั่วโมงเดียว
1: หน้ารณรงค์กลับมาใช้มากเลยทั่วประเทศไทยนะช่วงนั้นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เวลาโดยสารใช้รถม้าตลอดเลยถูกไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วมีใช้การอื่นไหมคะ
0: ม้าจะใช้หลายอย่าง
1: ค่ะ
0: นะครับเช่นม้าเป็นม้าขี
1: ่
0: แล้วก็ม้าลากรถแล้วก็ม้าพวกไอ้ม้าต่าง
1: ม้าต่างคืออะไรคะ
0: ม้าต่างคือม้าบรรทุกเนี่ยต่างของหนักเนี่ย
1: ต่างม้าต่างก็เลยเป็นม้าบรรทุกของ
0: ม้าต่างเมี่ยงเนี่ย
1: ม้าต่างเมี่ยงนี่
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเรา
1: ของกิน
0: ทางภาคเหนือเนี่ยโดยมากจะรับประทานเมี่ยงม้าต่างเมี่ยงม้าต่างเนี่ยมันจะไม่ได้ต่างหลายอย่างต่างข้าวโพดต่างข้าวต่างสารพัดของป่าเนี่ยก็เอาลงมาจากดอย
1: อ๋อคือขึ้นไปเอาที่ดอยคือขี่ม้าขึ้นไปเอาที่ดอย
0: ครับดอย
1: แล้วก็ต่างลงมาทีนี้รู้เรื่องของม้ารู้แล้วว่ารถม้าเนี่ยใช้ได้หลายอย่างอยากรู้ว่ารูปแบบรถม้ามีเหมือนกันเป็นออริจินอลตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไหมคะหรือว่ามีแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปด้วย
0: มันในเอเชียเราก็จะมีที่เป็นหลักๆ ก็จะมีพม่ากับไทยเนี่ย
1: สองแบบเหรอคะ
0: ครับมันจะมีพม่าก็จะเป็นลักษณะของรถตู้เนี่ย
1: เป็นรถตู
0: ้รถตู้แบบทึบเนี่ย
1: ลำ
0: ปางก็จะเป็นรถแบบวิกตอเรียแบบเนี้ย
1: อ๋อนี่คือรถแบบวิกตอเรีย
0: วิกตอเรียหมายถึงไม่
1: ก็คือมีเหมือน
0: กู
1: มีเป็นซุ้ม
0: ครับมันจะมีสองตอน
1: ก็คือนั่งให้นั่งหันหน้าชนกันได้
0: จะมีสี่ล้อ
1: มีอ๋อถ้าลำปางมีสี่ล้อเมื่อสักครู่เห็นคุณอัคคันบอกว่าจะพาไปดูรถม้า
0: ครับมันจะมีหลายแบบ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวเชิญนำมาเลยค่ะใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คันนี้นี่พิเศษยังไงคะมีที่รอง
0: คือรถคันนี้รับเสด็จพระเทพ
1: นะครับอ๋อนี่รับเสด็จสมเด็จพระเทพพระราชสุดา
0: เมื่อพฤษภา
1: อเมริกาตอบ
0: เป็นพฤษภาเป็นรถลักษณะที่ว่าของเดิมๆมาจากประเทศอังกฤษ
1: อ๋อนี่คือแบบเดิมเลย
0: แล้วก็มีลักษณะเป็นท้องเรืออ ๋
1: อตรงนี้คือท้องเรือ
0: ครับ
1: โอ้นี่คือทรงวิกตอเรียใช่ไหมคะ
0: ครับครับมันจะมีลักษณะกรูปเนี่ยพับได
1: ้อ๋อพับได
0: ้ได้ครับ แล้วก็จะมีตะเกียง
1: ค่ะ
0: สมัยก่อน
1: เนี่ย
0: จะมีคือไฟแดงๆอ่ะเวลาเรารถจะไปเห็นข้างหลังแดงๆอ๋อ
1: เป็นไฟคุณผู้ชมเปิดตัวมาคันแรกก็เป็นรถรับเสด็จเลยเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันค
0: ่
1: ะเจอที่หน้าตาประหลาดๆแล้วค่ะอันนี้นี่เป็นรถม้ายังไงอะคะ
0: คือรถม้าคันนี้มาจากพม่า
1: อ๋อ
0: มาจากมันดาเลเพราะจะเป็นรถ2ล้อลักษณะของมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเป็นสมดุลมากลองขึ้นไปนะครับ
1: ขึ้น
0: ไปได้นั่งได้อย่าขึ้นไป
1: แล้วเป็นคนนั่งละระวังหัวก่อน
0: คือนี่เขาเรียกว่าสารถีขับรถม้านะครับก็จะมานั่งลักษณะนี้แล้วก็จะมีผู้โดยสารนั่งข้างหลัง
1: ค่ะทีนี้สงสัยมากเลยค่ะอย่างตอนที่มีนั่งรถม้าพมเมืองมินก็เห็นรถม้านี่มีทะเบียนรถเหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยเหรอคะ
0: คือทะเบียนรถม้าเนี่ยยกเลิกมาตั้งแต่พ.ศ. 2446
1: อ๋อยกเลิกไปแล้ว11ปีที่แล้วเน
0: ี่
1: ยเอ้ย2500หรือ400คะ
0: 2500
1: 2546 11ปีที่แล้ว
0: ครับเชิญ
1: ไปดูคันอื่นนะคะคุณผู้ชมอ
0: ันนี้ก็จะเป็นล้อรถม้าเล็กให้เด็กเล่น
1: เด็กเล่นเหมือนกัน
0: ให้เด็กเล่นให้เด็กชมก็เป็นรถม้าที่จำลองเหมือนตัวจริงทุกอย่างสามารถลากได้
1: ที่นั่งของสารทีเหรอคะ
0: ลองนั่งนี้จะลากให้ดู
1: ฮะลากด้วยเหรอคะ
0: ได้ได
1: ้โอ
0: ้คือเด็กชอบไง
1: หนูก็ชอบ
0: ลักษณะที่ว่าคือรถม้านี่มันจะมีลักษณะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได
1: ้อ๋อค่ะ
0: สามารถเลี้ยวได้90องศาเลย
1: โ
0: อ้สามารถเลี้ยวได้
1: อ๋อแล้วก็สงสารมิน่าล่ะตอนม้าตัวเมื่อกี้ที่นั่งชมเมืองกลับรถนี่กลับรถเร็วทันใจมากปั๊บเดียวหักได้เลยสนุกจังเลยอ่ะมีอีกไหมคะคุณอาจ
0: ครับก็มีรถม้าคันนี้เป็นลักษณะของจังหวัดเมมิล
1: คันนี้นี่เป็นยังไงคะดูหูมีประตูอะไรชัดเจนเลยนี่มาจากไหนคะเนี่ย
0: คันนี้ก็เหมือนแบบเมมิล
1: อ๋อนี่ของมิน่าเหมือนกัน
0: ครับเหมือนกัน
1: แต่ก็มี4ล้อนะคะ
0: ครับมันเป็นลักษณะแบบตู้ไงแล้วตู้แบบเนี้ยสมัยก่อนมันจะมีประตูแบบรถไฟนะสามารถปิดได
1: ้อ๋อนี่นั่งได้กี่คนคะเนี่ย
0: นั่งได้4คนครับ

0: อันนี้ดูแบบดูจริงจังมากคุณผู้ชมมีประตูเปิดขึ้นเปิดลงเหมือนที่เห็นในหนังฝรั่งเลยอ่ะ
1: ในมีเมลค่อนข้างจะหนาว
0: ก็เลยต้องมีแบบกันลมกันอะไรบ้างและนี่ล่ะคะอันนี้เหมือนรถถีบยังไงไม่รู้คุณอัคริน
1: คือในรัชกาลที่4เนี่ยเราไม่ยังไม่มีรถม้า
0: ค่ะ
1: มีรถเจ๊กก่อน
0: อ๋อ
1: สมัยก่อนเราใช้รถเจ๊ก
0: และอันนี้คือเป็นคนหรือเป็นม้าคะ
1: คือรถเจ๊กนี่คำว่ารถเจ๊กเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลิกช
0: อ
1: แต่ว่าทำไมเรียกรถเจ๊กคือเจ๊กลากไง
0: โอ้เห็นรถม้าหลายแบบเลยนี่ไล่ไปไล่มาตั้งแต่ที่ของเมียนมาบ้างของไทยบ้างของอังกฤษบ้าง
1: ครับสุดท้ายก็เป็นเดี๋ยวลุงจะพาไปดูเกี่ยวกับการทำรถม้า
0: อ๋อการทำรถม้าเลย
1: ว่าเราทำอะไรตั้งแต่เริ่มทำล้อทำตัวถังทำอะไรต่างๆ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยขอพักแป๊บนึงนะนั่งเล่นมาครบทุกคันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าเขาทำรถม้ายังไงคุณผู้ชมคะเมื่อกี้นี้นั่งรถม้าชมเมืองก็แล้วแถมยังได้ดูรถม้าประเภทต่างๆแล้วมาถึงที่ทั้งทีต้องรู้ให้สุดค่ะนี่เลยมาดูวิธีการทำรถม้ากัน
2: การทำรถม้าของจังหวัดลำปางในปัจจุบันนั้นก็เหลืออยู่เพียงที่สมาคมรถม้าแต่เพียงแห่งเดียวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ประณีตละเอียดละออมากๆแต่รถม้า1คันเนี่ยจะทำยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมถึงแล้วนี่โอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่พวกนี้นี่คืออะไรคะคุณอังเลน
1: ี่คือลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆมะขาม
0: มะขามเหรอคะ
1: เขาเรียกว่าฝักมะขาม
0: มะขามเรียกว่ามะขาม
1: ฝักมะขาม
0: อ๋อฝักมะขาม
1: ฝักมะขามหมายถึงว่าแต่ละล้อเนี่ยมันจะไม่เท่ากันรัศมีของล้อเนี่ยล้อหน้าเนี่ยมันจะเล็กล้อหลังมันจะใหญ
0: ่อ๋อ
1: มันจะล้อหลัง
0: อ
1: ัน
0: นี้คือตัวฝักเนี่ยค่ะ
1: ครับคือฝักเนี่ยมันจะพอดีกันปกติมันจะลงตัวหมายถึงว่ามันจะเป็นเลขคู่ตลอดนะ
0: และอันนี้ล่ะคะนี่คือนี่ป่ะคะ
1: ก็ไม่ถึงซี่มันไง
0: ซี่
1: ซี่รถซี่รถม้าอย่างลักษณะเนี้ยมีลองตอกไปเลย
0: ได้เหรอคะ
1: ได้ได้ลองใช้ค้อนตอกไปมันจะพอดีตอกอีกซี่หนึ่งอ้าวนั่นนั่นตอกไปเลยนะนะตอกระเวกตอกระเวกให้มันสุดเลยนะ
0: สุดยังคะ
1: สุดแล้วครับ
0: คุณผู้ชมรถม้านี่งานทำมือนะคะพูดเลย
1: แฮนด์
0: เมดทุกคัน
1: โอ้โหก็ลักษณะนี้เราก็เอาไปใส่
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ัน
0: นี้ต้องเจาะรูใช่ไหมคะ
1: เจาะรูใส่อีกทีนึงอ๋อ
0: นี่ไงมาแล้วล้ออ
1: ันนี้อันนี้มีเนี่ยอันนี้14
0: ล้อหลัง
1: เอาล้อหลัง14แต่ว่ามันบางคันนี่มันเราต้องวัดรัศมีตลอดนะ
0: อ๋อต้องวัดตลอดนี่เห็นว่ามีดินสอมีเครื่องวัดมีเส้นขีดเอาไว้ด้วย
1: รัศมีแต่ละ
0: มันต้องเป๊ะใช่ไหมคะ
1: ครับมันจะงั้นก็ไม่ได้ได้ขนาด
0: ส่วนอันนี้คืออันนี้คือแกนใช่ไหมคะ
1: ดุมล้อมันจะมีสองไม้มันจะมีสองชนิด
0: ค่ะ
1: ดุมล้อเนี่ยโดยมากนะครับปกติจะทำมาจากไม้ดู
0: ไม้
1: ประดู
0: ไม้ประดู
1: ไม้ประดูแล้วก็ซี่เนี่ยโดยมากจะทำมาจากไม้สัก
0: อ๋อเป็นไม้สัก
1: เพราะว่าคุณสมบัติของไม้สักเนี่ยเบา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีความคงทนดีกว่าไม้อื่น
0: เบาและแข็งแรง
1: ครับแต่ดุมไม้ประดูเนี่ยแข็งทนเหนียว
0: ครบเลยทั้งแข็งทั้งทนทั้งเหนียว
1: ครับ
0: คืนอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวเขาทำงานไม่ได้ขอบคุณมากค่ะเห็นแอบเห็นข้างหลังด้วย
1: ครับมันก็จะมีการกึ่งดุมขึ้นมาก
0: ึ่งดุมเขาคือกึ่งตัวนี้ใช่ไหมคะไปดูได้นะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่าเขากึ่งดุมกันยังไงแบบนี้นี่ต้องผ่านขั้นตอนนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับเนี่ยมันจะลักษณะที่ว่าเราต้องขึ้นรูปก่อนนะครับ
0: คือขึ้นให้เป็นกลมๆแข้งหนึ่งก่อน
1: แข้งก่อนแล้วก็จะมาขึ้นแบบให้เป็นใช้สำหรับใส่ลูกปืนคือนี่ลูกปืน
0: ค่ะ
1: ลูกปืนลูกหนึ่งด้านนี้อีกลูกหนึ่งด้านนี
0: ้อันนี้เหมือนเหลาดินสอเลยค
1: ุณครับดินสอครับ
0: พอมาเหมือนเหลาดินสอเป๊ะเลยคุณผู้ชม
1: เนี่ยจะเป็นใช้ไม้ประดู่โดยมากนะครับเพราะว่าไม้ประดู่นี่มีคุณสมบัติพิเศษ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 3อย่างแข็งทน
0: เหน
1: ีย
0: ว
1: คร
0: ับครบเลย
1: ครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันจะแข็งกว่าไม้อื่นมาก
0: และขนาดก็คือประมาณความยาวก็ประมาณนี้เลยเหรอคะ
1: ก็โดยมากจะเป็นลักษณะของดุมนี่ความโตนี่5 นิ้วแล้วก็ความกว้างนี่7 นิ้วประมาณ
0: กว้าง7 นิ้ว
1: จะได้มาตรฐานนี
0: ่
1: แต่แล้วแต่เราบางทีร้อยใหญ่เราอาจจะเพิ่มอัตราส่วน
0: วันนึงเนี่ยทำกี่อันคะเนี่ย
1: ก็ได้ประมาณสัก2 อัน 3 อัน
0: วันนึงได้2-3 อันเองคือหมายว่าสำเร็จเป็นแบบนี้
1: สำเร็จแล้วแบบนี้เลยมันจะมีทั้งลูก

0: ปืนทั้ง
1: ด้วยครับเห็นพี่ๆลุงๆเขาทำกันก็ดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่กว่าจะได้รถม้าคันนึงเนี่ยคงต้องใช้เวลาฝึกฝนกันมาเป็นเวลานานเลยทีเดียวละค่ะกว่าจะทำได้เก่งกันขนาดนี
2: ้นี่เป็นงานทุ่มเทนะคุณผู้ชมขึ้นไปนั่งสวยๆใช่จะรู้ว่ามันทำยากขนาดนี้ต้องใช้เวลาละเมียดละไมต้องมีการวัดด้วยนะคะว่าให้มันพอดีการซีก็ต้องนับให้ครบให้พอดีไม่อย่างนั้นเนี่ยล้อก็จะไม่สมบูรณ์วิ่งไม่สะดวกอีก
0: ถ้าแน่นไปดุมมันก็จะแตก
2: อ๋อถ้าแน่นไปดุมจะแตกอีกโอ้โห
0: ถ้ามันหลวมไปก็ใช้ไม่ค่อยทน
2: พิถีพิถันมาก
0: คือต้องพอดีพอดี
2: คุณผู้ชมรู้แล้วว่ารถม้าเขาทำเป็นยังไงเหลืออีกอย่างนึงที่ต้องรู้ค่ะว่าเป็นสารถีขี่รถม้าเนี่ยต้องทำยังไงคุณอัครินสอนมิได้ด้วย
0: ได้ได้ครับได้เชิญเชิญ
2: ไปวันนี้เป็นสารถีกันค่ะอันนี้ไว้ตรงไหนดี
0: ครับเอานี่ไว้นี่เลยครับ
2: เอาไว้ตรงนี้ไปเป็นสารถีขี่ม้าดีกว่า
0: ครับ

0: าที่จะมาเป็นสารถีรถม้าค่ะแต่ก่อนอื่นนี่เราต้องทำความรู้จักอะไรบ้างคะ
1: ก็รู้จักสายบังเหียนภายบังคับม้
0: า
1: แล้วก็เวลาเราจะดึงม้าเนี่ยดึงยังไงแล้วก็ความสูงของม้าเนี่ยเขาวัดยังไงเขาวัดจะ
0: ความสูงนี่มีส่วนใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้ามันสูงเกินไปมันก็จะวิ่งไม่ดี
1: ถ้าประมาณเมตรยี่สิบเขาเรียกว่าม้าแกรบ
0: นี่เป็นม้าแกรบ
1: ม้าแกรบถ้าสูงกว่าเมตรยี่สิบคือม้ากลางม้าเทศอะไรต่างๆครับ
2: การวัดส่วนสูงของม้าเนี่ยนะคะคุณลุงอัครินทร์สอนมิ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้วัดกันจากพื้นถึงหัวของม้าค่ะแต่เขาวัดจากพื้นถึงบริเวณหลังหนอกของม้าหรือว่าไหล่ของม้าสาเหตุที่ต้องเป็นส่วนนี้ก็เพราะจะได้รู้ความเหมาะสมระหว่างม้ากับตัวรถแล้วก็จุดเทียมรถนั่นเองค่ะ
1: ถ้าม้าวิ่งในลำปางที่สวยๆก็ประมาณเมตร40จะสูงประมาณนี้
0: ทีนี้ถามอย่างนึงเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยมีกฎหมายเรื่องที่เป็นทะเบียนด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คนขี่รถม้านี่ต้องมีใบขับขี่
1: ต้องมีใบขับขี่ครับ
0: ต้องมีด้วยเหรอคะ
1: ครับแต่ว่าใบขี่มันยกเลิกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546
0: อ๋อเท่ากันยกเลิกแล้วเหมือนกัน
1: แต่ว่ามันจะมีพ.ร.บ.บุคคลที่3
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อยู่ไหมคะ
1: ต้องใช้อยู
0: ่แล้วถามอีกนิดได้ไหมคะเห็นว่ามีที่ปิดตาม้าด้วยนี่อันนี้นี่คือ
1: ม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตื่นง่ายใช้ความเร็วเป็นอาวุธหนีศัตรูเ
0: น
1: ี่ย
0: ค่ะแล้วการที่เราปิดนี่คือทำให้
1: ไม่ให้เห็นด้านข้าง
0: ก็คือปิดทัศนวิสัยซ้ายขวาเลยให้มองตรงอย่างเดียว
1: เราสังเกตว่าเห็นม้าแข่งในสนามเขาก็ใช้ปิดตาเหมือนกันบางตา
0: ให้มองไม่เห็น
1: มองวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมันคนละลักษณะเป็น
0: เขาจะได้ไม่ตื่นแบบว่าลุกลี้ลุกลนซ้ายขวา
1: เขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์อย่างม้าค
0: ือ
1: มองไปข้างหน้าม
0: องไปข้างหน้าคึกคักด้วย
1: ก็ลองเดี๋ยวจะให้มิ้นลองขับดูเป็นสายทีสักวันได้ครับเชิญ
0: อะไรคะคุณผู้ชม
1: คือการขับรถม้าเนี่ยจะมีอยู่2จังหวะ
0: ค่ะ
1: คือถ้าซ้ายเราก็ดึงซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายดึงซ้าย
1: ดึงมือเห็นซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงมือเห็นขวา
0: เลี้ยวขวาดึงขวา
1: ถ้าหยุดนะครับถ้าหยุดแล้วก็มันจะมี2ประเด็น
0: ค
1: ือดึงบังเหียนและใช้เสียง
0: อ๋อใช้เสียงด้วย
1: เราจะใช้เสียงเบาๆยู
0: ด
1: หรือว่าถ้าฝรั่งก็สต็อปอะไรต่างๆเนี่ยคือจะให้ม้าได้ยินบ้างว่าเราเป็นเจ้าของบังคับม้า
0: ค่ะแล้วทีนี้คือตอนที่มินนั่งรถชมเมืองค่ะคุณอัครินทร์มีม้าเดินถอยหลังด้วยบังคับยังไง
1: เดินถอยหลังก็มันเราดึงบังเหียนให้มันแรงหน่อย
0: อ๋อแล้วเขาจะรู้ไหมคะว่าอันไหนคือหยุดอันไหนคือถอย
1: ไม่ดึงบังเหียนกระตุกเป็นจังหวะ
0: อ๋อต้องกระตุกเป็นจังหวะ
1: จังหวะมันจะถอยเอง
0: ก็คือเท่ากับว่าถ้าจะหยุดเนี่ยเราก็คือดึงช้าๆแต่ดึงทีเดียวบอกหยุด
1: แล้วก็ต้องใช้เสียงด้วย
0: หยุดแบบนี้แต่ว่าถ้าใช้เขาถอยหลังก็คือกระตุกเป็นระยะเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องเดินถอยหลัง
1: ถอยหลัง
0: นี่คือเขาผ่านการฝึกมาอย่างดีเรียบร้อย
1: เดี๋ยวจะให้มิ้นลองขับดูนะครับ
0: เป็นสารถีรถม้า1วันคุณผู้ชม
1: คือให้มันได้จังหวะพอดี
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าอย่างนี้ก็ล็อกสนามนี้
0: ค่ะ
1: จับให้มันยืดแต่มันจะแข็งมันหน่อยนะ
0: ได้ค่ะคือต้องจับแบบนี้นะ
1: จับนี้คืออย่าให้มันงี้เกินไปอย่าให้มันมา
0: ถอยพอดี
1: แล้วลำตัวให้มันตั้งตรงเนี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วเราดูลักษณะที่ว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยให้มันดูปากม้าพอดีสายให้มันตึงถ้าสองข้าง

0: ้างซ้ายก็ดึงไม่ได้ขวาก็ดึงไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ต้องจับดูสิคือจับให้ชิดๆไปจับงี้ก็ได้จับงี้ก็ได้จับให้มันแน่นๆเลยคือการจับม้าเนี่ยอย่าไปจับหลวมต
1: ้
0: องจับแน่น
1: ๆจับแน่นไว้ก่อนดีกว่า
0: ถ้าเราจะให้มันวิ่งเราก็บอกว่าไปกระตุกหรือว่าใช้ปากจะไป
1: ไปแล้ว
0: ถ้าเราดึงเวลาเนี่ยจะดึงซ้ายคืออย่าให้สายมันตึ๊ะ
1: ยาน
0: ไป
1: หย่อน
0: หย่อน
1: ขอนิดนึงลูก
0: ไม่เนี่ย
1: ชอบเดินเอียงซ้ายนะคะ
0: ไม่อยู่ที่เรา
1: เองที่เราเองขอโทษนะปานอันนี้เขาก็จะเดินตาม
0: เดินตามลักษณะเดินตามไม่ได้ไม่เป็นไรมันลักษณะเนี้ยถ้าเราจะไปก็กระตุกปากน
1: ี่น
0: ึงอ่ะถ้าใช้เสียงเนี้ย
1: นั่นคือเสียงบอกให้ไปเหรอ
0: ครับ
1: เขาดูเหมือนรำคาญบางที
0: ไม่ครับ
1: ไปเร็วปานไปไปกัน
0: ไป
1: ปานไปกันไปเร็ว
0: นี่มันจะไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ถ้าเราดึงมากมันจะหยุดดึงมากแล้วคือบางเหตุเนี่ยเราต้องจับยาคือให้มันอย่าให้มันยานกันไปอย่าให้มันตึงกันไปเนี่ยมันจะไป
1: โอเคค่ะ
0: ถ้าซ้ายก็เราดึงซ้ายนิดขวาเราก็ดึงขวานิดคือถ้าดึงตึงมากมันจะหยุด
1: ค่ะ
0: คือ
1: ม้าอยู่ที่มือเราด้วยใช่ไหมคะ
0: อยู่ที่มือ
1: เขาจะตามมือเรา
0: ม้าขี่ม้าแข่งม้าฝึกนี่นะเขาจะให้มีคนขี่คนเดียวนั่นแหละคือความ
1: ให้เดี๋ยวชนรถลูก
0: ไม่ความละเอียดมันจะมีไงความละเอียดมันจะมีคนละเอียดมันจะมีม้ามันจะมี3จังหวะเดิน
1: วิ่ง
0: และกาล็อป
1: ล็อกคือ
0: กาล็อป
1: แล้วก็ล็อกควบใช่ไหมคะปานนี่ทำได้ไหมคะ
0: ครับนี่บอกนี่ถ้าเราจะให้ทอดก่อนโอเคนะหยุดกันถึงมาลองถอยดิ
1: ปาลองถอยนะลูกถอยถอยได้แล้ว
0: โอเคพอ
1: แล้วลูกพอขอบคุณครับพอแล้วลูกพอแล้วทำไงอะคะ
0: ถ้ามัน
1: ถ้าถอยแล้วให้เขาหยุดเราต้องทำยังไงคะ
0: เราก็ต้องผ่อน
1: อ๋อต้องผ่อน
0: คือถ้าเราไม่ผ่อนเนี่ยปุ๊บมารถมันจะพลิกเลยเพราะมันหมุนไม่ได้องศามันเนี่ย
1: คุณผู้ชมคะวันนี้สนุกมากเลยมินได้มานั่งรถม้าชมเมืองลำปางนะคะเห็นสถาปัตยกรรมทั้งตึกรามบ้านช่องที่เขาคงเอกลักษณ์ในสมัยก่อนไว้รวมถึงวันนี้นี่ยังได้รู้วิธีการทำรถม้ารู้จักประเภทรถม้านี่แถมได้เป็นสารถีรถม้าด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอัครินทร์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องของรถม้ายังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะว่ามิ้นยังมีเรื่องฉงนอีกเยอะเลยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนกับอาจารย์เผ่าทองเดี๋ยวขี่ม้าตัวนี้ไปหาอาจารย์เผ่าทองเลยดีกว่าไปกันปานไปเลยนี
2: ่นอกจากรถม้าแล้วลำปางก็ยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะทั้งวิถีชีวิตสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าๆใครที่ชอบเมืองเงียบๆสงบต้องลองหาเวลาปลิดตัวจากความวุ่นวายมาที่ลำปางแล้วล่ะค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตาม้าตาเรือผู้ใหญ่มักจะชอบบอกว่าทำอะไรให้ดูตาม้าตาเรือโดยมีที่มาจากการเล่นหมากรุกซึ่งมีตัวหมากเรียกว่าม้าและเรือหากเดินหมากไม่ระวังอาจจะไม่ทันสังเกตตาที่ม้าอีกฝ่ายหนึ่งเดินหรือไม่ทันเห็นเรืออีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ไกลทำให้เดินหมากไปถูกตาที่ม้าหรือเรือฝ่ายตรงข้ามสกัดอยู่จนต้องเสียตัวหมากของตนไปให้คู่แข่งการดูหมากต้องดูตาม้าตาเรือของฝ่ายตรงข้ามเลยยกสำนวนนี้ขึ้นมาเมื่อจะพูดหรือทำอะไรก็ตามให้ระมัดระวังพินิจพิเคราะห์ดูหน้าระวังหลังให้ดี

0: วัสดีจ้ะมิ้นจ๋าเชิญเลย
1: โอ้อ่ะเต็มโต๊ะเลย
0: หิวขนาดหนักเลยสั่งมารอ เดี๋ยวจะมาอีกนี่ที่ร้าน Eat Size Story
1: นี่
0: สารพัดดังมากนะดังระเบิดนี่อาหารจานนี้เป็นจานที่ดังที่สุดตอนนี้ของโลก
1: โอ้ของโลกเลยเหรอคะ
0: เออก็แกงมัสมั่นไงนี่มัสมั่นไก่อ่ะนี่พิซซ่าหน้ากะเพราหมูนะชวนมานั่งรายการอ่ะนั่งปูนิ่มมาเป็นตัวกลางขามาเลยนั่นน่ะเออนี่พอไหมล่ะไปเที่ยวไหนมา
1: ไปลำปาง
0: ม่วนก่อเจ้า
1: หนูยังพูดไม่ได้เลยม่วนม่วนม่วนอะไรอาจารย
0: ์ก็ม่วนก็แปลว่าสนุก
1: ม่วน
0: จ้า
1: ถ้าบอกว่าสนุกมากอะคะอาจารย
0: ์ม่วนหลาย
1: เด้อปะคะ
0: ม่วนเจ้าม่วนเจ้าม่วนเจ้าเออ
1: หวยอาจารย์ไปลำปางเที่ยวนี้นี่ได้อะไรเยอะมากแต่ว่าได้เรื่องสงวนกับมาฟังอาจารย์ด้วย
0: โอ้ยอีซ้ำเจาะเลาะ
1: แปลว่าอะไรอาจารย์หลอกดานุ้งหรอ
0: ไม่ภาษาเหนือแปลว่าน่ารักส้มเจาะเลาะนี่แปลว่าเด็กน่ารัก
1: หนูไม่เชื่ออาจารย์นะหนูจะ Google ดูว่าแปลว่าอะไร
0: ชอบจังเลยดีไปเที่ยวลำปางมีอะไรมาบ้าง
1: หนูได้ไปนั่งรถม้าชมเมืองแล้วก็ไปเป็นสารถีขับขี่ม้าด้วยนะอาจารย์เป็นแบบสารถีรถม้าก็เลยสงสัยค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสมัยก่อนเมืองไทยเราใช้สัตว์ในการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นช้างหรือว่าถ้าเป็นส่งของก็เป็นเทียมเกวียนใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมที่ลำปางถึงเป็นรถม้าคะคือพอพูดถึงรถม้าแล้วหนูก็คิดถึงแบบต่างชาติอาจารย
0: ์ฉงนเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนาะนี่เมืองลำปางเนี่ยนะสโลแกนเขาว่าไงนี่คำขวัญประจำจังหวัด
1: คือ
0: ทานหินลือชารถม้าลือลั่นเห็นไหมก็บอกแล้วรถม้ามันลือลั่นเครื่องปั้นลือน้ำเครื่องปั้นลือน้ำเครื่องปั้นดินเผาไงทำกาไก่นั่นแหละงามพระธาตุลือไก่ไปเจอพระธาตุเปล่า
1: ไปค่ะ
0: ไปกราบโอเคดีมากแล้วตอนนี้เขามาเติมให้อีกนิดนึงก็คือฝึกช้างให้ลือโลก
1: oh.
0: เพราะว่าที่ลำปางก็จะมีโรงพยาบาลช้างแล้วก็มีศูนย์ช้าง mm. ใช่ไหมก็บอกแล้วว่ารถม้าลือลั่นเนี่ยมันลั่นจริงๆก็เพราะว่ายาวเลยนะ
1: ha.
0: เพราะว่านี่เรื่องการขี่รถม้าเนี่ยนะมันเป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
1: ใช่ไหมคะ
0: เออ
1: คือหนูจำได้ว่าเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หรือดูหนังเนี่ยคือมันมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแต่ว่าเป็นของฝรั่ง
0: โอ้ยฝรั่งขี่รถม้ากันมาดึกดำบรรพ
1: ์
0: เป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะแล้วก็รถม้าเนี่ยนะก็แพร่เข้ามาสู่เอเชียอย่างที่หนูพูดนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เอาวัวเทียมเกวียนนะบางทีก็เอาวัวลากช้างลากม้าลากควายลากอะไรก็ว่าไปนะเสร็จแล้วปรากฏว่าประมาณรัชกาลที่3อ่ะอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดประเทศอินเดียได้นะมาปกครองอินเดียตอนนั้นขยายอำนาจออกไปทั่วโลกอินเดียก็เป็นเมืองขึ้นอังกฤษก็เริ่มเอารถม้ามาใช้ที่อินเดียพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4ปลายรัชกาลที่3ต้นรัชกาลที่4อังกฤษเข้ามายึดประเทศพม่าได้อีก
1: ใกล้เข้ามาอีก
0: ใกล้เข้ามาพอถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะฮะพม่าเนี่ยก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหมดอังกฤษก็ส่งนายทหารเข้ามาก็ต้องมีครอบครัวมีนักธุรกิจเข้ามาบริหารจัดการทำอะไรต่างๆในประเทศพม่าเยอะแยะมากมายก็มีการเอารถม้าเข้ามาใช้นะทีนี้ตอนนี้มันมี2ทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็บอกว่ารถม้าเนี่ยมันก็มีใช้กันอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วล่ะนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ก็มีรถม้าแล้วในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยรถม้าใช้กันอย่างแพร่หลายมากรัชกาลที่4เคยขับรถม้านะแล้วก็รัชกาลที่5นั่งด้วยแล่นกลับเสด็จกลับนะออกไปดูงานไปดูนาข้างนอกกลับเข้าพระบรมมหาราชวังหักเลี้ยวปรากฏว่าสายบางเหียนขาดรถเนี่ยนะแล่นไปปีนฟุตบาทในวังรัชกาลที่5กระเด็นตกลงมาจากรถม้าหัวล้างข้างแตกเจ้านายพระราชโอรสธิดาหัวล้างข้างแตกไหลย่อและกระที่4รถไปกองจุกอยู่กับพื้นอุตลุดหมดเลยโอ้ยสนุกมากอ่านไปหัวล่อไปนะตอนนั้นนะวันหลังจะเล่าเรื่องรถม้าอันนี้กลับมาเรื่องรถม้ารัชกาลที่4ก็ใช้รถม้าในประเทศไทยในกรุงเทพเราม้าสั่งมาจากสิงคโปร์
1: อ๋อม้าอิมพอร์ต
0: ม้าอิมพอร์ตเพราะว่าเป็นม้าใหญ่ม้าเทศพอถึงในสมัยรัชกาลที่5ก็ยังใช้ม้า
1: ค่ะ
0: เรายังใช้รถม้าเป็นเรื่องเป็นราวนะในวังก็มีรถม้า
1: อ๋อใช่มีพระบรมรูปทรงม้าม
0: ีพระบรมรูปทรงม้าอันนั้นขี่ม้านะมีทั้งขี่ม้ามีทั้งเอาม้าลากลาก
1: ชนรถ
0: ต่างๆเออกระเลิกมากเป็นส่วนใหญ่ฮะทีนี้ ช่วงรัชกาลที่5สวรรคตไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการทำทางรถไฟไปจังหวัดลำปางขึ้นรถไฟสายเหนือเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไปแค่จบแค่ลำปางตอนนั้นอ่ะเจ้าบุญยวาทวงมานิชเนี่ยนะฮะท่านเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางท่านก็สั่งเอารถม้าเนี่ยใส่รถไฟขึ้นไปแล้วก็เอาไปใช้เหตุผลก็เพราะว่าที่ลำปางคือก่อนหน้านั้นเนี่ยการไปทางภาคเหนือเนี่ยไปเรืออย่างเดียวขึ้นไปเนี่ยประมาณ2เดือนกว่า2เดือน2เดือนครึ่งกว่าจะแล้วไปก็ต้องไปกันเป็นคาราวานเพราะไม่งั้นมีโจรมาจี
1: ้อ๋ออันตราย
0: ของที่เอาขนขึ้นไปทางเหนือของง่ายมากเลยนะฟังดูแล้วของง่ายจริงๆเกลือเกลือจากสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่แหละเพราะคนเหนือเนี่ยต้องการเกลือจากทางทะเล
1: เขาไม่มีทะเล

0: โอดีน
1: มันมีมีไอโอดีนกินแล้วก็ไม่เป็นคอหอยพ
0: ่อ
1: ก็ต้องเอาเกลือขึ้นไป
0: ค
1: ิดดูสิเอาเกลือใส่เรือทวนน้ำถ้าน้ำกระเซ็นน้ำกระชอกเข้าเรือ
0: เกลือก็ละลาย
1: มันลำบากยากแค้นเอาอะไรไปอีกเอาปลาแห้ง
0: อ๋อทำไมล่ะคะที่เหนือไม่มีปลาแห้งเหรอคะ
1: มันมีแต่ปลาน้ำจืด
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เอาปลาน้ำเค็มทับปลาแห้งขึ้นไปผ้าพรแพรพันส่งขึ้นไปข้าวของเครื่องใช้ส่งขึ้นไปมันยากลำบากมากไปเรือพอเริ่มมีทางรถไฟประมาณ2458ข้าวของนี่มันไปกันทางรถไฟหมดเลยสะดวกรถม้าก็จำเป็นเพราะว่าของไปถึงก็ต้องการการขนส่ง
0: ต้องส่งอีก
1: ก็ต้องมีอาการเอารถม้าขึ้นไป
0: เท่ากับว่ารถม้านี่ไปถึงลำปางครั้งแรกก็คือตอนที่มีการสร้างทางรถไฟ
1: ทางรถไฟนี่เป็นทฤษฎีที่1
0: ค่ะ
1: นะทฤษฎีที่2เนี่ยนะฮะก็คือรถม้าเนี่ยไปอยู่ลำปางได้เนี่ยก็เพราะว่าตอนที่อังกฤษมาปกครองอินเดียและพม่านะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยอังกฤษก็เข้ามาทำธุรกิจป่าไม้ทางภาคเหนือบริษัท British Borneo B Grimm and Co บริษัทอะไรหลุยส์ทีเลียวโนเวนหลายบริษัทของคนอังกฤษมาเปิดในภาคเหนือจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นศูนย์กลางจังหวัดลำปางนี่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่นะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นคนอังกฤษก็มาอยู่ที่ลำปางคนพม่าก็มาอยู่ลำปางคนจีนก็มาอยู่ลำปางทำธุรกิจไม้ค้าไม้สักค้าไม้สุงสักก็คือตัดมาทั้งสุงเลยเนี่ยนะทำธุรกิจกันเยอะคนเหล่านี้อังกฤษเนี่ยนะเวลาที่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะเขาจะอยู่ตามประเพณีของเขาเลยก็คือเขาต้องมีคนใช้
0: คือเอาวัฒนธรรมเขามาด้วย
1: ใช่มีคนใช้มีเวลาทานอาหารเขาก็จะต้องมีคนมาดูแลเสิร์ฟเรียกว่าบัตเ
0: ลอร์บั
1: ตเลอร์พ่อบ้านใส่เสื้อ
0: แล้วมีต้องมีอันนี้ด้วยป่ะคะที่เป็นผ้าถือไว้อย่าง
1: นี้ลินินลงแป้งแข็งพาดแขนบางทีก็ต้องใส่ถุงมือขาวเวลาเสิร์ฟ อะไรต่างๆโอ้เป็นเรื่องเป็นราวก็เอาคนอังกฤษเนี่ยนะเอาคนจากอินเดียมาเยอะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนอินเดียแท้แต่เป็นคนบังคลาเทศเพราะมันอยู่ชายแดนระหว่างพม่ากับอินเดียก็เป็นบังคลาเทศก็มาอยู่พอผ่านช่วงทำป่าไม้ไปมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยป่าไม้เริ่มตกต่ำลงอังกฤษกลับเมืองก็ไม่ได้เอาคนใช้ไปด้วยไม่ได้เอาบัตเลอร์ไปด้วย
0: ทิ้งเอาไว้ให้
1: ทิ้งเอาไว้ไอ้พวกบังคลาเทศเหล่านั้นก็เลยไม่รู้จะทำอะไร
0: ค่ะ
1: ก็เคยขับรถม้าให้นายมันก็เลยเอารถม้าเนี่ยกับม้าที่มันมีเป็นมรดกอังกฤษทิ้งไว้ให้หมดก็เอามาขับรับจ้างคน
0: ประกอบอาชีพไปเลย
1: ประกอบอาชีพเริ่มการรับจ้างเนี่ยคือรับจ้างคนจากสถานีรถไฟเอาไปส่งบ้าน มีแม่ค้าขนของขนข้าวมาจากนั้นพอเริ่มเจ้าที่หนึ่งคนนี้ก็ดีฉันว่าจ้างบ้างคนน
0: ี้
1: ก็ว่าจ้างบ้างคนนี้ฉันก็ว่าจ้างบ้าง
0: ปากต่อปาก
1: คราวนี้ปากต่อปากเมืองมันเล็กนิดเดียวทุกคนก็มาว่าจ้างจากรถคันเดียวไม่พอก็เป็น2คัน3คัน4คันโอ้ยจนเดี๋ยวนี้เป็นสมัยนั้นมีเป็นหลายร้อยคันปัจจุบันสิเป็นยุคตกต่ำนะเหลือไม่ถึง100คันแค่นั้นเองนะ
0: แต่ว่ายุคนั้นเนี่ยถ้าเอาตามทฤษฎีที่2ก็เลยเป็นสาเหตุให้ลำปางเนี่ยถือว่าเป็นเมืองรถม้าแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้นิยมใช่ไหมคะ
1: กรุงเทพก็จะบอกว่ารถม้าเนี่ยนะมันจะมีจำกัดใช้เฉพาะเจ้าขุนมูลนายเจ้านายคันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกนะ มันแพงรถม้าสั่งมาจากอังกฤษ ไม่ใช่ของทำเองประกอบเองกว่าจะลงเรือมาจากอังกฤษถึงสิงคโปร์กว่าจะขนจากสิงคโปร์เข้ามาเมืองกรุงเทพเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยรถม้าก็จะเป็นเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ
0: ์ข้
1: าราชการเสนาบดีก็มีแต่ชั้นผู้ใหญ่ถ้าลองลงไปก็นู่นนั่งรถลากนั่งรถเจ๊กที่เราเรียกไง
0: อ๋อที่วิ่งลากใช่ไหมคะ
1: คุณล้วงอยู่กระทรวงมหาดไทยมีเมียตัวเล็กๆขึ้นรถเจ๊กไม่ให้สตังค์นั่นแหละสมัยนั้นก็มีร้องเพลงกันสนุกสนาน
0: อาจารย์คะณตอนนี้หนูว่าเราจัดการข้างหน้านี้ก่อนดีไหมคะอาจารย
1: ์นี่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะกินได้หมดเลยของหนูเนี่ยซีบรีส
0: ซีบรีสเหมือนทะเลเลย
1: เป็นน้ำลิ้นจี่ใส่กับน้ำสปรายแล้วก็ท็อปด้วยน้ำโซดา
0: อ๋อนี่ไง
1: มีลิ้นจี่ม
0: าแล้วของอาจารย์นะ
1: น้ำเชอร์รี่แล้วก็ตามด้วยมะนาวแล้วก็บนก็เป็นน้ำโซดา
0: โอ้ชนแก้วไหมคะอาจารย
1: ์ชนแก้ว
0: คุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวขอพักลิ้มรสอาหารเลิศรสตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคายชงกันต่อค่ะชนแก้วค่ะอาจารย
1: ์เชียร
0: ์

0: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชามตราไก่ชามตราไก่ถือกำเนิดในเมืองจีนเมื่อกว่า100ปีโดยฝีมือชาวจีนแคะในมณฑลกวางตุ้งแต่เดิมชามตราไก่ไม่ปรากฏการเขียนลายเป็นเพียงชามขาวธรรมดาเมื่อผลิตเสร็จได้จัดส่งมาเขียนลายเผาสีบนเคลือบที่ตำบลปังเคยหลังจากนั้นจึงกลายเป็นชามตราไก่สำเร็จรูปและส่งออกจำหน่ายในตลาดทั่วไปต่อมาราวปีพ.ศ. 2480ได้มีการย้ายขึ้นมาตั้งโรงงานและเตาเผาในจังหวัดลำปางเนื่องจากมีดินขาวเหมาะที่จะนำมาทำการผลิตชามตราไก่มากที่สุดที่อำเภอแจ้ห่มจึงทำให้ลำปางเป็นต้นกำเนิดของชามตราไก่จวบจนทุกวันนี้
1: บ้านใหญ่ๆโตๆสวยหมดเลยนะแต่ละหลังเนี่ยนะสร้างประกวดประชันประคันกันกระเลิกมาก
2: สร้างประกวดกันเลย
1: ประกวดกันเลยเพราะว่าใครรวยก็สร้างกระหน่ำกันเข้าไปนะทั้งถนนเพราะมันเป็นเส้นทางที่มีการค้ามันบูมมาก

0: ปากก่อน
1: อร่อยไหม
0: อร่อยค่ะอาจารย์อันนี้อร่อยมาก
1: อ้าวอิ่มอร่อยไประยะหนึ่งถามต่อได
0: ้
1: ถ้าเผื่อหิวแล้วอารมณ์เสียจะไม่ตอบ
0: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจริงๆลำปางเนี่ยเป็นศูนย์กลางธุรกิจเลยใช่ไหมคะมิ้นได้มีโอกาสได้ไปกาดกองต้ามาแล้วก็คือไปเนี่ยก็เห็นว่าอู๋มีคนเยอะแยะมีการค้าขายทีนี้ปรากฏว่าไปเห็นมันเป็นบ้านแบบเก่าๆอะค่ะอาจารย์แบบนี้เลยค่ะเป็นผนังแบบเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยไม่อยากรู้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างคะ
1: ที่กาดกองต้าเนี่ยนะมันอยู่ริมแม่น้ำวังจริงไหมเออติดแม่น้ำวังเลยบอกแล้วว่าการค้าการคมนาคมในสมัยโบราณเนี่ยนะมันต้องล่องแม่น้ำไปอย่างเดียว
0: อ๋อก็เลยต้องอยู่ริมน้ำ
1: ออกจากกรุงเทพทวนแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปไปถึงนครสวรรค
0: ์ค่ะ
1: ก็แยกเข้าไปสิแยกขึ้นไปใครจะไปลำปางอ้าวไปสายน้ำวังใครจะไปน้ำเชียงใหม่ไปสายน้ำปิงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับย่านกาดกองต้าเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงที่มีผู้คนมาอาศัยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกาดกองต้านี่บูมมากเลยเพราะว่าเป็นจุดศูนย์รวมสินค้าจากภาคใต้ย่านกองต้าเนี่ยก็จะเป็นย่านที่รับสินค้ามันจะเป็นเหมือนกับยี่ปั๊ว
0: ก็คือ
1: เป็นคนรับสินค้าแล้วก็ขายส่งต่อใครจะมารับก็มารับจากย่านกองต้าเพราะฉะนั้นที่หนูเห็นไหมบ้านใหญ่ๆโตๆสวยหมดเลยนะมีของคนจีนก็มีของคนพม่าก็มีของคนฝรั่งก็มีของคนพื้นเมืองลำปางเองก็มีแต่ละหลังเนี่ยนะสร้างประกวดประชันประคันกันกระเลิกมาก
0: สร้างประกวดกันเลย
1: ประกวดกันเลยเพราะว่าใครรวยก็สร้างเดินผ่านบ้านนี้โอ้โหเป็นลายฉลุเดินผ่านบ้านนี้เป็นลายปูนปั้นเดินผ่านบ้านนี้เอาเข้าไปสิ2ชั้น3ชั้นใหญ่กระหน่ำกันเข้าไปนะทั้งถนนเพราะมันเป็นเส้นทางที่มีการค้ามันบูมมาก
0: อันนี้แสดงถึงฐานะด้วยไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนฮะแสดงถึงฐานะเพราะบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะบ้านที่เป็นไม้ก็ใช้วัสดุพื้นถิ่นแต่ว่าก็เป็นของมีค่าเพราะเป็นไม้สัก
0: ไม้สัก
1: ส่วนบ้านที่เป็นปูน
0: ค่ะ
1: รวยแน่ๆฮะ
0: เพราะว่า
1: ปูนต้องเอาไปจากกรุงเทพเรือล่มก็จบไปทั้งลำน้ำก็เข้าเรือ
0: ก็ละลาย
1: ปูนก็แข็งหมดทั้งลำเพราะฉะนั้นกว่าจะสร้างบ้านปูนทางภาคเหนือได้นี่ไม่ใช่ง่ายฮะไม่ใช่ง่ายลำบากมากเลยกาดกองต้าจึงเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยดีมากเลยนะคนลำปางเขารักษาพื้นที่เก็บพื้นเก็บสภาพอาคารโบราณเอาไว้ได้มากใกล้ๆกับย่านกาดกองต้าก็จะเป็นถนนตลาดจีนย่านชุมชนชาวจีนเรียกว่าตลาดจีนอยู่ติดแม่น้ำวังเหมือนกันต่อเนื่องกันเลยกับกาดกองต้านั่นแหละก็สวยงามอันนี้มิ้นก็ต้องชอบนะมิ้นต้องชอบในวัฒนธรรมของบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะหนูไปเห็นมาหมดแล้วหนูต้องเข้าใจได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนโบราณเนี่ยเขาปลูกฝังเอาไว้ให้กับเรานะ
0: มันตกทอด
1: ตกทอดกันลงมากระทั่ง2457-58พอมีทางรถไฟเข้าไปสู่ลำปางปั๊บเนี่ยการขนส่งทางน้ำน้อย

0: น้อยลงมากสิ่งที่เข้ามาเยอะก็คือเรื่องของรถม้
1: า
0: เพราะว่าเอารถม้าขนจากรถไฟไปบ้านในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับรถไฟก็เข้ามาทำหน้าที่แทนเรือของขนได้ทีละเยอะๆปริมาณก็มากค่าขนส่งก็ถูกกว่าเร็วก็เร็วกว่าเรือแถมยังประหยัดทุกอย่าง
1: ถูกกว่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกกว่าความสำคัญของการ์ดกองต้าตอนนั้นนะครับก็เริ่มลดน้อยถอยลงแล้วเขาเริ่มที่จะย้ายไปอยู่ในใกล้ๆจุดที่เป็นจุดรถไฟ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยที่กาดกองต้าเขานิยมขายอะไร
0: กาดกองต้าเหรอฮะขายของอะไรกาดกองต้าเนี่ยนะฮะก็ขายของตั้งแต่ของพื้นเมืองนะฮะไปจนถึงข้าวของที่นำขึ้นมาจากกรุงเทพของที่นำมาจากต่างประเทศ
1: จิปาถะเลยไหมคะ
0: จิปาถะของที่นำมาจากต่างประเทศของเศษไม้จิ้มฟันยันไม้ซุงจะบอกว่าสักกระเบือยันเรือรบเดี๋ยวจะว่าพูดไม่เพราะ
1: อาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้คือกาดกองต้าถือว่าเจริญมากในแง่การค้าถูกไหมคะแล้วพออาจารย์บอกว่ารถไฟตัดมาถึงปุ๊บคนก็หันไปใช้รถม้าแล้วอย่างนี้กาดกองต้านี่ถือว่ากลายเป็นไม่ใช่ศูนย์กลางอีกต่อไปแล้วไหมคะหรือว่ายังไง
0: กาดกองต้าก็ยังเป็นศูนย์กลางอยู่นะเพราะว่าสถานีรถไฟเองเนี่ยนะถึงแม้จะขยับห่างออกไปหน่อยนึงเนี่ยนะแต่ว่าบ้านเศรษฐีทั้งหลายเขาก็ยังชุมนุมกันอยู่ก็คือเจ้าของธุรกิจก็ยังอยู่บริเวณกาดกองต้าเอาข้อจริงเนี่ยนะกาดกองต้าเนี่ยรุ่งเรืองมาจนกระทั่งช่วง2482เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาคือสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยยกทับขึ้นประเทศไทยแล้วก็จะใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเดินผ่านเข้าไปสู่ประเทศพม่าเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นมายึดที่จังหวัดลำปางมีการสู้รบมีการทิ้งระเบิดนี่สถานีรถไฟลำปางโดนระเบิดที่ดูดโดนระเบิดที่นี่โดนระเบิดอาคารต่างๆหลายแห่งโดนระเบิดผู้คนก็หมดกระจิตกระใจที่จะทำมาค้าขายอพยพหลบหนีตั้งแต่นั้นตลาดกองต้าก็ฟุบเงียบลงมา
1: แต่ก็ยังมีอยู่คือยังไม่ได้ตายไปแต่ว่าก็ถือว่า
0: ไม่ตายก็ยังอยู่ใช่เพียงแต่ว่าการค้าขายมันเงียบไปเลยลำปางตอนนั้นกลายเป็นเดสไปเลยการค้าขายเปลี่ยนมือมาอยู่ที่เชียงใหม่แทนคนหนีออกจากลำปางหมดเชียงใหม่กลับเป็นเมืองที่รอดพ้นจากภัยสงครามโลกครั้งที่สองคนก็มาอยู่เชียงใหม่ก็มาทำมาค้าขาย2459ช่วงที่รถไฟเข้ามาถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็ทำให้เชียงใหม่เนี่ยบูมจัดขึ้นไปมากบูมจัดขึ้นไปอีกการบูมเชียงใหม่เนี่ยนะมันต่อเนื่องกันลงมาจนถึงช่วงสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน
1: ์ค่ะ
0: จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะฮะมีนโยบายที่จะกระจายมหาวิทยาลัยออกไปตามภูมิภาคไม่ให้มากระจุกอยู่ในกรุงเทพ
1: ค่ะอ
0: ย่างมีมหาลัยทางใต
1: ้
0: นะเรามีมหาลัยขอนแก่นนะทางเหนือก็จะสร้างมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือถ้าเราดูแผนที่เนี่ยลำปางอยู่กลางภาคเหนือเลยนะแต่ตอนนั้นอ่ะผู้ว่าลำปางตอนนั้นเนี่ยอาจจะเข้าใจอะไรผิดนิดหน่อยในขณะเดียวกันผู้ว่าเชียงใหม่ก็มีเส้นสายดีก็วิ่งเอามหาวิทยาลัยทางเหนือไปลงไว้ที่เชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งจริงๆเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ตรงกลาง
1: อ๋อจริงๆต้องมาลงลำปาง
0: ถ้าเราดูเริ่มต้นแผนครั้งแรกสุดแม่บทจะลงที่ลำปางมันสวิงจากลำปางมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็มาทั้งย่านการค้ามาทั้งย่านธุรกิจต่างๆกองต้านี่กองอยู่กับพื้นไปเลยฮะเพิ่งจะมาฟื้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเริ่มมีการมาบูรณะปฏิสังขรณ์เริ่มมาทำบ้านเริ่มปรับบ้านโบราณให้กลายเป็นร้านอาหารร้านขายกาแฟร้านเครื่องดื่มอีลุกจุกจิกต่างๆเนี่ยมันเริ่มเอาในสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถึงได้บอกว่าลำปางเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่พอมหาวิทยาลัยไม่มีเนี่ย
1: การ
0: คนมันก็ไม่ค่อยจะอยู่ใช่คนมันก็ไม่ค่อยจะอยู
1: ่เขาก็ดีตัวออกไปข้างนอกกันหมดเพราะว่ามันก็มีความเจริญมากกว่าทั้งมหาวิทยาลัยย่านการค้าต่างๆ
0: เมื่อตอนต้นพูดเรื่องคำขวัญประจำจังหวัดลำปางแล้วใช่ไหมนี่จริงๆเนี่ยไอ้คำขวัญนั้นน่ะเชยมากเลยมันมีคำขวัญเก่ากว่านั้นอีก
1: ก็คือ
0: เป็นคำอธิษฐานของคนลำปางหนูเนี่ยลืมไปอธิเวลาไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงภาคเหนือทั้งหมด จะอธิษฐานไหว้พระบอกจะประคุณชาติหน้าฉันใดขออย่าให้เกิดมาเป็นรถม้าลำปางขุนนางเชียงใหม่อย่าเกิดมาเป็นครูใหญ่แม่สลองเพราะว่าเกิดเป็นรถม้าลำปาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหมันก็ลากทำงานหนักสา
1: แบกหามตลอดเวลา
0: เออถูกเขาเคี่ยนมาแล้วก็ต้องลากรถหนักนะอย่าเกิดมาเป็นรถม้าลำปางอย
1: ่
0: าเก
1: ิ
0: ดมาเป็นขุนนางเชียงใหม่เพราะว่าคนไทยทุกจังหวัดชอบไปเที่ยวเชียงใหม่เกิดเป็นขุนนางเชียงใหม่มีหน้าที่รับแขกอย่างเดียวหมดเนื้อหมดตัวต้องเจ้านายมาก็ต้องควักกระเป๋าเลี้ยงเบิกงบไม่ได้ก็ต้องควักกระเป๋าเลี้ยง
1: ใครว่าขุนนางรวยคะคุณผู้ชม
0: เออขุนนางไม่รวยจนรถม้าลำปางขุนนางเชียงใครอย่าได้เป็นเลยนะครูใหญ่ครูใหญ่ที่แม่สลองเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นไปมันไกลมาก
1: นี่คือเป็นคำ
0: ม
1: ัน
0: ต้องเดินเท้าขึ้นไปถึงแม่สลองดอยแม่สลองสมัยโบราณรถไม่ถึงเดินกันขึ้นมาลำบากยากแค้น
1: คุณผู้ชมคะนี่ขนาดแค่เรื่องรถม้าอย่างเดียวเนี่ยยังมีเรื่องให้ฉงนต่อมายาวขนาดนี้เลยแต่ว่าค่ะคุณผู้ชมมิ้นไปลำปางมาทั้งทีไม่ได้ฉงนแค่เรื่องรถม้าอย่างเดียวแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยสัปดาห์หน้าต้องมาติดตามค่ะเพราะว่าลำปางเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นชื่อแค่รถม้าใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แม่นแล้ว
1: นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยต้องขอขอบคุณอาจารย์ผอทองมากนะคะ
0: ยินดีครับ
1: มีอาหารอร่อยๆรออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นส
0: ั
1: ปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งจริงของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
2: be eating,
7: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิเชียสบ๊ายบาย
9: พ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
9: ที่เบื้องการ
10: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
9: สถานที่แห่งนี
11: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
12: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดมากขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านคลอง2อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครูครับวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่ครับ
0: วันนี้คุณครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กทางบ้านทุกคนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูทิศทางและการใช้แผนที่กันครับ
1: เรียนไปทำไมหรอครับครู
0: อ้าวเราจะได้ไม่หลงทางไง
1: เราก็ใช้ GPS ได้เนี่ยครับครู
0: GPS เนี่ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์อื่นๆเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็การใช้แผนที่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็การใช้แผนที่นะครับมันก็จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดเพื่อใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการศึกษาเรื่องราวทางภูมิศาสตร์อื่นๆได้อีกครับเช่นเราอาจจะใช้แผนที่นะครับเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาชุมชนนะครับทำให้เราทราบว่าชุมชนนั้นเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่มีภูมิประเทศแบบไหนอยู่ในที่สูงหรืออยู่ในที่ลุ่มนะครับหรือแม้กระทั่งเราดูเรื่องราวทางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเวลาที่เราเห็นข่าวต่างประเทศนะครับว่าที่นั่นที่นี่ในโลกนี้เนี่ยเกิดไฟป่านะครับเกิดภาวะโลกร้อนเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเกิดภาวะขาดแคลนหรือเกิดแผ่นดินไหวนะครับเราก็จะสามารถใช้แผนที่แล้วก็ทิศทางนะครับเป็นองค์ความรู้ตั้งต้นในการที่เราจะศึกษาประเด็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้ครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปสำรวจพื้นที่ของชุมชนบ้านคลอง2ไปดูกันว่าภาพรวมของชุมชนนี้หน้าตาเป็นยังไงดีไหมครับ
1: แล้วเราจะเดินไปทางไหนดีครับครู
0: ก็เดินลุยไปตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นเราเดินไปทางนั้นครับตรงไปด้านหลังนู่นเลยจนสุดทางเลยดีไหมครับ
1: ไปกันเลย
0: โอเคไป

0: ครูต้นควงครับ
1: ครับผม
0: นักธรณีวิทยาและนักภูมิศาสตร์เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างเหรอครับ
1: อ๋อสองหน้าที่นี้เนี่ยไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับนักธรณีวิทยาเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่อยู่ใต้ดินเป็นหลักนะครับตั้งแต่ระดับผิวดินนะครับลงไปจนถึงระดับดินชั้นต่างๆที่อยู่ใต้ดินนะครับหินชนิดต่างๆแร่ชนิดต่างๆนะครับพวกเชื้อเพลิงต่างๆอัญมณีรัตนชาตินะครับแล้วก็เรื่องราวของพวกเปลือกโลกเนื้อโลกแก่นโลกนะครับไล่ลงไปจากใต้ดินลงไปเลยนะครับส่วนนักภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนดินเป็นหลักนะครับก็คือตั้งแต่พื้นที่นะครับว่าพื้นที่เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอากาศเป็นแบบไหนสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ต่างๆเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ลักษณะของน้ำในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนยูโรยังจำเหตุการณ์เมื่อปี2561ที่13หมูป่าติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมครับ
0: จำได้ครับ
2: Nobody go in yetNobody going.
3: They stop at four.
4: ไม่ใช่ความบังเอิญที่เวิร์นอันสเวิร์ธนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษยังอยู่ที่เชียงรายในเวลานั้นข้อมูลที่เขามีเกี่ยวกับถ้ำหลวงทำให้การกู้ภัยมีทิศทางมากขึ้น
5: คือเขาหาทางไม่เจอเขาบอกว่าวนอยู่ตรงนั้นไงคุณทั้งที่มันเป็นทาง
4: เวิร์นมีเพื่อนนักสำรวจถ้ำชาวไทยเป็นผู้ร่วมภารกิจเพื่อนคู่หูของเขาคนนี้ชื่อกมลนามสกุลคุณงามความดีกมลทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนประจำอำเภอแม่สายที่กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในภารกิจกู้ภัยของคนทั้งโลก
6: วินาทีแรกที่มาพบลุงเวิร์สอันเวิร์ดลุงเวิร์ดก็แจ้งแล้วว่าเนี่ยมีคนบอกฉันว่าที่สามแยกมีน้ำผมก็แจ้งลุงเวิร์นกลับว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเดือนมิถุนา
7: นะครับ
6: ไม่สำรวจถ้ำมาตลอด6ปีไม่เคยครับที่จะพบน้ำออกในเดือนมิถุนายนนะครับส่วนมากจะเป็นปลายเดือนกรกฎานะครับ
8: We quickly got into the cave and went straight to what is now well known Samyek.And quickly realized that, you know, there was a bigger problem than we expected, because the way on to the far end was underwater, and there was a lot of water coming in from the right, which is Monk Series. I mean, the flow was very strong, so it was quickly filling up the area.In and around Samyek.
4: สัตว์คือหนึ่งในร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของถ้ำหลวงที่ได้รับอิทธิพลจากการตัดขวางระหว่างรอยเลื่อนและรอยแตกขนาดใหญ่ตามแนวเหนือใต้กับรอยแตกขนาดย่อยในแนวตะวันตกตะวันออกการตัดขวางแบบนี้ยังส่งผลต่อรูปทรงของโถงถ้ำรวมถึงระดับความสูงต่ำของพื้นถ้ำที่ไม่เท่ากันเมื่อน้ำฝนไหลผ่านรอยแตกของเขาหินปูนเกิดการละลายจนทำให้รอยแตกกลายเป็นโพรงถ้ำภายใต้เทือกเขาหินปูนนี้จึงมีถ้ำขนาดต่างๆซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากใต้แนวถ้ำแห้งลงไปเป็นถ้ำหลวงซึ่งมีโครงสร้างซับซ้อนความสูงต่ำของพื้นถ้ำต่างกันในฤดูฝนถ้ำแห้งจะกลายสภาพเป็นถ้ำน้ำโถงถ้ำที่เป็นพื้นที่ต่ำหลายจุดกลายเป็นอุโมงค์น้ำที่ไม่เหลือทางเดินหรือแม้แต่อากาศ
9: จุดที่เป็นจุดเป็นจุดตายของการกู้ภัยครั้งนี้คือน้ำนะครับเราพบว่าน้ำเนี่ยมันไหลเข้าถ้ำได้หลายทางอันทางแรกก็คือโดยตรงจากหลังคาถ้ำเลยก็คือตามผ่านตามหลุมยุบต่างๆรอยแตกต่างๆแล้วก็แนวดิ่งนะรวมทั้งพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างหินปูนกับหินชนิดอื่นนะครับเพราะช่วงนั้นจะมีห้วยแห้งลักษณะเยอะห้วยแห้งเหล่านี้ใต้พื้นมักจะมีโพรงหรือถงถ้ำมากมายเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไม่ไหลให้เห็นเลยจะไหลลงไปโดยตรงครับโดยเฉพาะทางด้านเหนือซึ่งทำให้เกิดปัญหาว่าเกิดน้ำท่วมถ้ำบางส่วนบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นโถงต่ำๆหรือบริเวณที่เป็นรูปตัวยูหรือรูปคอห่านพวกนั้นนะครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เรามีการช่วยเหลือ13หมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับ ยูโรสงสัยไหมว่าทำไมเราจึงมีแผนที่มาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ
0: ก็เพราะว่ามีการสำรวจและมีการทำแผนที่มาก่อนครับ
1: ใช่ครับและนั่นก็คือความสำคัญของแผนที่นะครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยจะเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่พื้นฐานที่สุดเลยในการที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับ
0: ผมเริ่มสนใจเรื่องแผนที่แล้วครับ
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูต้นคูณจะสอนให้ยูโรแล้วก็เด็กๆทางบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับแผนที่ชนิดต่างๆแล้วก็วิธีการดูแผนที่ให้แม่นยำยิ่งขึ้นครับแผนที่ถือเป็นสื่อที่ถ่ายทอดข้อมูลของพื้นผิวโลกที่ย่อส่วนลงมาและนำเสนอในรูปแบบกราฟิกการทำแผนที่นั้นจะมีการย่อส่วนพื้นที่จริงให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนมีการใช้สีและสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกและนำเอาสีและสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นมาแสดงเอาไว้ในแผนที่โดยทั่วไปแผนที่มีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับ 1. ชื่อแผนที่ 2. ขอบระวางแผนที่ 3. สัญลักษณ์บ่งบอกทิศ 4. สัญลักษณ์ต่างๆ5. คำอธิบายสัญลักษณ์ 6. มาตราส่วนซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเลขหรือเส้น 7. เส้นตั้งหรือเส้นลองจิจูด 8. เส้นขนานหรือเส้นลัติจูดครับตอนนี้แผนที่ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับคือแผนที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นแผนที่ที่เน้นการแสดงขอบเขตของการแบ่งเขตการปกครองนะครับออกเป็นจังหวัดต่างๆเราเรียกแผนที่ประเภทนี้ว่าแผนที่รัฐกิจเวลาที่เราดูแผนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆก่อนนะครับว่าสัญลักษณ์ต่างๆของแผนที่นี้เนี่ยนะครับเขามีสัญลักษณ์แบบไหนใช้แทนสิ่งใดบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นทางหลวงนะครับทางหลวงเนี่ยก็จะมีสีแดงสีเขียวนะครับสีชมพูสีเหลืองแล้วแต่ชนิดของทางหลวงแตกต่างกันไปถ้าเป็นทางรถไฟก็จะเป็นขาวสลับดำสมมุติว่าเราจะดูว่าทางรถไฟสายใต้นะครับมีไปที่ไหนบ้างเราก็จะเริ่มจากที่กรุงเทพนะครับแล้วทางรถไฟก็จะวิ่งผ่านจังหวัดนครปฐมลงมาที่ราชบุรีผ่านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ไล่ตามแนวทางรถไฟสายใต้มาเลยนะครับจนกระทั่งถึงที่บริเวณนี่ครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุมทางรถไฟคำว่าชุมทางเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นทางแยกของรถไฟนั่นเองนะครับไม่แน่ว่าจังหวัดของเด็กๆทางบ้านเนี่ยอาจจะเป็นชุมทางรถไฟก็ได้นะครับเพราะว่าชุมทางรถไฟของอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะแยกออกไปที่จังหวัดตรังนะครับแยกออกไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นตัวอำเภอเมืองนะครับหรืออีกเส้นหนึ่งก็จะวิ่งลงใต้ต่อไปนะฮะแล้วก็จะไปเจอชุมทางอีกที่หนึ่งก็คือชุมทางหัดใหญ่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็จะมีทางรถไฟแยกออกไปอีกหลายเส้นเลยลองไปดูสิ่งที่เป็นธรรมชาติกันบ้างไหมครับยกตัวอย่างเช่นเส้นที่เป็นเส้นสีฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็มีการแตกแขนงออกไปตาม

0: ทิศทางต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็คือแม่น้ำครับผมนะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำนะครับแล้วก็ในการแบ่งเขตการปกครองเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเขตการปกครองในส่วนภูมิภาคเนี่ยออกเป็นลำดับต่างๆนะครับ
1: ถ้าเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ก็จะหมายถึงจังหวัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวงกลมและมีจุดสีแดงๆตรงกลางก็จะหมายถึงอำเภอต่างๆและถ้าเป็นวงกลมสีขาวเล็กๆจะหมายถึงตำบลหรือว่าหมู่บ้านต่างๆครับ
0: เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อยู่ตรงกลางจังหวัดนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยอำเภออื่นๆนะครับเช่นอำเภอที่เคยหลายคนอาจจะเคยไปตากอากาศกันเช่นอำเภอหัวหินนะครับอำเภอปราณบุรีอำเภอ300ยอดเห็นไหมครับอำเภอกุยบุรีอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยนะครับตรงนี้ก็คืออำเภอต่างๆของจังหวัดหัวหินนะครับโดยที่มีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยู่ตรงกลางเราก็จะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ครับทีนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทางหลวงแผ่นดินหรือว่าถนนหนทางต่างๆเนี่ยที่จะนำพาเราออกจากจังหวัดของเราเองไปสู่จังหวัดอื่นๆเนี่ยมันไกลเราก็อาจจะใช้วิธีการเดินทางที่ร่นระยะเวลาได้นั่นก็คือการเดินทางด้วยเครื่องบินเราอยากจะรู้ว่าจังหวัดไหนมีสนามบินบ้างเราก็อาจสังเกตได้จากสัญลักษณ์สนามบินครับผมจังหวัดที่มีสนามบินนะครับเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตและสงขลาเป็นต้นครับยูโรพอจะเข้าใจความสำคัญของสัญลักษณ์ต่างๆในแผนที่แล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ยูโรครับยูโรเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
2: ยูโรเป็นคนจังหวัดชลบุรีครับ
0: โอ้จังหวัดชลบุรีเหรอครับคุณครูเคยไปเที่ยวชลบุรีด้วยจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดชลบุรียูโรอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ
2: อ๋อยูโรอยากจะแนะนำให้เพื่อนไปเที่ยวพัทยาบางแสนเกาะล้านและโอ้โหมีเยอะมากครับ
0: ชลบุรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากคุณครูเป็นคนกรุงเทพครับยูโรถ้าสมมติว่าคุณครูอยากจะขับรถจากที่บ้านของคุณครูที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับไปที่จังหวัดชลบุรียูโรช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าจากแผนที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ทางหลวงหมายเลขอะไรและคุณครูจะต้องขับรถผ่านจังหวัดอะไรบ้างครับ
2: ได้ครับเราก็จะใช้ทางหลวงหมายเลข7นะครับผ่านจังหวัดสมุทรปราการผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราเราก็จะถึงตัวเมืองชลบุรีแล้วครับ
0: ยูโรเก่งมากเลยครับถูกต้องเลยนะครับและนี่แหละครับคือประโยชน์ของการที่เราดูแผนที่เป็นนั่นเองจะทำให้เราไม่หลงทางและทำให้เราเห็นภาพรวมของพื้นที่ที่เราจะไปครับยูโรครับนอกเหนือจากเรื่องของสัญลักษณ์แล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเวลาที่เราดูแผนที่เนี่ยนั่นก็คือมาตราส่วนครับเพราะว่าแผนที่เนี่ยคือการย่อส่วนพื้นที่จริงลงมาอยู่ในกระดาษเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูว่าการย่อส่วนนั้นเป็นการย่อส่วนลงมาเล็กหรือว่าย่อส่วนลงมาใหญ่เราก็ต้องดูจากมาตราส่วนครับโดยมาตราส่วนเนี่ยนะครับปกติจะนิยมแสดงเป็นตัวเลขครับโดยเขียนว่า1ต่อแล้วก็เป็นจำนวนด้านหลัง
2: ไอ้จำนวนด้านหลังเนี่ยมันเท่าไหร่ล่ะครับ
0: อ๋อจำนวนด้านหลังคืออย่างนี้ครับอย่างเช่นแผนที่ประเทศไทยฉบับนี้นะครับมาตราส่วน1ต่อ2ล้านนะครับหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่จะเท่ากับ2ล้านเซนติเมตรบนพื้นที่จริงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมาตราส่วนเนี่ยมักจะบอกเป็น1ต่อตัวเลขสักตัวหนึ่งนะครับก็จะหมายความว่า1เซนติเมตรบนแผนที่ฉบับนั้นจะเท่ากับจำนวนเท่านั้นเซนติเมตรบนพื้นโลกจริงๆตามมาตราส่วนที่มีการแสดงเอาไว้นี้เลยครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนอกเหนือจากมาตราส่วนนั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของทิศทางครับผมนะครับเพราะว่าทิศทางเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าแผนที่นี้เนี่ยนะครับมีการหันหน้าหรือมีการหันทิศไปทางด้านไหนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแผนที่จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือบ่งบอกเอาไว้นะครับอย่างเช่นแผนที่นี้ครับทางด้านตอนบนของแผนที่เนี่ยคือทิศเหนือก็จะมีทิศเหนือบอกเอาไว้นะครับแต่ว่าแผนที่นี้จะพิเศษหน่อยก็คือจะมีจุดที่บ่งชี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้อยู่ตามลำดับด้วยครับแต่ว่าถ้าแผนที่ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีการบ่งชี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้ก็จะมีแต่จุดชี้ว่าเป็นทิศเหนือเพียงอย่างเดียวครับยูโรครับเวลาที่เราสังเกตทิศทางของแผนที่เนี่ยนะครับหนึ่งสิ่งซึ่งนักภูมิศาสตร์เนี่ยสามารถนำมาใช้ในการบอกทิศเพื่อจัดทำแผนที่เนี่ยนะครับนั่นก็คือเข็มทิศนั่นเองครับนะฮะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะรู้นะครับว่าตรงไหนเป็นทิศเหนือนะครับเราก็แค่เปิดเข็มทิศออกมาแล้วก็ดูว่าส่วนที่เป็นลูกศรเนี่ยนะครับซึ่งบ่งชี้ทิศเหนืออยู่เนี่ยหันไปทางทิศไหน อย่างแปลว่าตอนนี้ครับเข็มทิศเนี่ยชี้เข้าหาตัวคุณครูแปลว่าตัวคุณครูเนี่ยเป็นทิศเหนือครับส่วนด้านตรงข้ามกับคุณครูคือทิศใต้ด้านที่ยูโรนั่งอยู่คือทิศตะวันออกและอีกด้านหนึ่งคือทิศตะวันตกครับ
2: แล้วเข็มทิศเนี่ยมีความสำคัญยังไงอีกหรอครับ
0: โอ้เข็มทิศเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายอาชีพเลยที่มีการนำเข็มทิศไปใช้ประโยชน์ครับเช่นนักเดินเรือเวลาที่อยู่กลางมหาสมุทรนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการใช้เข็มทิศเพื่อบ่งบอกทิศทางที่เรือนั้นแล่นไปนั่นเองครับแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการบอกทิศทางแล้วก็บอกตำแหน่งบนพื้นโลกแต่ก็ยังมีเข็มทิศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ในเครื่องมือนั้นๆอยู่ดีครับเดี๋ยวคุณครูจะพายูโรแล้วก็พาเด็กๆทางบ้านนะครับมาดูแผนที่ที่แสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรปกันครับนะครับแผนที่ประเภทที่เป็นแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นแผนที่พื้นฐานหรือเป็นแผนที่มูลฐานเลยนะครับเพราะว่าเป็นแผนที่ที่ใช้เป็นจุดตั้งต้นในการศึกษาพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะนำไปสู่การวางแผนการสร้างเมืองการสร้างถนนแล้วก็การแบ่งเขตการปกครองนั่นเองครับแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยโดยทั่วไปเรานิยมบอกความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยสีครับยูโรรู้จักการใช้สีในการบ่งบอกภูมิประเทศไหมครับ
2: รู้จักครับ
0: ไหนลองอธิบายให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับส่วนใหญ่เนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ราบสูงครับ
0: ครับผม
2: แล้วพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
0: โอ้ถูกต้องเลยครับเก่งมากเลยครับและนอกเหนือจากการใช้สีบอกความสูงต่ำของภูมิประเทศจากระดับน้ำทะเลแล้วนะครับในแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยก็จะมีการใช้สัญลักษณ์มาแทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติด้วยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนที่แสดงภูมิประเทศเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะบอกว่าบนพื้นที่จริงๆของโลกเนี่ยนะครับมีอะไรอยู่บ้างเช่นเทือกเขาที่ราบลุ่มที่ราบสูงแม่น้ำทะเลสาบอ่าวและคาบสมุทรเป็นต้นครับยูโรครับจากแผนที่แสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรปเนี่ยนะครับยูโรทราบไหมครับว่าแผนที่นี้มีมาตราส่วนเท่าไหร่ครับ
2: มาตราส่วน1ต่อ30ล้านครับ
0: เก่งมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูอยากจะให้ยูโรเนี่ยทำแบบฝึกหัดสักหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ยูโรลองสังเกตสิครับว่าเขาอูรัลอยู่ตรงไหนของแผนที่นี้ครับ
2: นี่ครับ
0: เก่งมากครับเทือกเขาอูรานะครับเป็นเทือกเขาที่กั้นเขตที่เป็นยุโรปกับเอเชียออกจากกันครับยูโรลองสังเกตแล้วตอบคุณครูสิครับว่าบนเทือกเขาอูรานี้นะครับในแผนที่นี้มีการแสดงชื่อยอดเขาอยู่2ยอดยอดเขาทั้ง2ยอดนี้ชื่อว่ายอดเขาอะไรบ้างครับยูโร
2: นารดนายาครับ
0: นารดนายายอดเขาที่1ครับ
2: แล้วก็ยอดเขาที่2ยามันเทาครับ
0: ถูกต้องเลยครับยอดเขาทั้ง2ยอดนะครับยอดเขานารดนาย่าแล้วก็ยอดเขายามันเทาทีนี้ยูโรลองตอบคุณครูหน่อยได้ไหมครับคุณครูยังไม่ได้สอนแต่ดูซิว่ายูโรสังเกตได้ไหมว่ายอดเขานารดนาย่ากับยอดเขายามันเทา2ยอดเขานี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลทั้งหมดกี่เมตรครับ
2: 1,895 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับ
0: ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นยอดเขายามันเทาล่ะครับจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลทั้งหมดกี่เมตรครับ
2: 1,638 เมตรครับจากระดับน้ำทะเลครับ
0: ถูกต้องเลยครับเอาล่ะทีนี้คุณครูมีโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับคุณครูจะลองให้ยูโรเนี่ยนะครับใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ลองวัดดูว่านะครับยอดเขานารดนาย่ากับยอดเขายามันเทาตั้งอยู่ห่างกันบนพื้นที่จริงๆของโลกนะครับทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับเด็กทางบ้านลองมาทำไปพร้อมกันนะครับ

0: สร็จแล้วครับครู
1: ไหนครับน่าไหนตอบครูสิครับคำตอบสุดท้ายยอดเขานารดนายากับยอดเขายามันเทาอยู่ห่างกันทั้งสิ้น
0: 1,200 กิโลเมตรครับ
1: ถูกต้องเลยครับเดี๋ยวครูขอดูกระดาษทดของยูโรหน่อยนะครับมาตราส่วน1ต่อ30ล้านนะครับก็คือ1เซนติเมตรบนแผนที่เท่ากับ30ล้านเซนติเมตรบนพื้นโลกจริง30ล้านเซนติเมตรก็คือ300กิโลเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้น1เซนติเมตรบนแผนที่ฉบับนี้จะเท่ากับ300เซนติเมตรบนพื้นโลกจริงครับดังนั้น4เซนติเมตรบนแผนที่จะเท่ากับ300คูณ4ได้1,200กิโลเมตรถูกต้องครับ
0: เย้
1: สุดยอดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยูโรก็พอจะเข้าใจวิธีการดูแผนที่แล้วก็ความสำคัญของแผนที่แล้วใช่ไหมครับ
0: เข้าใจแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราดูแผนที่1ฉบับเราจะต้องให้ความสนใจกับมาตราส่วนสัญลักษณ์ทิศทางแล้วก็ประเภทของแผนที่ให้เหมาะกับการใช้งานด้วยครับยูโรสังเกตไหมครับว่าบนแผนที่เนี่ยจะมีข้อมูลอยู่มากมายนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาแล้วก็ต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้เมื่อถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้แผนที่นะครับเราจะได้สามารถเอาแผนที่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ครับอย่างเช่นกรณีหมูป่าติดถ้ำหลวงที่เมื่อกี้เราดูนะครับตอนปี2561เนี่ยเราก็มีการนำเอาแผนที่ต่างๆซึ่งมีข้อมูลที่กับ

0: ปรุงแล้วก็พัฒนาให้ทันสมัยนะครับนำไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กๆออกจากถ้ำด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแผนที่มีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการช่วยเหลือเด็กๆออกจากถ้ำหลวง
2: สนามฟุตบอลบ้านจ้องอาจจะเป็นสนามท้องถิ่นที่สวยที่สุดในประเทศไทยดอยนางนอนทอดยาวเป็นฉากทางทิศตะวันตกไม่มีใครคิดว่าสนามฟุตบอลที่ทีมหมูป่าใช้ฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายจะกลายเป็นพื้นที่ระดมกำลังช่วยชีวิตพวกเขาที่หายไปในถ้ำหลวงซึ่งอยู่ห่างออกไปราว2กิโลเมตรอุปกรณ์หนักหลายชนิดเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจเจาะภูเขาซึ่งอาจจะเป็นโอกาสสำคัญของการช่วยชีวิตผู้สูญหาย
3: จุดคิดของผมก็คือว่าถ้ามันจะมีวิธีใดแล้วทำแล้วเนี่ยมันน่าจะได้ผลเนี่ยผมเอาทั้งนั้นเพราะเราไปหวังพึ่งการทางเดียวมันก็ถ้ามีทางอื่นเสริมผมคิดว่าก็ไม่เสียหายอะไรไม่ว่าจะเข้าจากด้านบนนี่เข้าจากด้านข้างเขาก็ผมก็ถือว่าไม่น่าที่จะปฏิเสธนะความเสี่ยงของการยกก็มีในช่วงนั้นมีอากาศปิดบ้างทางกองทัพบกเขาขอว่าขอให้อากาศเปิดหน่อยก็จะยกขึ้นไปให้แล้วความสามารถของฮอที่ยกขึ้นไปเนี่ยมียกน้ำหนักได้อยู่แล้วนะครับรถแท็กเตอร์เนี่ยเขายกได้อยู่แล้วเขาก็ยกขึ้นไป
2: วัดบ้านจ้องถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการลับมีผู้เชี่ยวชาญนานาชาติมารวมตัวกันทั้งนักวิชาการด้านธรณีวิศวะเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนแม้จะเป็นโอกาสของทางรอดแต่โอกาสที่มีความเสี่ยงสูงก็ทำให้ทุกคนต้องทบทวนแผนการอย่างรอบคอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า
4: คือจุดเราเรียกเดลต้า01เนี่ยก็คืออยู่บนภูเขาด้านตะวันตกนะก็น่าจะดีที่สุดณสถานการณ์เวลานั้นแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยที่เราเจาะที่เดลต้า01เนี่ยนะครับมันเป็นการเจาะก่อนที่เราจะเจอน้องวันแรกไม่เจอหินปูนผมก็กังวลใจมากก่อนจะทำอะไรในเช้าวันที่2เนี่ยนะครับที่ไปที่นั่นเนี่ยนะก็มีโทรศัพท์เข้ามาตั้งแต่เช้าอาจารย์ขอเชิญด่วนรีบไปถึงก็จะเจอพันโทเจนวิทย์ไปเจอบริษัทเจาะหนองน้องมงคลนะครับแล้วก็คือทางเจนวิทย์ก็บอกชัดเจนว่าอาจารย์เรื่องงานเจาะเนี่ยขอให้มารวมกลุ่มตรงนี้กันได้ไหม

0: ยูโรหลังจากดูคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: โหวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับยิ่งเรียนเรื่องแผนที่เนี่ยยิ่งสำคัญไปอีกครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของแผนที่มากๆแล้วเราก็จะเห็นได้จากคลิปเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับว่านักวิชาการหลากหลายด้านหลากหลายสาขาก็มาร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือเด็กๆออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้ซึ่งก็สามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับมาบูรณาการร่วมกันเพื่อนำมาใช้ในการกู้วิกฤตการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ครับทีนี้ยูโรก็พอจะเข้าใจความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์แล้วใช่ไหมครับ
1: เข้าใจแล้วครับจากกรณีเด็ดติดถ้ำเนี่ยเราได้นำความรู้เก่ามาใช้และได้มีความรู้ใหม่อีกมากมายจากเหตุการณ์นี้ครับ
0: และนั่นก็คือการนำแผนที่ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญนะครับมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในการกอบกู้วิกฤตการณ์ต่างๆช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติและที่สำคัญแผนที่ก็ยังเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยและในครั้งต่อไปนะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับ
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้

ครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: มันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้และผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือก

0: ที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบาลโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการงานสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการงานสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริ

0: บททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
1: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
2: เรียนดีมีความสุข
3: เรียนดีมีความสุขครับ
4: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้กลับเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราณตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราได้มาส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้นั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
0: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
1: ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่าน ผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
2: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
3: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมตั้งแต่อายุ10 9ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
5: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอนอหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันและก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
0: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
0: ย็อบกระดาษย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

ุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ภาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลายปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนโดยต้นเหตุสำคัญก็คือการเผาในที่โล่งอย่างไฟป่าและการเผาในภาคการเกษตรทั้งจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านส่วนปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวจากการจราจรและอุตสาหกรรมเป็นหลักการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแก่เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและนำไปสู่แนวทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตดูแลสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปโครงการผลิตนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างเด็กไทยและในภูมิภาคให้ช่วยลดฝุ่นควันจากการเผาและจากยานพาหนะชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 จึงเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการโดยชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหรือสวอ.และกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด3เรื่องนะคะไฟป่าน่ากลัวจังไฟนาอย่าก่อนนะและฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะนำไปมอบให้เด็กปฐมวัยตามโรงเรียนอนุบาลสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนประถมห้องสมุดประชาชนและอีกหลายที่ค่ะโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะ
1: ก็ตามที่รัชกาลที่9ท่านทรงสอนเราไว้เนาะว่าถ้ามีปัญหายากๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะแก้ผู้ใหญ่ไม่สำเร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็บางครั้งให้มองข้ามช็อตไปเลยว่าให้เริ่มไปแก้ที่รุ่นต่อไปก็คือเริ่มจากเด็กสอนให้เขาเป็นคนดีจำคงจำคำนี้ได้นะอันนี้ก็คือสอนให้เขามีความรู้เรื่องของไฟหมดเลยนะทั้งไฟป่าไฟไร่ไฟนารวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่าฝุ่นเมืองด้วยนะครับก็คือทั้ง3เล่มในซีรีส์นี้เนี่ยนิทานชุดนี้เนี่ยหัวขวานกับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยก็ถือว่าครบทั้งประเทศละเป็นองค์ความรู้ครบเลยแต่เป็นสำหรับเด็กปฐมวัยนะครับแล้วก็เราคิดว่าเนี่ยคือวิธีแก้ที่ยั่งยืนที่สุดละเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นผมเนี่ยน่าจะอยู่อีกไม่นานละหนึ่งเพราะว่าเรารมควันตัวเองมาตลอดชีวิต2เราจะเข้าสู่ภาวะโรคร้อนละแล้วด้วยความเละเทะที่เราตีกันมาเนี่ยเราก็หยิบยื่นป่าที่ในสภาพเนี้ยให้กับคนรุ่นเขาแล้วเราก็บอกบ๊ายบายฉันไปแล้วนะขอโทษนะฉันอาจจะทำได้ดีไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอรับไปแล้วต้องเป็นชีวิตเธอละเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่นะที่จะเป็นเจ้าของป่าต่อไปเจ้าของไร่นาต่อไปเจ้าของเมืองต่อไปด้วยว่าเขาควรจะทำอย่างไรถ้าเราปลูกฝังเขาให้ไปในทางที่ถูกได้ก็น่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดอันนึงละนะครับแต่ต้องอดทนมากเวลาทำอย่างนี้นะที่มุ่งไปหาคนรุ่นใหม่อ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเป็น10ปีก็หวังว่าข้อมูลที่เราหยิบยื่นให้ข้อเท็จจริงที่เราพยายามหยิบยื่นให้แนวคิดต่างๆที่เราพยายามหยิบยื่นให้จะฝังอยู่ในใจเขาแล้วก็ทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปโดยที่เราไม่ต้องเข็นมากมายนิทานเล่มนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กปองนะที่ช่วยประพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัยแล้วก็พี่อูนด้วยที่ช่วยเขียนรูปอย่างสวยที่สุดที่จะสวยได้ถือว่าเป็นนิทานหนึ่งที่มีภาพของตัวละครต่างๆเนี่ยสวยที่สุดอันนึงที่เคยเห็นในตลาดของนิทานเลยนะครับแล้วก็เราก็พยายามในฐานะนักเรียนทุนอนันทมหิดลเนี่ยแล้วก็พยายามช่วยกันเสนอว่าให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวละครในภาพต่างๆเนี่ยก็สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตออกมาอย่างเช่นเวลาไปดับไฟเนี่ยก็จะมอมแมมเลยแล้วก็ผลกระทบต้องของไฟต่อชีวิตของสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือมนุษย์นี่แหละเขาพยายามให้สัตว์ป่าแทนผลกระทบของมนุษย์มันจะเจ็บป่วยเยอะมากเลยเพราะนั้นแต่ละตัวละครก็เราก็จัดท่าจัดทางให้มันสมจริงจะเป็นท่าของมนุษย์จริงๆที่เจอกับมันเรายืมสัตว์ตัวเนี้ยมาจากตราของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นตราสัญลักษณ์ของเขาที่นั่นเป็นแหล่งดูนกแล้วก็มีนกหัวขวานลักษณะเนี้ยเยอะนะครับ แล้วก็เนื่องจากอุทยานแห่งนี้มีไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากอันนึงมากที่สุดของประเทศเนี่ยเลยดึงมาแล้วทำให้เป็นตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เล่าเรื่องฝุ่นในป่าไฟป่าฝุ่นไร่นาแล้วก็ฝุ่นเมืองก็จะเป็นซีรีส์ว่านกตัวนี้เดินทางแล้วก็ผ่านป่าก็จะเห็นไฟช่วยกันแก้นะพอผ่านไร่นาก็จะจำลองเหตุการณ์ว่าคล้ายๆกับว่าเราเผาไร่นากันเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนทั้งวันหนึ่งบินเข้ามาในเมืองต้องผ่านเมืองไปเยี่ยมญาติก็เริ่มได้เห็นฝุ่นของเมืองแล้วนั้นปัจจัยของการเกิดฝุ่นมันก็ไม่เหมือนกันวิธีแก้ก็จะไม่เหมือนกันแต่ภาพทั้งหมดเนี่ยสะท้อนวิถีของเราที่เราต้องเริ่มแก้ไขนะครับต่อไปจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้ยากหรอกนะแต่ว่าต้องมุ่งมั่นต้องใส่ใจแล้วพยายามลงให้ถึงข้อมูลแท้จริงพอถึงข้อมูลแล้วเนี่ยกับแก้ไม่ยาก
2: มีโอกาสที่จะได้ทำโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของที่เราเป็นนักเรียนทุนผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอันธมหิดลค่ะก็ภายใต้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนเนี่ยค่ะนำโดย อาจารย์เจนชานรงค์นะคะอาจารย์ท่านก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการสร้างเรียกว่าสร้างงานสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุนนะคะในหลากหลายสาขาค่ะที่ได้มาร่วมงานกันจริงๆก็เป็นไปตามคำแนะนำของพระองค์ท่านด้วยนะคะที่ว่าพวกเราจบกลับมาแล้วในหลากหลายสาขาเนี่ยเราจะทำประโยชน์อะไรร่วมกันได้บ้างในการแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนะคะซึ่งก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเป็นหัวหน้าโครงการผลิตนิทานเป็นนิทานภาพค่ะสำหรับเด็กนะคะในปฐมวัยให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5 ค่ะว่ามีแหล่งมาจากอะไรบ้างสาเหตุอะไรบ้างแล้วในฐานะของเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งเขาสามารถที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดบ้างค่ะก็เป็นการสื่อสารนอกเหนือจากการที่เราทำเป็นนิทานภาพนะคะมีทีมงานแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่มีส่วนร่วมนะคะก็ทำให้เราสามารถได้นิทานมา3เรื่องค่ะเป็นนิทานที่มีการเผยแพร่ฟรีด้วยนะคะทาง QR code ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราในฐานะเป็นนักเรียนทุนคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนขับเคลื่อนโครงการนี้นะคะโดยที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรหลายๆองค์กรอย่างเช่นทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอันธมหิดลเองนะคะสสส.นะคะแล้วก็กทม.นะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวมไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งของฝุ่นเมืองนะคะที่มาจากการเผาผลาญของตัวเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชนนะคะที่มาจากผลกระทบจากการเผาป่าหรือว่าเผานาหรือในไร่ต่างๆค่ะซึ่งตรงนี้ก็หลากหลายองค์กรมามีส่วนร่วมกันแล้วก็ให้ทุนในการผลิตนิทานตรงนี้ค่ะทำให้ผู้ใหญ่ที่มีโอกาสได้ช่วยอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นการสอนทางอ้อมนะคะทำให้ผู้ใหญ่เองก็ได้ตระหนักรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปได้ในฐานะของนักเรียนทุนคนนึงอะค่ะก็แค่มองว่าตอนที่อาจารย์เจนมีโอกาสได้มาเป็นประธานชมรมแล้วก็อาจารย์ก็หยิบยกปัญหาหลายๆอย่างขึ้นมารวมทั้งเรื่องปัญหาฝุ่นควันฝุ่น PM ด้วยก็มองว่าถ้ามีอะไรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ก็ได้เสนอตัวกับอาจารย์นะคะว่าถ้ามองว่าเรื่องของการใช้สื่อนิทานโดยเฉพาะนิทานภาพโดยเฉพาะนิทานคำกลอนที่มันมีความสนุกสนานเป็นจังหวะแล้วคล้องจองกันเนี่ยค่ะก็ประวัตินาตนว่าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการใดๆก็ตามของชมรมได้ทีนี้หลังจากผ่านมา2ปีหลังจากอาจารย์เจนและทีมงานของชมรมอะค่ะได้ไปลงพื้นที่ได้ไปหาข้อมูลได้ไปเห็นปัญหาที่แท้จริงอาจารย์ก็จำแม่นมากเลยค่ะอาจารย์ก็กลับมาบอกว่าอาจารย์ขวัญลองช่วยทำนิทานภาพเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นโอกาสว่าเราก็คงจะ ได้ไปขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักเขียนนิทานคำกลอนนะคะซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณตุ๊ปปองเรืองประทีปนะคะเป็นการส่วนตัวว่าท่านไม่ลังเลเลยค่ะทันทีที่ทับทามท่านก็ตอบรับทันทีโดยที่ไม่คิดค่าตัวเลยนะคะซึ่งจริงๆถ้าเราจะต้องผลิตนิทานสักเรื่องนึงเนี่ยนะคะถ้าจำนวนพิมพ์ไม่เยอะด้วยก็แล้วเป็นนิทานคำกลอนมีภาพสวยงามนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายหลายบาทเหมือนกันซึ่งในส่วนตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่มีนะคะซึ่งท่านก็มีความเมตตามากๆในการที่จะมาช่วยผลิตนิทานเขียนคำกลอนนะคะจากการที่ได้เรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อมูลความรู้ที่สรุปมานะคะโดยอาจารย์เจนและทีมงานนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาของฝุ่น PM ปกตินิทานสำหรับเด็กนะคะเขาก็เห็นสัตว์เป็นเพื่อนนะคะโดยเฉพาะสิงสาราสัตว์ต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ในหนังสือนิทานทั่วไป

0: ค่ะทีนี้ในส่วนของนิทาน3เรื่องนี้ที่เราได้ร่างกันออกมาแล้วก็มีการตั้งตัวเอกของเรื่องนะคะเป็นหัวขวานดำใหญ่นะคะคือเจ้าหัวขวานที่มีบทบาทในการเป็นตัวเดินเรื่องทั้ง3เรื่องไปด้วยกันเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยได้อาศัยความรู้ทางสัตวแพทย์เล็กน้อยนะคะในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไม่ว่าจะเป็นไฟป่าไฟนาไฟไร่แล้วก็ในส่วนของฝุ่นเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลกระทบที่เห็นชัดก็อาจจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาของสัตว์ที่เป็นนกอพยพที่บินแล้วก็หมดแรงแล้วผ่าซากคือชันสูตรออกมาแล้วปอดเขาก็ดำปอดเขาก็สกปรกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็สลดใจนะคะว่าจริงๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะได้รับผลกระทบหมดแล้วในส่วนของสัตว์เนี่ยพอมีนกหัวขวานดำใหญ่ที่เป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวเอกนะคะซึ่งก็เป็นสัตว์ประจำอุทยานแห่งชาติแม่ปิงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ยังไม่เคยมีนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ช้างใช้สิงโตใช้อะไรกันใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเป็นนกที่สามารถบินจากป่าผ่านนาผ่านไร่แล้วก็มาสู่เมืองก็จะเป็นการเดินเรื่องที่เป็นลำดับไปในการเล่าเรื่องราวที่ปะติดปะต่อกันในชีวิตของนกหัวขวานทีนี้สัตว์อื่นๆที่อยู่ในเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เราได้ศึกษาได้ทราบความรู้ข้อมูลนะคะจากพื้นที่จริงว่าไม่ว่าจะเป็นงูนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหมูป่าอย่างเงี้ยค่ะนกชนิดต่างๆที่เขาได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าเนี่ยค่ะมีหลากหลายชนิดมากเลยที่สามารถเห็นได้คือเราก็เห็นซากศพของเขานะคะที่โดนเผาไฟคลอกตายอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์เหล่านี้ก็มาจากเรื่องราวจริงๆที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นำมาถ่ายทอดในนิทานบางส่วนด้วย
1: เบื้องต้นต้องขอขอบคุณทางชมรมนะครับที่เลือกวิถีหนึ่งในการให้ความรู้กับผู้คนผ่านหนังสือเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เชื่อในศาสตร์ของหนังสือโดยเฉพาะเด็กๆถ้าได้มีคนอ่านหนังสือให้ฟังไม่ใช่เด็กจะรู้เรื่องราวในหนังสืออย่างเดียวแต่เด็กจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่านด้วยมันมีความแฝงอยู่ในนั้นการเรียนรู้ของเด็กการเรียนรู้ของคนจากการฟังจากการดูจากการเล่าขานที่สำคัญที่สุดที่เรามักจะลืมกันคือจากการอ่านต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้ความสำคัญกับสื่อนี้เป็นการสื่อถึงเด็กๆที่จะเป็นสารตั้งต้นดูแลสังคมในต่อไปข้างหน้าการให้ความรู้เนี่ยพี่คิดว่าในหลายเรื่องเราคิดว่ามันยากเกินไปแต่จริงๆแล้วควรรู้ตั้งแต่เล็กเพื่อจะได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตไม่ไปทำคนที่อยู่ข้างหน้าไม่ทำลายธรรมชาติอย่างเรื่องของฝุ่นอย่างเรื่องของไฟถ้าเด็กไม่เข้าใจบางครั้งมันเป็นการยากมากนะกับการที่จะไปสอนเมื่อโตแล้วถ้าเราใส่เมล็ดพันธุ์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยเด็กจะมีความตระหนักรู้และตื่นรู้และอยู่อย่างปลอดภัยที่สำคัญคือไม่เป็นคนก่อภัยอันนั้นเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากและพี่ต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้โอกาสพี่นักเขียนมากมายในประเทศไทยที่ทางชมรมให้เกียรติพี่ให้พี่เป็นคนนำเสนอเรื่องยากๆผ่านตัวอักษรของพี่ให้เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเด็กพี่ก็ต้องย่อยเรื่องยากๆเหล่านี้ให้ออกมาเป็นจริตที่เด็กจะเข้าใจได้ซึ่งวิธีการเขียนของพี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่จะเลือกเป็นจารีตฉันทลกรโบราณหรือเราเรียกกันว่ากรหัวเดียวสามารถร้องได้เล่นได้ท่องได้เล่าได้และที่สำคัญคืออ่านได้มันมีช่องทาง5ช่องทางกับหนังสือที่เราผลิตขึ้นมาสามารถที่จะไปสู่เด็กได้ไม่ใช่การอ่านอย่างเดียวอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจากไฟป่าไฟนาและฝุ่นเมืองเนี่ยพอมาผ่านคำที่ถูกต้องใช้คำว่าประดิษฐ์คำจากฐานของความรู้ให้เป็นจริตที่มันสนุกมีคำคล้องจองส่งและรับด้วยเสียงเดียวกันจะทำให้เด็กมีสมาธิในการฟังมากขึ้นง่ายๆกับการสมมติเราให้เด็กท่องบทสวดมนต์ระหว่างที่ท่องเด็กต้องเคารพในจารีตของฉันทลักษณ์ของแต่ละบทนั้นเขาจะมีความเป็นสมาธิมากขึ้น ฉะนั้นเมื่อมีนิทานคำกลอนที่มีจารีตของฉันทลักษณ์เนี่ยเป็นตัวกำกับจะทำให้เด็กฟังผู้ใหญ่ที่อ่านตามจารีตนั้นอย่างเข้าใจและจับความได้ที่สำคัญที่สุดจากงานวิจัยของพี่เลยนะที่เราทำพี่บองทำงานวิจัยเรื่องของหนังสือเล่มแรกการใช้หนังสือในการพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 6-9 เดือนแล้วเราก็มาทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือจิตประภัสสรตั้งแต่นอนในครรภ์ก็คือใช้หนังสือในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กๆทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องราวยากๆได้อย่างง่ายเพราะมันมีรูปธรรมจากคำและภาพที่มาประกอบเราอ่านคำเด็กอ่านภาพนั่นคือสิ่งที่พี่ปองอยากบอกว่าต้องขอบคุณทางชมรมที่เลือกหนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นตัวนำเสนอในการให้ความรู้เรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆตั้งแต่ยังเด็กที่สำคัญมันมีความเป็นแยบยลของการนำเสนอเด็กยังอ่านหนังสือเองไม่ได้ฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นคนอ่านกลุ่มเป้าหมายได้2กลุ่มทันทีเลยก็คือได้เด็กด้วยและผู้ใหญ่คนที่อ่านก็ได้ด้วยฉะนั้นการปลูกฝังอะไรบางอย่างเนี่ยพี่คิดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เล็กน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นวิธีที่ดีที่ควรปฏิบัติอย่างจารีตของฉันทลักษณ์ที่พี่ปองเลือกจนเป็นบุคลิกของตุ๊กปองแล้วเลยก็คือจารีตของคำกลอนเป็นกลอนหัวเดียวเขาเรียกว่ากลอนโบราณซึ่งอย่างกลอนโบราณเนี่ยสามารถที่จะอ่านทุกเล่มอ่านได้อยู่แล้วเล่าได้อยู่แล้วการเล่าคือใช้เรื่องราวของนักเขียนแล้วใช้จริตคำของผู้เล่าอ่านได้เล่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำกลอนท่องได้ร้องได้และเล่นได้การท่องร้องเล่นเป็นการเพิ่มทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่สื่อสารเนี่ยมากขึ้น
2: ร่วมสนับสนุนการผลิตหนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 กันได้ที่ thejai.com เพื่อส่งต่อนิทานดีๆแบบนี้ให้ลูกหลานของเรากันค่ะเราจะยังติดตามโครงการนี้กันต่อนะคะไปเจาะลึกว่าที่คุณตุ๊กปองพูดถึงอ่านท่องร้องเล่าเล่นคืออะไรติดตามกันได้ในรายการหนึ่งในพระราชดำริสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่า

0: มันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับแต่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์ว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาต

0: ให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: เทสแตกตาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแลแม่ไหมเห็นไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับม
4: ัน ไม่โลก
3: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถ้า
5: ก็
1: ค
5: ิ
1: ดถ
5: ึ
1: ง
5: หรือ
1: ว่าค
5: ิ
1: ด
5: พ่อ
1: จะได้
5: ถามว่า
1: ใส่
5: ก็บอกว่าใส่ก็ได้ที่เลยครับ
1: เป็น
5: ไงสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: มาแม่อยากให้มามาทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเรียนดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเดนผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาอะไรก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินแค่มันแค่มันหน่อย
7: เมียก็เดียมร้านแล้ว
8: บ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจํารับเรื่อยๆคุณได้ 3-4 ทุ่มจังมาวันนี้

0: หมอ
1: โ
0: อ
1: ้ขึ้นยากได้มาแล้ว
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจ
2: นักเรีย
1: นอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไรเงินมาทำอะ
1: ไรไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยัง
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: เขาเป็นประมงหม
6: อเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
7: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือหนึ่งนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณอาทิตย์ได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเครื่องนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ตาย
8: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
9: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะ
9: ฮะ
8: มาทําอะไร
9: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
9: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
9: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
9: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
9: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหร
9: อ
8: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
9: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
9: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
9: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
9: รู้แล้ว
7: ถังเซรับมานี่เลยปลา12ตัวถังเซรับมา
6: ดักไม้จากมือเหรอครับ
7: 3-4เดือน
6: โอ้โหได้12ตัว
7: ได้12ต
1: ัว
0: แม่แล้วไปไปทำอะไรดี
9: ไปหาแม
8: ่แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
9: แม่ทำงาน
10: ตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ

0: ย้ายย้อนกัน
1: น้ำนี้ไหลมาจากป่าภูเขาแล้วมันจะกลายสวนหนูเสริมสวนสวนสวนทุกคนไหมที่นี่จะมีสวนแล้วมันจะไหลมาไหลมาตกใต้ถ้าอยู่ตรงโขงโขงมันจะไหลไปไหลไปไปที่ลาวลาวแล้วก็มีมันมีหลายอย่างกับผู้ชายมันเรียกนาน
2: ยุ่งหมดเลยนะใส่เพี้ยนเอา
3: ใส่เพี้ยนใส่มาแม
4: ่ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพี้ยนหน่อยนั่งทำอะไรเราคนเดียว
3: ครับ
0: ทั้งกอไก่เ
5: หี้ยเหี้ยกอ
0: พี่กระดูกนะ

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องไปอยากได้อย่างมีหนูเลยก็หรอกทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนทุนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมา

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

0: ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูโกรธแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในบรรดาพระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอสุรินทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินนี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นที่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้ใช่ไหม
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะเพราะว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยแหละค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คอโค55ทำไมเราต้องเลือกปันนี้เนื่องจากว่าต้นต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอขอ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มี9 71มี9 Bravery
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
2: ทวดของย่าเล่าไปฟังต่อมาตอนนี้ก็
1: ทวดของย่าอีก
2: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
2: คือ
0: นอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้นี่แล้วเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องแล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่เขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่เขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะ ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกลัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
3: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆ นะคุณลุงเน
4: า
3: ะ
4: เมตรเมตร
1: โอ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
4: เนี่ยปลาหัวโม่งกังโก
1: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
4: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
3: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
4: มันแล้วแต่ตาล้ม
3: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
4: า
3: ะ
4: มาเป็นกุ้ง
3: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
4: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
3: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
0: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดนึงค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
3: กันนั่งเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
3: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
4: เราว่าอย่าโต้งโต้งหมาก
3: ปูบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
4: เ
1: นี่ย
4: มันร้อง
3: จริง
4: เนี่ยแต่มันโต้งหมากปูตีนตึงมันร้องตึงโกมาก
1: วางแล้วแต่เขาเนี่ยมาถึงก
4: ็วางตอนเย็น
1: วางตอนเย็น
4: คืน
1: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
3: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
1: ดมาทุกอัน
3: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวโม่งเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
0: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
1: โอ้โหคุณลุงลงไปน้ำประมาณเอวพี่โดนตะอกแล
3: ้
1: วนะ
3: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่เยอะมากเด้อ 3-4 ตัวโอ้หนักมากแล
4: ้
3: ว
4: มันดีด
3: มันดีดอุ้ยตาแบบตาแดงมากดูมันหนีบดีแล้วก้ามันเล็กหนีบติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
0: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: จังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: แล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
0: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่ใหญ่กว่าปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่าง
2: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำไมอร่อยหวาน
0: แล้วกะปิกุ้งนี่คือให
2: ้
0: เสริมให้ความเค็ม
2: แก้รสจัดมันดี
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะทีนี้อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
0: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
2: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างไอ้ซุปก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
0: ใช่แม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค

ปลาโหม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกพริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อน
2: ค่ะ
1: น้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งแหละ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ้ะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นออกมาจากพุงเลย
1: ปิ้นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
0: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ค่ะใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวม่วงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: กุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อนเพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
3: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
3: 5แว่นเลย
2: ชื่อก็บอกไปแล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึง

0: ถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนาะ
1: ค่ะ
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขาหลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะเกลือป่นนะคะ
2: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเน
1: า
2: ะ
0: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานๆเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
2: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี
0: ้คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดี

0: ําเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ําผึ้งของเราเนาะมีอีกอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: ปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่แม่ยังร้องเลย
0: แดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: อยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนะคะขอบคุณนะคะ
2: ขอบค
0: ุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: เอาแม่กุ้งมาไ
0: หมเอาค่ะไซนี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นอ่ะ
1: ไม่หล่นจับแน่นมาก
4: อมรินทร์ทีวี

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศเหรียญให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวย

0: ไทย A Living Legacy ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: ้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมินนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
2: ประมาณ
3: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปอะคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
3: ใช
0: ่ออกเสียงอีกครั้งว่า
1: ปลาเปอะปล
0: าอ่านะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้